0: รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทเพราะรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโดยส่วนหนึ่งนำมาดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆด้วยเหตุและผลและยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
1: เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะเร่งเยียวยาเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน
0: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทที่แล้วเสร็จหน่วยงานต่างๆจึงจะสามารถเสนอแผนงานให้พิจารณาได้สำหรับการใช้เงินกู้ครั้งนี้จะดำเนินการภายใต้5 หลักการสำคัญได้แก่การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสร้างการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างด้านพลังงานการปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการกันกรองโครงการส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพรก.กู้เงินดังกล่าวเพราะอาจไม่เข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนนั้นยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนถึงมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย
2: มันวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีตคนไปเปรียบเทียบในอดีตวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพวิกฤตของปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้มันคนละด้านกันเราก็ต้องเปลี่ยนพร้อมแล้วตามขั้นตอนก็ต้องออกระเบียบนะระเบียบเงินกู้ที่คิดว่าเราทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดวันนี้พระราชกำหนดลงราชกิจจาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดินหน้า
0: ด้านนายกรวีปิศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าแม้กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาจะต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแต่พระราชกำหนดกู้เงินมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60 วันขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงถึงสาเหตุที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและอีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเน้นย้ำบทบาทการดูแลประชาชนมุ่งปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเพื่อเป็นที่พึ่งและหลักยึดให้กับประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานโดยยึดหลักกาดไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณไทยและดูแลประชาชนอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงเข้าทันอาชญากรรมในรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนจากการถูกล่อลวงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายพูนพงษ์ นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเปลี่ยนความร่วมมือพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีในประเทศไทยเนื่องจากพบชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่เกาะพังงาและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะได้รับการร้องเรียนจำนวนมากและจากการตรวจสอบบริษัทในเกาะพังงาและเกาะสมุยพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 11,426 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งรายชื่อบริษัทที่มีความเสี่ยงและเข้าข่ายต้องสงสัยให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และท่องเที่ยวนอกจากนี้จะขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นภูเก็ตและหัวหิน
7: คืนที่ผ่านมาเราก็ส่ง DSI นะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นบริษัทที่คิดว่าน่าจะไปอยู่ในคดีพิเศษได้เนี่ยตอนนี้ก็ส่งไป34รายอยากให้พวกเราช่วยกันจับตาไปที่ทุกแหล่งนะฮะภูเก็ตกระบี่แม้กระทั่งพังงา
6: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานมีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI จะรับดำเนินการสืบสวนคดีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือกรณีที่มีผลกระทบวงกว้างเป็นคดีพิเศษโดยจะมุ่งเป้าไปที่ผู้สนับสนุนเช่นสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่ช่วยจัดตั้งนอมินีจำนวนมากในคราวเดียว
7: เมื่อปรากฏข้อมูลว่ามีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่เราก็มาประสานความร่วมมือเพื่อการทำงานให้กระชับและก็รวดเร็วมากขึ้นโดย DSI เนี่ยก็จะรับดำเนินการมูลค่าสินทรัพย์แต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือแม้แต่ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสำคัญหรือมีผลกระทบอย่างวงกว้างจริงๆเนี่ยก็จะสามารถนำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อรับเป็นคดีพิเศษได้
6: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดเพราะรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนและเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างปุริมปัสสภาภาครายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าลดราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026พบว่าผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือลดราคาเครื่องแบบชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อโรงเรียนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยจากข้อมูลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะเดียวกันกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าป้องกันการถูกทอดทิ้งหลังการขายและราคาผันผวนเนื่องจากมีผู้บริโภคร้องทุกข์กว่า 1,300 คนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะ3ประเด็นหลักคือการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ความกังวลเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและราคาขายที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรการสำคัญคือต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและ wellness อย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็น wellness ระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าการที่รัฐบาลอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาที่จะรื้อฟื้นปฏิบัติการของสหรัฐในการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์อื่นๆที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่านายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์และหน่วยงานของอิสราเอลที่ก่อเหตุความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยในซามองว่าการตัดสินใจดังกล่าวของสหภาพยุโรปมีแรงจูงใจทางการเมืองพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะยังคงยืนหยัดเพื่อสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในใจกลางดินแดนของอิสราเอลต่อไปทั้งนี้การขยายพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่6เมื่อช่วงปลายปี2565ภายใต้รัฐบาลผสมที่สนับสนุนโดยนักการเมืองฝ่ายขวาจัดและการที่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือจัดการความแตกต่างรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนพร้อมเน้นย้ำว่าการทูตระดับสูงมีบทบาทชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจทดแทนได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่าง 13-15 พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโค นักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชานเชลมอริเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งจิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองเทนนิสอาชีพ ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจะรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะประเภทชายเดี่ยว M15 ธนกรศรีรัตน์หัวชนะรุ่นน้องพีรวัตรสุขใจ2เซตรวด 6-2 และ6-1มันเข้าสู่รอบเมนดรอไปพบกับเบนจารุสอนขณะที่ทัดพงศ์กมลปัญญากรหัวชนะกฤตินกอยกุลมือวางอันดับ3 6-4 และ2-0ในทายเนื่องจากกฤตินหายใจไม่ทันในรอบแรกทัดพงศ์จะต้องเจอกับงานหนักอย่างแมทธิวเดลาเวโดวามือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียนายสุชัยพรชัยสักอุดมนายกสมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกโดยทีมเยาวชนหญิงแข่งขันรายการบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์บายเกรนบิดรอบคัดโซนเอเชียโอเชียเนียคอร์ดดินที่เมืองเชิมเกนประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่11ถึง16พฤษภาคมโดยนักหัวชุดนี้ประกอบด้วยโชจิรินแก้วเก่าจินิภาตราชูวณิชและปัทธินันเผื่อคำส่วนทีมเทนนิสชายประกอบด้วยพัชรพลหลีกุลไตรศรีเสนและธรรมะโคศิริจะไปแข่งขันชนิดชิงแชมป์โลกทีมเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการเดวิสคัพจูเนียร์ระหว่างวันที่18ถึง23พฤษภาคมที่เมืองเชิมเกนเช่นกันซึ่งทุกคนมีความพร้อมแล้วที่จะแข่งขันสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีในไทยลีก1อย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งศึกฟุตบอลโลก2026ในอีก1เดือนข้างหน้าอาจเผชิญวิกฤตที่การแข่งขันไม่คึกคักอย่างที่คาดหลังจากผู้ประกอบการโรงแรมรายงานการจองที่พักต่ำกว่าคาดทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่ราว1เดือนโดยชี้แจงว่ามีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งราคาที่สูงเกินจริงความเข้มงวดเรื่องการเข้าเมืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าตั๋วราคาสูงมากและปัญหาอีกหลายอย่างอาจทำให้แฟนบอลเลือกดูผ่านการถ่ายทอดสดมากกว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีจะหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด

0: ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับวิติตมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่4เรื่องเล่าของชาที่สืบต่อกันมาแม้ว่าจะเป็นเพียงตำนานแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถบอกถึงประวัติความเป็นมาของชาได้อย่างชัดเจนในราวคริสต์ศักราช 750-800 หนังสือตำราชาที่บันทึกโดยหลู่ยี่ในตำราบรรยายถึงแหล่งกำเนิดของชาการปลูกชาการผลิตชาคุณภาพของชาวิธีการดื่มชาและขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับชาตำราชาเล่มนี้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาเล่มแรกของโลกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตามาตรการป้องกันและรับมือในประเทศไทยค่ะ
7: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
8: วิกฤ พลังงาน
9: วิกฤตตะวัน

0: ออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้เชิญติดตามรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569
4: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านด้วยความจริงใจรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักเสมอว่าท่านคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศปัจจุบันภาคเกษตรของไทยอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายมิติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้เกษตรกรรวมถึงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นการดำเนินงานเชิงรุกตลอดห่วงโซ่ประทานเพื่อสร้างตลาดและขยายโอกาสในการแข่งขันนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยลดการเผาในพื้นที่เกษตรสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนสำหรับการวางรากฐานในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าส่งเสริมการใช้คาร์บอนเครดิตและการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพี่น้องเกษตรกรที่รักครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อมั่นว่าศักยภาพของเกษตรกรไทยผสานกับนโยบายที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงในโอกาสวันเกษตรกรนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัวประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสวัสดีครับ
0: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
5: ในปีพุทธศักราช2569นี้ วันประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลตรงกับวันอังคารที่12พฤษภาคมและเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรพร้อมร่วมใจประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่13พฤษภาคมพร้อมเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพต่อไป
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
3: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้รายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
6: ข้อข่าวเล่าประเด็น
7: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโบราณราชประเพณีด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรและระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงเป็นการอนัตสัญญาณที่บ่งบอกถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับปีนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ซึ่งถือเป็นวันเกษตรกรด้วยและวันถัดไปของการประกอบพระราชพิธีคือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถหวานเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่13พฤษภาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้กล่าวว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกรสิ่งสำคัญเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศไทย
8: ถือเป็นเวลาที่ดียิ่งพวกเราก็มีความพร้อมทั้งผู้แบ่งหน้าที่พยาแรกนาทั้งเทพีผู้หับเงินหับทองทั้งพระโคนะครับพระโคฟาพระโคเพียงแล้วก็ผู้ที่แบ่งหน้าที่นะครับในการจัดพิธีทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกของประเทศไทย
7: สำหรับในปีนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกมาใช้ในงานพระราชพิธีประจำปีนี้รวม 7,000 แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาสวน 5,000 ได้แก่ข้าวขาวดอกมะลิ105จำนวน 1,295 กิโลกรัมข้าวกข79จำนวน550กิโลกรัมข้าวกข85จำนวน990กิโลกรัมข้าวกข99หรือข้าวหอมคลองหลวง72จำนวน520กิโลกรัมข้าวกข109หรือข้าวหอมพัทลุง72จำนวน600กิโลกรัมและพันธุ์ข้าวเหนียวจำนวน 2,000 ได้แก่ข้าวกข6จำนวน592กิโลกรัมและข้าวกข26หรือเชียงราย72จำนวน600กิโลกรัมรวมทั้งสิ้น 5,147 กิโลกรัมเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลสำหรับฤดูการผลิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆชาวนันท์มาลีรายงาน
6: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได้
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับ ภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
10: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสฮันตาในประเทศไทยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องของไวรัสฮันตาในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
12: อ๋อคือเชื้อไวรัสพันตานะคะตามที่เป็นข่าวนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เป็นข่าวในการระบาดที่บนเรือสำราญที่ต่างประเทศนะคะขณะนี้อันนี้ก็คือไม่ได้มีผู้ป่วยในประเทศไทยนะคะและผู้โดยสารที่อยู่บนเรือลำดังกล่าวนะคะที่เป็นชาวเอเชียอันนี้ก็คือจะเป็นแต่ชาวสิงคโปร์ค่ะซึ่งไม่มีของประเทศอื่นนะคะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องติดตามข่าวนะคะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโรคนี้ในประเทศเองด้วยค่ะ
3: ท่านครับแล้วโรคนี้ติดต่อได้อย่างไรบ้างครับท่านครับ
12: อ๋อค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะในข่าวหลายวันนี้นะคะตัวเชื้อไวรัสซันตานะคะเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นเชื้อไวรัสที่มีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มันจะแท้จริงแล้วจะเป็นโรคที่มีความติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยสัตว์ที่เป็นพาหะคือสัตว์ฟันแทะนะคะได้แก่ในกลุ่มของหนูซึ่งจะมีหนูหลายชนิดเลยนะคะที่สามารถที่จะนำเชื้อนี้ได้นะคะโดยหลักใหญ่ๆเดิมเชื้อนี้จะติดจากหนูนะคะซึ่งถามว่าติดอย่างไรก็คือติดโดยการที่ทางการหายใจค่ะโดยบางทีหนูที่ติดเชื้อนะคะจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งคัดหลั่งของเขาพวกปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายแล้วพอหลังจากนั้นมันแห้งแล้วก็เกิดจะมีอยู่ในเหมือนกับเป็นฝุ่นเหล่านี้ค่ะซึ่งถ้าเราไปสูดหายใจเอาฝุ่นเหล่านี้ที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทางรับเชื้อทางหนึ่งได้นอกเหนือจากนี้ก็คือเป็นการที่มือเราเนี่ยค่ะอาจจะปนเปื้อนกับสารคัดหลั่งของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วเราอาจจะมาขยี้ปากจมูกอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็สามารถรับเชื้อได้และทางสุดท้ายก็คือเป็นหนูกัดเพราะนั้นส่วนใหญ่ของไวรัสซันตาจะติดโดยทางจากสัตว์สู่คนนะคะแต่ว่าในกรณีนี้มันจะมีพิเศษอยู่เฉพาะตัวบางสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ตัวแอนดิสเตรนเนี่ยนะคะซึ่งสามารถที่มีข้อมูลมาเราทราบมานานแล้วค่ะมันเคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเชื้อนี้จะอยู่ในกลุ่มทางฝั่งอเมริกานะคะโดยเฉพาะในอเมริกาใต้เชื้อในกลุ่มนี้ตัวแอนดิสเตรนนี้สามารถที่จะแพร่จากคนสู่คนแต่การแพร่จากคนสู่คนของเชื้อในกลุ่มนี้ก็ต้องกล่าวว่าอยู่ในวงที่จำกัดมากคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แพร่ได้เร็วและง่ายอย่างโควิดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะการสัมผัสของไวรัสซันตาถ้าจะแพร่จากคนสู่คนก็คือจะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดนะคะและเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเช่นการที่อย่างเช่นการอยู่บนเรือนะคะสถานการณ์ก็คือว่าสัมผัสใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เป็นเรือนี่คือจะล่องเรืออยู่เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือจะเป็นสถานการณ์พิเศษที่ทำให้เกิดมีการระบาดของเชื้อนี้ขึ้นมานะคะและจริงๆแล้วเชื้อไวรัสซันตาตัวแอนดิสเตรนนะคะก็เคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเองอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเชื้อนี้จะเป็นเชื้อที่เราพบได้อยู่ที่ในโซนนั้นอยู่แล้วค่ะ
3: คนที่รับเชื้อส่วนใหญ่อาการจะแสดงออกยังไงบ้างครับท่านครับ
12: ค่ะคือเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสนะคะอาการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากการติดเชื้อไวรัสทั่วๆไปที่คนไข้อาจจะมีในเรื่องของไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารและต้องกล่าวว่าการที่เชื้อไวรัสซันตาเนี่ยนะคะมีกว่า20สายพันธุ์นะคะเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆก็คือกลุ่มที่อาการเด่นไปทางโรคปอดนะคะทางระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทางฝั่งของเขาเรียกว่าทางฝั่งของทวีปอเมริกานะคะซึ่งเป็นในกลุ่มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะมีความอันตรายรุนแรงสูงอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ35-50นะคะซึ่งเบื้องต้นผู้ป่วยก็จะมีอาการคล้ายการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะคะประมาณสัก3-4 วันแล้วก็จะเริ่มมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตจากที่เราเห็นในข่าวเพราะเป็นสายพันธุ์ในกลุ่มทางฝั่งของอเมริกานะคะอเมริกาใต้นะคะทีนี้แต่ในกลุ่มของสายพันธุ์ที่อยู่มาทางโซนเอเชียและยุโรปที่มีรายงานในโซนนี้นะคะก็จะเป็นในกลุ่มที่อาการเด่นจะเป็นทางอาการทางไตนะคะอาจจะมีไข้นะคะอาการอาจจะดูมาคล้ายๆไข้เลือดออกนะคะแต่ว่ามีความมีค่าไตสูงผิดปกติที่ไตซึ่งอันนี้อัตราการเสียชีวิตนี่จะต่ำกว่านะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ1-15ค่ะเพราะฉะนั้นอาการเบื้องต้นบางทีเราอาจจะบอกยากแต่ว่าพอหลังจากผ่านไปสัก 2-3 วันนะคะมันจะเริ่มชัดเจนนะคะถ้าอาการทางปอดอาการจะรุนแรงแต่ถ้าอาการมันเป็นอาการทางไตอาการอาจจะอัตราการเสียชีวิตนี่คือจะน้อยกว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะค่ะ
13: แล้วอย่างนี้วิธีการป้องกันตนเองอะค่ะในเบื้องต้นเราควรจะทำตัวอย่างไรกันบ้างคะ
12: อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าเชื้อไวรัสนี้เป็นเชื้อไวรัสที่แหล่งรังโรคเป็นจากหนูนะคะส่วนใหญ่เป็นหนูเพราะฉะนั้นเราก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสหนูหรือสารคัดหลั่งจากหนูนะคะก็คือหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ก็คือจะต้องรักษาในเรื่องของความสะอาดนะคะของบ้านเรือนสถานที่พักหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะภาชนะอาหารต่างๆนี่ต้องเก็บให้มิดชิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องทำความสะอาดนะคะในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่อับนะคะและเหมือนกับอาจจะมีหนูอยู่อาศัยแบบนี้นะคะ อาจจะต้องระวังนิดนึงในการทำความสะอาดนะคะในการทำความสะอาดในพื้นที่เหล่านี้จะต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันนะคะสวมถุงมือนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดูดฝุ่นหรือการกวาดที่ทำให้ฟุ้งกระจายอาจจะต้องเหมือนกับเทียนน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทิ้งไว้สัก30 นาทีแล้วก็ค่อยเช็ดออกแล้วเราจะทำความสะอาดพื้นผิวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ขยะนี่ก็ต้องใส่ในขยะติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูนะคะดังกล่าวนะคะแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขนาดนี้โดยประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9 พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโดยที่ตรวจอย่างอื่นไม่เจอก็จะต้องเริ่มมีการมามองดูตรงจุดนี้แล้วด้วยคงจะได้ยินข่าวล่าสุดที่มีการว่าจะให้เชื้อตัวไวรัสซันตานะคะที่ก่อให้เกิดโรคทางปอดรุนแรงเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าเราจะสามารถจัดการในการควบคุมถ้าเกิดมีเชื้อเข้ามานะคะมีผู้ป่วยที่แบบเดินทางเข้ามาเพราะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าโซนในทางของเอเชียยุโรปนะคะอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของเชื้อไวรัสซันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มหนึ่งทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการแยกผู้ป่วยนะคะมีระบบที่จะควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สถานการณ์ในระดับโลกตอนนี้นะคะเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเราคาดว่าอาจจะยังมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีระยะฟักตัวยาวนานโดยเฉลี่ยประมาณ45 วันเนี่ยนะคะที่ส่วนใหญ่จะเป็นระยะที่เขาจะเฝ้าระวังเนื่องจากจะมีผู้ป่วยที่ลงจากเรือแล้วก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศของเขาเพราะฉะนั้นจากการที่สัมผัส โรคบนเรือนะคะก็อาจจะทำให้เขาไปแสดงอาการซึ่งถ้าเราฟังข่าวล่าสุดอย่างเมื่อคืนก็จะมีข่าวว่าที่อเมริกาก็เจอ1รายนะคะแต่ว่าอาการไม่รุนแรงแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเจอ1รายอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราคงจะได้ยินข่าวเคสที่เพิ่มขึ้นแต่เข้าใจว่าด้วยระบบป้องกันและควบคุมและการแยกผู้ป่วยตั้งแต่จุดที่สัมผัสโรคจากการไปรับจากเรือและกลับไปยังประเทศมีการควบคุมป้องกันอย่างดีเราคาดว่าไม่น่าจะมีการแพร่ระบาดสู่บุคคลอื่นๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะสบายใจได้ระดับหนึ่งคือมันไม่น่าจะไปในถึงขั้นระบาดไปอย่างโควิดนะคะแต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิดค่ะ
3: ใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นในสถานการณ์ในประเทศไทยที่ตอนนี้อาจจะยังมีความเสี่ยงต่ำแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าเราอาจจะต้องป้องกันกันอย่างเต็มที่นะครับท่านครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาพูดคุยให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับ
13: ขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
13: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันองค์กรอาชญากรรมได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้นและปฏิบัติการอย่างไร้พรมแดนจึงเป็นความท้าทายร่วมของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ถูกจับตาว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ระดับโลกไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ผลักดันความร่วมมือในทุกระดับเพื่อแก้ปัญหานี้รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
14: ความมั่นคงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในพรมแดนของแต่ละประเทศอีกต่อไปไทยยังมีอีกฐานะคือเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนอีกทั้งได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเวทีการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางและกำหนดทิศทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายให้หลายประเทศรัฐบาลจึงออกนโยบายที่บูรณาการทั้งฝ่ายการปกครองฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังในทุกระดับ
15: รัฐบาลนี้เอาจริงกับเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายผมได้สั่งการจะเร่งปราบปรามเครือข่าย call center scammer ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่บังคับใช้กฎหมายอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งการดำเนินคดีและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บิดเบือนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบอย่างมากในวงกว้างทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงแห่งของรัฐเพราะคนเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินการถือครองทรัพย์สินแทนเป็นนอมินีหรือการขยายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบ
14: แม้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในภาคปฏิบัติจะมีความก้าวหน้าและสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ในหลายกรณีเพื่อตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดความสามารถในการขยายตัวของอาชญากรรมเหล่านี้แต่ลักษณะของอาชญากรรมในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นทำให้การดำเนินงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่เพียงพออีกต่อไปพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศได้พูดถึงความจำเป็นของความร่วมมือว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งถูกใช้เป็นฐานสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชนทั้งในและนอกภูมิภาคดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสืบสวนติดตามและการปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
16: ตำรวจไทยเนี่ยได้ที่ผ่านมาเนี่ยต้องต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์ต่างๆค่อนข้างมากเนี่ยมันเป็นการดำเนินการที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศเราอย่างเดียวนะครับมีอยู่ในฐานต่างๆเนี่ยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับตั้งฐานที่ประเทศอื่นแต่ไปหลอกในอีกประเทศหนึ่งรวมทั้งบางทีอาจจะมีการหลอกคนไทยไป ป็นเหยื่อในต่างประเทศก็คิดว่าในสถานการณ์คือบางทีเนี่ยไอ้ส่วนนี้เราก็ต้องอาศัยฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้าน DNA ด้านลายนิ้วมือที่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากทางต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าทางเราเองเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการในต่างประเทศได้ครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยการประสานงานส่วนนี้
14: ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนจึงไม่ใช่เพียงการหารือเชิงนโยบายแต่เป็นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันที่เชื่อมโยงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนดนภาสุภรสมบัติรายงาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันอังคารนะครับก
1: ็
2: จะกลับมาพบกับพวกเราแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ครับและสวทภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์สมนัสครับดูแลเรื่องเทคนิคครับวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าคุณเดชธรชัยโสดานะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับจะขึ้นไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทาง YouTube ด้วยนะครับ
1: ครับยังไม่ขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: ไลฟ์ทาง Facebook และออนไลน์นะครับฝากผู้ประสานช่วยดูหน่อยนะครับ
2: ครับ
1: ครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีฮะช่วยโทรหาคุณเดชธรชัยโสดา
2: ครับ
1: หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหน่อยFacebook Live มีปัญหาอยู่แล้วอีกแล้วนะฮะเมื่อวานก็1ครั้งวันนี้ก็อีก1ครั้งนะครับขออภัยท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง
2: ออนไลน์
1: ด้วยนะครับโอ้นะเดี๋ยวเราจะได้มีการแก้ไขกันต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะระบบหรือว่ามีปัญหาอื่นๆนะฮะเด
2: ี๋
1: ยวต้องดูกันนะฮะ
2: ครับ
1: ประเด็นข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะฮะหลากหลายประเด็นนะครับแน่นอนฮะการเมืองนะครับทุกสายตาเนี่ยก็จับจ้องนะครับเมื่อวานนี้ที่
2: เรือนจำกลางคลองเปรม
1: นะครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็พ้นโทษก็ขออภัยได้พักโทษนะครับก็ได้พักโทษโดยการติดกำไร EM แล้วก็ต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติรวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุเอาไว้ห้ามเดินทางออกไปต่างจังหวัดนอกประเทศและอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูนะครับบทบาทของคุณทักษิณหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับการประชุมระดับโลกนะครับการประชุมระดับโลกก็คือไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุมระดับโลก IMF นะฮะก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยแหละครับเป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่จะได้หารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมเนี่ยจะอยู่ในห้วงของเดือนตุลาคมนะครับการประชุมนี้สำคัญชะไหนนะครับเป็นการประชุม World Bank World Bank คือคนถือเงินทั้งหมดในโลกจะมุ่งตรงมาบ้านเราฟังแล้วตื่นเต้นไหม
2: ครับ
1: คนถือเงินทั้งหมดในโลกจะเดินทางมาบ้านเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพและจะทำให้เม็ดเงินทั้งหลายที่เขาถืออยู
2: ่
1: มา

0: าตกอยู่ในประเทศของเราม
1: าลง
0: ได
1: ้
0: มากแค่ไหนใช่นะฮะพูดง่ายๆดึงดูดเงินจากชาวต่างชาตินั่นแหละนะฮะเขาก็มีคนถือเงินจะเข้ามาในประเทศไทยเราจะดึงดูดเขาได้มากแค่ไหนนะฮะอีกเรื่องนึงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับอันนี้เป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะมาตรา172เนี่ยตามรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนฝ่ายค้านมองว่าการที่กู้เงินไปเนี่ย 400,000 แบ่งเป็น 200,000 แรกไทยพระเขาเรียกว่าไงนะ
1: เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจ
0: กระตุ้นเศรษฐกิจเขาเรียกว่าโครงการอะไร
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพลัสแหมผมก็ลืมนะจำชื่อไม่ได้จำได้แต่คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้ฝ่ายค้านเขาไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเขาไม่ได้มีปัญหาเขามีปัญหาอยู่ไอ้200,000ที่หลังๆเนี่ย
1: ค
0: ือการนำไปใช้พุ่งเป้าเกี่ยวกับ
1: โครงสร้างพลังงาน
0: โครงสร้างพลังงานปฏิรูปโครงสร้างพลังงานเป็นพลังงานสะอาด
1: ครับ
0: เขาบอกว่าส่วนตรงนี้เนี่ยคุณใช้งบปกติได้ไม่ดูไม่เร่งด่วน
1: ครับ
0: และมันเป็นเรื่องระยะยาวในการที่จะเปลี่ยนผ่านระบบรถยนต
1: ์
0: น้ำมันเป็น EV หรือส่งเสริมการใช้พลังงานในรูปแบบอื่นโซลารูฟท็อปเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับก็ยื่นไปยังประธานสภาให้ประธานสภาโสพลสารัมเนี่ยพิจารณาส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน่อยสิว่า400,000 ล้านที่กู้ไปเนี่ยภายใต้พ.ร.ก.ฉบับนี
1: ้
0: ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มันจำเป็นเร่งด่วนจริงไหมหากศาลบอกว่าไม่เร่งด่วนถือว่าไม่มีผลมาตั้งแต่แรกนะครับต้องติดตามดูหากศาลรับไว้ศาลมีเวลา60 วันไม่เกิน60 วันนะครับในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยตรงนี
1: ้
0: นะครับส่วนไวรัสฮันตาครับอันนี้ก็ในไทยก็ยังไม่พบการแพร่ระบาดนะครับยืนยันว่าตรงนี้ยังไม่พบในประเทศไทยนะฮะอันนี้เป็นประเด็นหลักๆใหญ่ๆที่เราจะมาคุยกันนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันสักหน่อยนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2022
1: 4ปีที่แล้ว
0: 4ปีที่แล้วจะเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสมัยนั้นเนี่ยลุงป้อมลุงป้อมเป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะไม่ใช่ลุงป้อมจ่ายเงินนะครับแต่ลุงป้อมรับภาระว่าคนไทยทั้งประเทศจะต้องได้ดูแมตช์สำคัญของฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: ซึ่งลุงป้อมตอนนั้นเนี่ยใช้เงินกองทุนกีฬาแห่งประเทศไทยและเงินอื่นๆเนี่ยในการที่จะมาอุดหนุนซื้อลิขสิทธิ์จาก FIFA ให้คนไทยได้ดูทั้งประเทศ
1: ครับ
0: อันนั้นคือครั้งที่แล้วนะครับแต่ก็พอดูเงินที่ใช้ไปเนี่ยโอ้โห
1: ก็เม็ดเงินเยอะอยู่เหมือนกัน
0: เม็ดเงินเยอะอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: และด้วยสภาพเศรษฐกิจอย่างนี
1: ้
0: ภายใต้เราที่จะต้องมากู้เงินเนี่ย400,000 ล้านแบบนี
1: ้ครับ
0: คำถามคือคนไทยจะได้ดูบอลฟรีไหมครับ
1: นะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทางในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีนะครับก็ไม่ได้มีการมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับกรณีที่คณะรัฐมนตรีนะครับจะมีการพิจารณาประเด็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกว่าเท่าที่ทราบณขณะนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าในหลายประเทศเนี่ยก็กำลังคุยกันเรื่องค่าลิขสิทธิ์นะครับสำหรับการถ่ายฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าสูงพอสมควรนะครับสำหรับค่าลิขสิทธิ์ที่จะนำมาเผยแพร่นะครับก็คงไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ดูเรื่องนี้แทบจะเป็นทุกประเทศเลยในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายในครั้งนี้นะครับนักข่าวก็ถามครับว่าหน่วยงานใดที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะนำลิขสิทธิ์บอลโลกเนี่ยมาให้คนไทยได้ดูในครั้งนี้คุณแนนนะครับตอบว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอดูก่อนว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าเอกชนนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทช.ตรงนี้นะครับก็ไม่มีเรื่องของ must have น
0: ั่
1: นก็คือประกาศกสทช.ที่บังคับให้7รายการกีฬาระดับชาติเนี่ยเช่นในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับโอลิมปิกต้องถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ฟรีนะครับซึ่งต้องดูว่าในระยะเวลาที่เหลือเนี่ยไม่เกิน2เดือนที่กำลังจะถึงนี้นะครับจะไม่มีใครหรือเปล่าที่จะซื้อลิขสิทธิ์หรือว่าจะมีใครที่จะซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาหรือว่าจะใช้วิธีไหนอยู่ในจุดที่คุ้มที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของทางถ้ามีเอกชนเข้ามาในส่วนนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็จะมีการไปสอบถามเบื้องต้นแล้วนะครับว่าต้องดูระยะเวลาที่เหลือว่า อีกนิดเดียวเนี่ยทางเจ้าภาพก็จะมีการพิจารณาค่าลิขสิทธิ์อย่างไร

0: ครับถามย้ำต่อนะครับว่าตามหลักการคนไทยเนี่ยจะได้ดูบอลโลกฟรีใช่หรือไม่คุณแนนตอบว่าตอนนี้เนี่ยยังตอบอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเจรจาก่อนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้เงินส่วนไหนที่จะมาบริหารในส่วนนี้แล้วก็ขอให้อยู่ในขั้นตอนที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าความคุ้มทุนความคุ้มค่าที่จะเสียไปเนี่ยจะคุ้มที่สุดหรือไม่นะครับแล้วก็ยังไม่ทราบข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเอกชนรายใดที่สนใจอยากจะซื้อลิขสิทธิ์ส่วนนี้ด้วย
1: ครับสมัยก่อนเนี่ยเอกชนแย่งกันซื้อนะครับเพราะว่ามีเคเบิลทีวีอย่างเช่น True Vision เนี่ยหรือว่า RS เนี่ยเมื่อก่อนเขาซื
0: ้อ
1: พอเขาซื้อปุ๊บเนี่ยโดนเหมือนโดนบังคับ
0: ครับ
1: เหมือนโดนบังคับบอกให้คุณต้อง
0: ให้ดูฟรีนะ
1: ให้ดูฟรีอ้าวแล้วเงินที่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์อ่ะ
0: เออ
1: แล้วเขาก็ต้องมาหาโฆษณาด้วยถูกไหม
0: ครับ
1: เพื่อที่จะมาปลดล็อกต้นทุนตรงนี้ที่เขาจ่ายไป
0: ครับ
1: นะครับพอเป็นตรงนี้เอกชนเขามองอ้าวถ้าผมซื้อลิขสิทธิ์มาแต่รัฐเปิดให้ดูฟรีแล้วใครจะมาดูเคเบิลทีวีผมล่ะครับ
0: ครับใครจะมาซื้อกล่องผมล่ะ
1: แล้วผมจะบอกให้เอกชนก็ไม่รู้นะฮะว่าตกลง must have เนี่ยเลิกไปแล้ว
0: ครับ
1: คือ must have เนี่ยเขากำหนดเอาไว้คือมันมี must have กับ must care
0: ครับ
1: อันแรกก่อนนะฮะที่มันมีปัญหาคือ must have
0: ครับ
1: must have คือจะต้องถ่ายทีวีดิจิต
0: อ
1: ลทีวีในระบบพื้นฐานเนี่ยเขาบอกว่ากีฬาสำคัญ7ประเภทรายการเนี่ยจะต้องถ่ายทางฟรีทีวีหรือดิจิต
0: อ
1: ลทีวี
0: 3579
1: ช่องไหนก็ได้หมุนเวียนกันไปเช่นเอเชียนเก
0: ม
1: พาราลิมปิกเกม
0: ครับ
1: ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ซีเกม
1: ซีเกมอะไรพวกเนี้ยสำคัญคนไทยต้องได้ดูฟรี
0: ครับ
1: เนี่ยเรียกว่า must have จะต้องมีผ
0: ่
1: านทีวีดิจิตอลในระบบพื้นฐาน
0: ครับ
1: นะฮะทีวีภาคพื้นดินว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับ
1: นี่แหละคือเจตนารมณ์เขาดี
0: ครับ
1: นะฮะแต่พอเดี๋ยวเราค่อยมาดูสัญญาฟีฟ่านะฮะอันนี้แล้วยังมี must carry must carry คือกล่องดาวเทีย
0: ม
1: กล่อง true กล
0: ่
1: องอะไรต่างๆเนี่ย
0: เคเบิลต่างๆ
1: อะไรพวกเนี้ยคือ must carry คือคุณจะต้องจัดให้มีช่องทีวีดิจิต
0: อ
1: ลในกล่องของคุณด้วยและห้ามรันเลขเองกล่าวคือททบ5คือเลข1
0: ก็ต้อง1
1: NBT ใช่ NBT ก็คือช่อง2
0: ครับ
1: ไอ้พวกกล่องขออภัยไม่ใช่ไอ้พวกกล่องเหล่านี้หรือว่าดาวเทียมเหล่านี้เขาก็จะต้องดำรงคงเลขนี้เอาไว
0: ้ครับ
1: อันนี้เรียกว่า must carry
0: จะมาเปลี่ยนเลขเหมือนสมัยก่อนที
1: ่
0: มีบวก10บวกอะไรไม่ได้
1: ใช่นี่คือความเชื่อมโยงกัน
0: ครับ
1: นะฮะคือบังคับให้ต้องถ่ายทางฟรีทีวีในระบบพื้นฐาน
0: ครับ
1: และบังคับให้ฟรีทีวีต้องไปออกกล่องของดาวเทียมด้วย
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือพื้นฐานที่ผมจะเล่าให้ฟังปัญหามันเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: ปัญหามันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าพอเราไปซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟ่า
0: ครับ
1: ลิขสิทธิ์ฟีฟ่าเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกันว่าถ้าคุณซื้อไปปุ๊บเนี่ยเงื่อนไขการออกอากาศคุณจะออกได้เฉพาะภาพพื้นดินทีวีดิจิต
0: อ
1: ลเท่านั้นก็คือของเราเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าของเราไป must carry ด้วยพอ must carry เนี่ยไปออกไอทีวีดาวธงดาวเทียมปุ๊บเนี่ยมันผิดเงื่อนไขเขาม
0: ันละเมิดลิข
1: ส
0: ิ
1: ทธิ์ถูกต้อง
0: ครับ
1: เขาไม่อนุญาตถ้าคุณจะให้ออกแบบนั้นคุณต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ที่เพิ่มตังค์มากขึ้น
0: ครับ
1: ซึ่งเราไม่ได้ซื้อไงฮะจึงเกิดจอดำเหมือนครั้งที่แล้วจ
0: ำ
1: ได้ไหมฮะพวกดาวธงดาวเทียมพวกอินเทอร์เน็ตพวกกล่องอะไรต่างๆเนี่ยดูฟุตบอลโลกไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: จอดำ
0: ก็คือจะขึ้นมาว่าติดลิขสิทธิ์อะไรต่าง
1: ๆนั่นแหละก็จะดูได้เฉพาะทีวีดิจิตอล
0: ครับ
1: เท่านั้นอันนั้นคือเพนพอยต์รอบที่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แ
1: ล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าสัญญาณดาวเทียมเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเขาสอยไปดูไงฮะ
0: หมายถึงว่าม
1: ันรั่วไหล
0: ใกล้เคียงเราก็มีโอกาสที่จะได้ดู
1: คือมันผ่านระบบดาวเทียมปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสามารถเฮ้ยผมใช
0: ้สัญญาณ
1: ใช่นั่นแหละอันนั้นมันคือปัญหาที่ฟีฟ่าเนี่ยเขาถึงไม่ให้ไงถ
0: ้
1: าคุณซื้อแพ็กเกจนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะซื้อแพ็กเกจดาวเทียมมันก็จะแพงขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาสัญญาณรั่วไหลประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้จ่ายตังค์แล้วเขาได้ดูฟีฟ่าก็เลยบอกว่าเอ้ามันไม่ใช่เป็นไปตามเงื่อนไขนี่คือกฎ must have นะฮะแล้วก็ must carry ที่มีตั้งแต่ปี55นะครับเอกชนไม่กล้าลงทุนแล้วก็จุดแตกหักเนี่ยก็คือว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงที่เราบอกว่ามันมีจอดำมันมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยลงป้อมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปอุดหนุนนะฮะไปอุดหนุนให้มีการถ่ายฟุตบอลโลกเนี่ยโดยใช้กองทุนกทปสของกสทชจำนวนเงิน600ล้านบาท
0: ครับ
1: ไปซื้อลิขสิทธิ
0: ์
1: นะฮะก็คือเราจะทำตามสัญญาแหละก็คือคนไทยได้ดูแต่คำถามคือ600ล้าน
0: ครับก็เยอะนะ
1: 600ล้าน
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะประมาณนี้นะในความทรงจำของผม
0: ครับ
1: คือรัฐบาลสมัยนั้นสั่งการให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาจัดการแล้วก็

0: มีการขออนุมัติเงินกองทุนกทปสของกสทช.จำนวน600ล้านเพื่อไปสมทบทุนซื้อลิขสิทธิ์นะครับคำถามมันมีปัญหาก็คือว่าการนำเงินกองทุนตรงนี้ไปใช้จ่ายลักษณะนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับว่าเกิดการใช้เงินอย่างผิดวัตถุประสงค์เพื่อกลุ่มทุนบางทุนหรือไม่และนำไปสู่การฟ้องร้องและดำเนินคดีต่อมาหลังจากนั้นนั่นคือปี2022
1: ครับ
0: หลังจากนั้นปี2567
1: ครับ
0: แปลเป็นภาษาไทย นะฮะก็คือนักวิชาการประชาชนเรียกร้องให้กสทช.เนี่ยทบทวนหน่อยนะ
1: ครับ
0: ไอ้ must have ที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ครับ
0: ตัดฟุตบอลโลกได้ไห
1: ม
0: สรุปคือตัดออก
1: ครับ
0: นี่คือที่มาพอตัดออกปุ๊บเนี่ยเสร็จกันเลยครับ
1: ครับ
0: คนไทยก็จะไม่ได้ดูฟุตบอลโลกฟรีมันไม่ใช่ must have แล้วไง
1: ครับก็คือถ้ามีเอกชนรายใดที่ซื้อมาได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้อง must have แล้ว
0: คือ must have เนี่ยทีวีดิจิตอลทีวีพื้นฐานไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดไม่บังคับให้รัฐเนี่ยจะต้องมาจัดฟรีทีวีให้ดูฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ผูกพันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ลดภาระให้รัฐไม่ต้องนำเงินภาษีเงินกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยไปอุดหนุนค่าลิขสิทธิ์ซื้อฟุตบอลโลกแพงเกินจริง
1: ครับ
0: ขออภัยแพงไม่เกินจริงก็ได
1: ้
0: นะฮะแต่ถามว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่คนไทยอยากดูไห
1: ม
0: ผมบอกว่าก็มีทั้งคนอยากดูและคนไม่อยากดู
1: คนเฉยๆก็มี
0: ผมอ่ะเฉยๆคุณรู้สึกยังไง
1: ก็รู้สึกเฉยๆ
0: คุณดูไหมคุณดูบอลไหม
1: ไม่ปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นแมตช์สำคัญเนี่ยก็ดูแต่ถ้าถามว่าให้จับตาดูทุกแมตช์ไหมอันนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ถึงขนาดนั้น
0: นะคือถ้าถามคนอย่างผมเนี่ยผมไม่ดูมานานมาตั้งแต่เด็กแล้ว
1: ครับ
0: มันดึก มันดึกแล้ววันรุ่งขึ้นตื่นไปทำอะไรไม่ไหวไงนี่คือสาเหตุที่ไม่ดูนะคือตรงเนี้ยมันมีมุมมองแบบนี
1: ้ครับ
0: ก็คือว่าอ้าวถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้ดูฟุตบอลโลกไม่ได้กระเฮียนกระหืออยากดูเนี่ยแล้วเขาต้องจ่ายเอาเงินกองทุนตรงนี้ไปจ่ายร่วมจ่ายด้วยหรือ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงนะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนไหนอยากดูคุณก็ต้องจ่ายตังค์ซื้อสิ
1: ครับ
0: ถูกไหมใครใครดูก็จ่ายตังค์ซื้อ
1: เหมือนสมัครพรีเมียม
0: ใช่คือมันก็ไม่แพงนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับก็ไม่ได้แพง
0: คือแพ็กเกจพวกเนี้ยคือถ้าคนซื้อปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มเนี่ย
1: ครับ
0: ผมมองว่าไม่แพงถ้าคุณอยากจะดูจริง
1: ถ้าคุณเป็นคอบอลจริง
0: ๆนะฮะแล้วดูทีเนี่ยก็เรียกเพื่อนมาดู
1: ครับ
0: มันมีอะไร
1: มันก็ไม่ได้ปิดนะว่าจะห้ามเรียกใครมาดู
0: คนเดียวมันก็ไม่ใช่อย่างนั้น
1: ครับ
0: หรือร้านค้าร้านรวงไปซื้อกล่องมา
1: ครับ
0: แล้วก็จ่ายค่าสมาชิกอะไรเพิ่มนิดนึงแล้วเปิดจอใหญ่
1: ๆครับ
0: ให้คนมาดูที่ร้านอาหารเนี่ยเฮ้ยมันก็เรียก
1: ต่อยอดธุรกิจอีกนะ
0: ใช่นะคือถ้าใช้กฎที่ว่าอ๋อถ้ามีเอกชนมาซื้อแล้วเนี่ย
1: ใคร
0: เก็บสมาชิกเนี่ยก็เก็บใครอยากดูก็จ่ายค่าสมาชิกไปอันนี้มันก็ทำได
1: ้
0: นะฮะเราก็ไม่อยากให้มองว่าโอ้คนไทยทุกคนไม่ได้ดู มันคือบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องดูอะบางเรื่องก็
1: ความเหมาะสมเนาะในช่วงนี้อย่างที่บอกถ้าสมมติเราไปเสียค่าลิขสิทธิ์แพงขนาดเนี้ยมันอาจจะคุ้มทุนหรือเปล่าแล้วความเหมาะสมกับการที่เราเพิ่งไปกู้มาด้วยนะครับ
0: นะ
1: ก็ต้องดูกันต่อไป
0: ใช่ใช่
1: ว
0: ัน
1: นี้น่าจะเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับเรื่องฟุตบอลโลกวันนี้
0: แต่เขาอาจจะมีทางออกอื่นก็ได้นะ
1: ครับ
0: อาจจะมีกลุ่มทุนใจถึง
1: เอกชนนะ
0: กลุ่มทุนโอ้รัฐบาลไม่ได้กลุ่มทุนใจถึงนะฮะ
1: ครับ
0: จะมาช่วยคือก็อาจจะมีเป็นไปได้นะ
1: ครับ
0: อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะต้องติดตามดูนะครับอ้าว
1: ครับ
0: ไม่แน่นอนอีกเรื่องนึงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้าน
1: ครับ
0: นะครับคือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแน่นอนแหละพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านมีผลบังคับใช้แล้ว
1: ครับ
0: มีผลบังคับใช้แล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกต
1: ครับ
0: เอาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยขออภัยไทยช่วยไทยพลัสไปเทียบกับไทยเข้มแข็งในสมัยพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: เมื่อตอนเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร
1: ์ครับ
0: ไปถามคุณอนุทินนายก
1: ครับ
0: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีที่คุณกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุครับว่าการออกร่างพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยกรอบวงเงิน400,000 ล้านอาจทำให้เสียวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนมีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเทียบกับไทยช่วยไทยพลัสมองว่า2โครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันต้องให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจได้เกิดความขัดแย้งอันนี้จริงฮะยืนยันว่า ครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลในชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจนายกยังกล่าวถึงข้อท้วงติงของคุณกรณ์จาติกวณิชรัฐบาลก็รับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผล

0: เพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานจึงไม่จำเป็นต้องมาเปรียบเทียบกันเช่นกรณีที่คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบ400,000,000แต่ใช้เอกสารเพียง5หน้านะครับถือว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนี
1: ่
0: ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องย่นเยอะแต่สาระล้วนๆไม่ได้ปริมาณในคุณภาพว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้ผมพูดเองนะฮะ คนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานหากพูดไปมันก็จะเป็นเรื่องอีกนะฮะอันนี้เน็บใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นเรื่องอีก
1: ครับอันนี้ก็เป็นเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์นะครับในช่วงเช้า
0: คือถ้ามองไทยช่วยไทยพลัสไทยเข้มแข็งเนี่ยคือวัตถุประสงค์เนี่ยวัตถุประสงค์เดียวกัน
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องของการเยียวยาประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งเนี่ยจะไปลงทุนเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานแต่แน่นอนละปลายทางเนี่ยกู้เงินมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือนอกจากจะนำมาในแนวสังคมสงเคราะห์แล้วเนี่ยยังบวกด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจคำถามนี่มันกระตุ้นยังไงผมจ่ายเงินให้คุณแล้วมันกระตุ้นยังไง200,000,000ที่เอาไปทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสคิดดูนะฮะเงิน200,000,000เนี่ยลงในระบบเงินของประเทศไทยของเรา
1: ครับ
0: แล้วมันจะไม่กระตุ้นได้ยังไงฮะ
1: เม็ดเงินมหาศาลนะ
0: ยังไงมันก็กระตุ้น
1: ครับ
0: แต่คำถามคืออยู่ที่ว่ากระตุ้นมากกระตุ้นน้อยหรือว่ามันกระตุ้นแล้วมันอยู่ได้ยั่งยืนแค่ไหนนั่นมันอีกเรื่องกระตุ้นได้ไหมกระตุ้นแน่นอนฮะ GDP ประเทศGDP ของบ้านเราเนี่ยมันขึ้นแน่นอนถ้าเอา200,000,000เนี่ยลงในสู่ระบบผ่านไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันกระตุ้นแน่นอนแล้วก็จะช่วยประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยไทยช่วยไทยพลัส200,000,000เนี่ยกับไทยเข้มแข็งในวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับกระตุ้นไหมกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เยียวยาประชาชนด้วยแต่ที่ฝ่ายค้านบอกมีปัญหามันไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสมันคือโครงการพลังงานสะอาดที่เขาบอกว่าไม่เร่งด่วน
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝ่ายค้านนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการไปยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยคุณกรจติกวณิชนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และก็ผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านมีการเข้ายื่นหนังสือต่อคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราที่172หรือไม่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณเทงก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับกล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็เห็นว่าการกู้เงิน200,000,000,000 บาทเนี่ยสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจจะยังไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่ธรรมนูญได้กำหนดนะครับเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการการของบประมาณรายจ่ายประจำปีได้พร้อมระบุว่ามีการแนบข้อมูลประกอบครับอาทิเช่นในเรื่องของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็แผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอีกหนึ่งท่านก็คือคุณกรณ์นะครับจากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีการกล่าวว่าในส่วนของการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยเป็นไปตามกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ในส่วนของเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับช่วงวิกฤตในอดีตอย่างเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งหรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และก็การแพร่ระบาดของโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ให้มีการออกพระราชกำหนดหรือว่าพรกกู้เงินเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายค้านเองนะครับยังเตรียมเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรครับในการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ด้วยนะครับตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดเนี่ยมีขั้นตอนการกันกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการเสนอญัตติตรงนี้นะครับควรมีการตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและก็โปร่งใสนั่นเองครับ
0: นะก็คือตามมาตรา172
1: ครับ
0: ก็คือเหตุแห่งการออกพรก.นะฮะต้องไปดูนะฮะ172เนี่ยตามรัฐธรรมนูญปี60คือก็บอกว่ากรณีเพื่อประโยชน์ที่จะต้องรักษาความปลอดภัยของประเทศสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยสามารถตราพระราชกำหนดได
1: ้ครับ
0: นะครับพอตราเสร็จปุ๊บปั๊บเนี่ยเมื่อมีการประชุมรัฐสภาครั้ง

0: ุณโสพลรับไว้ภายใน3วันคุณโสพลต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและศาลรัฐธรรมนูญก็มีเวลาอีก60วันในการที่จะวินิจฉัยว่าพรก.นี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กล่าวคือจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ตามที่ฝ่ายค้านยื่นออกไปนะครับอันนี้ก็ถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญถ้าศาลตีความว่าอ๋อมันไม่เร่งด่วนปุ๊บเนี่ยมีปัญหาทันที
1: ครับ
0: มันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารความรับผิดชอบสูงสุดคือยุบสภา
1: ครับ
0: หรือลาออกหรือนายกลาออกหรือครม.ต้องลาออก
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านเป็นผู้อนุ
1: ม
0: ัติพิจารณาตัดสินใจคุณต้องลาออก
1: แสดงความรับผิดชอบ
0: ต้องแสดงความรับผิดชอ
1: บ
0: นี่คือสิ่งที่มันเกิดไปอันนี้คือ worst case scenario หมายถึงความมองในแง่ร้ายที่สุดถ้าศาลบอกว่าไม่ฉุกเฉินนะฮะแต่ถ้าบอกอ๋อฉุกเฉินกู้ได้จ
1: บ
0: ก็สามารถดำเนินการตามงบประมาณและนโยบายเหล่านี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางในทางกฎหมายนะครับว่าอ๋อพ.ร.ก.ประกาศใช้แล้วก็คือมีผลนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าศาลวินิจฉัยในครั้งสุดท้ายว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ให้ถือว่าไม่มีผลตั้งแต่แรกนะครับไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นอันนี้อยู่ในมาตรา173นะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60ครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายก่อนจะเบรกนะฮะ
1: มีอะไรไ
2: ห
1: ม
2: เชิญครับ
0: ครับเดี๋ยวเปิดอันนี้เรื่องของการประชุมนะฮะระดับโลกนะฮะประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศคุ้นไหมฮะ World Bank กับ IMF
1: ครับ
0: นะฮะที่นายกบอกว่าจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพนะฮะของประเทศไทยจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้งานใหญ่งานนี้นะฮะ World Bank กับ IMF เป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1/69นะฮะที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลก็บอกว่าการประชุมนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่กรุงเทพคาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุม 15,000 คนฮะจากประเทศสมาชิกเกือบ 2,000 ประเทศประกอบด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศอย่างสูงสุดนะฮะการที่ไทยได้รับพิจารณาเป็นเจ้าภาพในการประชุมนี้นะครับท่านบอกเลยครับโอ้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าไทยยังคงเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยนะฮะนายกก็ยังบอกด้วยครับการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของไทยเคยทำมาแล้วเมื่อปี2534โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย
1: โอ้โห
0: 35ปี
1: ครับ
0: ผมเกิดอีกแล้ว35ปีเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยก็น่าจะสมัยโอ้โหคุณน่าจะประชาธิปัตย
1: ์
0: หรือนาชาติเนี่ยประมาณช่วงนั้นเลยนะฮะในปีนี้ก็จะมีการจัดประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้หัวข้อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะฮะ Resilience นะฮะก็คือถ้าแปลเป็นไทยอ่ะเอาแบบหยาบๆนะขอฟ้าใหม่ของประเทศไทยแล้วก็ให้คนเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีความยืดหยุ่นยั่งยืนอย่างเงี้ยก็คือประมาณว่าประเทศไทยยุคใหม
1: ่
0: นะครับแล้วใช้คนเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจสังคม
1: แ
0: ล้วก็ยืดหยุ่นในด้านต่างๆนะครับเศรษฐกิจสังคมระหว่างประเทศเน้นความยั่งยืนนั่นแหละผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหัวใจทั่วโลกให้การยอมรับทำให้การเปิดโอกาสใหม่สู่ประเทศหวังว่าอีก5เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะหัวใจในการประชุมครั้งนี้ก็คือผู้ที่ถือเงินทั้งหมดในโลกจะมาบ้านเราฮะ 15,000 คน200ประเทศนะฮะเงินเขาเต็มกระเป๋ามาแล้วฮะเราจะทำให้เม็ดเงินของเขาเนี่ยอยู่ในประเทศเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละครับบุคคลสำคัญต่างๆก็จะมาด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือต่างๆจากหน่วยงานนะครับเศรษฐกิจความมั่นคงอะไรต่างๆในการดูแลตรงนี้นะครับยังพอมีเวลานะครับกว่าจะไปถึงเดือนตุลาคม
1: แต่
0: ตรงนี้ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมตุลาเหมือนอีกไกลใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าความพร้อมเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีไทม์ไลน์อะไรอย่างไรครับ
1: ครับก็ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92

0: 5.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เราประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
1: มาจับไต AI ภาพที่พี่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามพูดคุยกันครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงบประมาณนะครับติดตามกันครับว่าขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืออื่นๆเนี่ยทางสำนักงบประมาณเนี่ยเขามีเกณฑ์หรือว่าเครื่องมือในการคัดกรองโครงการเหล่านี้อย่างไรโครงการไหนที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเนี่ยประเมินกันอย่างไรแล้วก็ระบบอะไรต่างๆปัจจุบันเนี่ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไขข้อข้องใจในประเด็นนี้กันครับกับท่านกรณินทร์การจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
5: ครับท่านครับในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณครับมีเกณฑ์หรือว่ามีเครื่องมือใดครับที่มาคัดกรองโครงการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตก่อนที่งบประมาณเนี่ยจะได้อนุมัติครับ
6: ครับขออนุญาตนำเรียนสั้นๆหน่อยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการประเมินผลตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่นะครับก็สืบเนื่องจากครับมติคณะมนตรีครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565นะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มีมติคณะรัฐมนตรีว่าให้หน่วยงานเนี่ยที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการขนาดใหญ่โครงการขนาดใหญ่ที่ว่านี่ครับก็คือโครงการที่มีงบลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปนะครับที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับผมย้ำอีกทีนะครับโครงการขนาดใหญ่ก็คือโครงการลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายครับแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณครับอย่างปี70เนี่ยคำขอมาที่สำนักงบประมาณแล้วเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภานะครับสำหรับงบประมาณปี70นะครับก็หน่วยงานนะครับจะต้องส่งคำขอที่มีโครงการที่มีวงเงินเกิน500ล้านบาทเนี่ยโดยทำประเมินความเสี่ยงมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตรวจสอบติดตามครับทั้งนี้นะครับสำนักงานปปช.ครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐนะครับได้จัดทำคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ประจำปี69นะครับรวมถึงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นขอใช้ภาษาอังกฤษนี้แล้วกันนะครับว่าเป็นเรื่องของ corruption risk assessment นะครับประจำปี69นะครับซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้ รายการที่ผมมีแล้วนะครับเกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดเนี่ยครับมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับทีนี้ผมอธิบายนิดนึงแล้วกันเรื่องความเสี่ยงก็เป็นเรื่องของแบบฟอร์มนะครับที่เราจะมีการประเมินความเสี่ยงว่าเราจะดูว่าความเสี่ยงทางทุจริตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ที่เป็น2แกนนะครับแกนตั้งก็จะเป็นเรื่องของ livelihood นะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นโอกาสเกิดความเสี่ยงนะครับกับเรื่องของแน่นอนนะครับก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากการความเสี่ยงในการทุจริตนะครับเราเรียกว่า impact นะครับก็เอาผลที่คำนวณครับเป็นเรื่องของ risk score นะครับก็คือเอา livelihood เนี่ยคูณด้วย impact นะครับแล้วก็จัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตนะครับเมื่อมีประเมินความเสี่ยงแล้วนะครับหน่วยงานจะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอา livelihood คูณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนก็เป็นสีเขียวส
4: ี
6: เหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ risk mitigation เลยนะครับการลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งมาเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำขอตั้งงบประมาณโครงการที่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำของงบประมาณครับผม
4: ครับนี่คือเครื่องมือในการคัดกรองนะครับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณกันต่อไปนะครับระบบที่มีชื่อว่าระบบ e-budgeting นะครับในปัจจุบันเป็นยังไงฮะจะทำให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆตรวจสอบและเข้าถึงตรงนี้ได้ยังไงฮะ
6: ครับก็ขออนุญาตเล่าเรื่อง e-budgeting ให้ฟังก่อนนิดนึง e-budgeting ของเราที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยใช้ตั้งแต่ปี2548นะครับก็ใช้มา20กว่าปีแล้วฟังฟังเก่านิดหน่อยเราระบบเดิมเนี่ยเราเก็บข้อมูลไว้ในถังตรงกลางไว้เคอร์เดลตรงกลางนะครับก็จะเก็บเป็นเลเยอร์ลักษณะโครงสร้างแผนงานแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากำลังพัฒนาระบบ new e-budgeting นะครับมารองรับให้เป็นไปตามวงจรงบประมาณที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับกำลังเริ่มดำเนินการใช้ปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเอา new e-budgeting มาใช้กับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อปี68นะครับที่ใช้งบการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องของเงินกู้นะครับวงเงินแสนล้านพรกเงินกู้เนี่ยก็จะเอา new e-budgeting มาใช้นะครับก็จะดีขึ้นทีนี้เอาระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก่อนระบบ e-budgeting ที่ใช้เมื่อแต่ปี48ที่ยังใช้อยู่ up until today ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นระบบที่สำนักงบประมาณครับใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการเข้าใช้นะครับเข้าใช้ระบบเนี่ยนะครับเรากำหนดเงื่อนไขว่าการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่และอำนาจนะครับให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยรับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
4: ครับ
6: โดยมิได้เป็นระบบสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไปอันนี้ผมทำความเข้าใจกันนะครับระบบ e-budgeting เนี่ยใช้สำหรับการทำงบประมาณของประเทศเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสำนักงบประมาณกับหน่วยรับงบประมาณยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปแต่เมื่อกระบวนการจะทำงบประมาณครับในขั้นตอนของหน่วยรับงบประมาณและสำนักงบประมาณเสร็จแล้วนะครับในขั้นของการจัดทำงบประมาณเนี่ยนะครับสำนักงบประมาณก็จะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าจากระบบ e-budgeting นี่นะครับจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับแล้วก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อจะนำส่งสภานะครับในขั้นตอนนี้ครับเมื่อเราเอาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างปี70เนี่ยนะครับเราจะเอาร่างเข้าครม.วันที่2มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยนะครับพอเราข้างเข้าวันที่2มิถุนายนที่ถึงนี้เราก็จะรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะครับก็จะเอาขึ้นในเว็บไซต์ของสำนักงานมาคือ www.dd.go.th นะครับแล้วเมื่อท่านแล้วเมื่อรับฟังความคิดเห็นเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะครับเราก็จะเอาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งวันที่16นะครับเพื่อไปพิมพ์เอกสารแต่ปีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิทัลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับก็จะขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคือ www.dd.go.th ก็เรียนว่า2ขั้นตอนอย่างปี70นะครับ วันที่2มิถุนาเข้าครม.แล้วอันนี้ไปรับฟังความคิดเห็นก่อนตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9พอหลังการรับฟังความคิดเห็นก็จะพิมพ์เป็นเอกสารรูปแบบเอกสารงบประมาณแล้วก็เอาเข้าขึ้นเว็บไซต์อีกครั้งวันที่23มิถุนาครับผม
5: ครับก็เป็นไทม์ไลน์ที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับแล้วในมุมมองของ
6: ผมขอต่ออีกนิดนึงได้ครับ
5: ใช่ครับ
6: มี e-budgeting นิดเดียวนี่ครับนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวคืออันนั้นคือ e-budgeting เดิมใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: ทีนี้เราจะทำ new e-budgeting ที่เราพัฒนาอยู่เนี่ยมันจะมีระบบย่อยที่มันชัดเจนมากขึ้นเราเรียกว่า citizen platform ครับระบบนี้มันจะอยู่ในระบบใหม่ของ new e-budgeting นะครับที่จะเป็นการรับฟังความเห็นเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของร่างพระราชบัญญัติแล้วก็ร่างในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในนิติต่างๆได้นะครับ
5: ครับ
6: ประกอบกับมี e-budgeting เนี่ยครับเราเชื่อมโยงข้อมูลครับเราทำ MOU ร่วมกันตั้งแต่ต้นทางคือสำนักงบประมาณคนอนุมัติเงินนะครับกลางทางกรมบัญชีกลางคนจ่ายเงินจนถึงปลายทางคือคนตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสตง.ปปช.แล้วก็ปปช.เราจะเชื่อมโยงข้อมูลกันตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางครับ โดยใช้ระบบ new e-budgeting ในการเชื่อมโยงข้อมูลครับเดี๋ยวผมอาจจะได้ขยายเรื่องนี้ต่อไปครับ
5: ขอบคุณครับแล้วในมุมมองของสำนักงบประมาณครับจุดไหนหรือว่ากระบวนการทำงานไหนครับที่ท่านมองว่าเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยมีแผนรับมือยังไงครับ
6: ครับก็วงจรงบประมาณเราสั้นๆนะครับทุกแห่งทั่วโลกบริษัทใหญ่ทุกรัฐบาลเหมือนกันตั้งแต่วางแผนจัดทำ อนุมัติเบิกจ่ายแล้วก็ตรวจสอบและประเมินผลนะครับผมใช้การสั้นๆนิดนึงตั้งแต่planning budget preparation budget adoption budget execution แล้วก็ monitoring and evaluation เนี่ยนะครับจริงๆแล้วคนมองเนี่ยความเสี่ยงของการทุจริตเนี่ยเกิดได้ในขั้นตอนนะครับในกระบวนการงบประมาณที่ผมเรียนทั้ง5กระบวนการเนี่ยนะครับแต่ว่าในกระบวนการงบประมาณเองตั้งแต่ต้นทางแล้วแต่วางแผนเนี่ยนะครับแล้วก็มาถึงการจัดทำการอนุมัติการบริหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีกฎหมายรองรับไว้ชัดเจนในทุกขั้นตอนนะครับ
5: ค
6: ือความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนแหละแต่มันมีกฎหมายรองรับไว้ชัดเจนตั้งแต่รัฐธรรมนูญเรามีมาตราที่พูดถึงเรื่องการจัดทำงบประมาณชัดเจนในหลายมาตรานะครับและเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดด้วยซ้ำแม้กระทั่งมาตราที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถปรับลดได้ทุกรายการยกเว้น3รายการคือชำระต้นเงินกู้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็ภารกิจตามกฎหมายพวกนี้นะครับกำหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา144เรามีระดับพระราชบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี61พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61นะครับจนถึงระเบียบหลักเกณฑ์แล้วก็กลไกตรวจสอบที่ค่อนข้างจะรัดกุมมากๆนะครับตั้งแต่จัดทำคำขอการพิจารณาจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณการติดตามประเมินผลนะครับไปจนถึงการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมขอยกตัวอย่างเรื่องการพิจารณางบประมาณให้เห็นถึงว่าเรามีความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนนะครับวงจรแต่เรามีกฎกติกาไว้ยังไงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การจัดทำงบประมาณครับเราจัดทำงบประมาณในรูปแบบของงบประมาณฐานศูนย์นะครับขอใช้ภาษาอังกฤษเลยนะครับเราจะถ้าเป็นสมาชิก OECD อาจจะภาษาอังกฤษเยอะหน่อย
5: ครับ
6: เรื่องของ zero based budgeting นะครับเราไม่คำนึงถึงฐานงบประมาณที่เคยได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาเราให้หลักความสำคัญในเรื่องของ value for money ครับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าครับ VFM เนี่ยนะครับเดิมเนี่ย VFM เรามีอยู่3 E นะครับคือ economy efficiency effectivenessปัจจุบันเราจะเพิ่มเป็น 4E นะครับตั้งแต่ economy มีด้วยความประหยัดนะครับ efficiency มีประสิทธิภาพ effectiveness ได้เกิดประสิทธิผลนะครับแล้วก็เริ่ม equity เพิ่ม equity เข้าไปอีกอันนะครับคือเป็นการใช้งบประมาณอย่างเสมอภาคนะครับก็จะสอดคล้องกับหลักของ best practice ของ OECD นะครับผมยกตัวอย่างสั้นๆอย่าง economy เนี่ยทุกคนมองว่าอะไรประหยัดแล้วจะดีเสมอไปไม่จำเป็นนะครับ การทำงบประมาณเนี่ยอย่างเช่นการอบรมสัมมนาออนไซต์ออนไลน์นะครับถ้าออนไลน์มันจะถูกกว่าออนไซต์แน่นอนแต่มันถ้ามันไม่ได้ efficiency ไม่ได้ effectiveness เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีออนไซต์ดังนั้นงบประมาณไม่ใช่ว่าถูกแล้วดีแล้วป้องกันการทุจริตได้นะครับ งบประมาณต้องเป็นไปด้วยความคุ้มค่าคือเป็นด้วยความประหยัดและเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับก็สอดคล้องตามหลักการของ OECD ชัดๆเลยนะครับบนพื้นฐานของความโปร่งใสความคุ้มค่าผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็มุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้สามารถตอบสนองความจำเป็นของประชาชนได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมยั่งยืนภายใต้กรอบวินัยการคลังของประเทศครับ
4: ครับท่านครับอะไรคือความท้าทายที่สุดของสำนักงบประมาณในการปิดช่องว่างการทุจริตในเชิงนโยบายครับ
6: เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ
5: ครับ
6: ผ ผมอาจจะขออนุญาตพูดกว้างๆสัก4ประเด็นนะครับ
4: ครับ
6: ประเด็นแรกเรื่องความท้าทายของเราเนี่ยเราจะต้องปิดช่องว่างการทุจริตเชิงนโยบายให้ได้ในเรื่องของข้อมูลครับข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะแยกกันในหลายหน่วยงานนะครับเพราะเราทำงานกันเป็นไซโลเป็นทางชั้นดิ่งนะครับ
4: ครับครับ
6: เราจะต้องปัญหาไอ้ไซโลเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้ข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงกันให้ได้แล้วก็มีการติดตามงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรนะครับการใช้จ่ายไปถึงจนถึงไปวัดผลสัมฤทธิ์นะครับโดยส่วนไหนที่ยังมีข้อจำกัดนะครับเราก็จะเอาระบบเข้ามาใช้ในการดำเนินการอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วทั้งเรื่องของ e-budgeting เดิมที่เราใช้มา20กว่าปีแล้วก็ new e-budgeting ที่เราจะมาใช
4: ้
6: นี่คงเป็นประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ในเรื่องที่เราจะปิดช่องว่างการทุจริตนะครับเรื่องของผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดท้าทายที่สุดเราก็คือเรื่องของความโปร่งใสในการปฏิบัติงานครับอย่างที่สืบเนื่องจากเรื่องแรกนะครับที่เราจะเอาเทคโนโลยีมาใช้เราต้องมีเรื่องของ data analytics นะครับมีเรื่องของ AI ครับ AI คือ artificial intelligence เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกครับโดยเฉพาะการมาช่วยวิเคราะห์รูปแบบการใช้งบประมาณแล้วก็แนวโน้มการใช้จ่ายก็มีการลดช่องว่างการใช้ดุลพินิจครับอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่ผมอยากจะเรียนย้ำก็คือต้องลดการใช้ดุลพินิจครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์งบประมาณให้มากขึ้นอย่างปีนี้ครับปี70เนี่ยเรามีธีมในการจัดทำงบประมาณที่ท่านนายกได้ประกาศแล้วเมื่อวันที่10เมษาที่ผ่านมานะครับ ว่าเราจะทำงบประมาณแบบถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงแม่นยำขอโทษทีนะครับผมใช้คำว่าเที่ยงตรงแม่นยำเอาสังเกตนิดเดียวนะครับ precisely targeted budgeting นะครับนี่แหละครับเครื่องมือพวกนี้จะมาทำให้เราทำงบประมาณได้เที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้นโดยเราทำงบประมาณแบบ precisely targeted budgeting ครับประเด็นที่3ครับสำนักงบประมาณครับอันนี้ขยายความจากเรื่องเมื่อกี้นี้นะครับเราสร้างกลไกขึ้นมานะครับในการที่เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางคือเราทำ MOU ครับ Memorandum of Understanding นะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมามีสักขีพยานนะครับมีการถ่ายทอดสดในช่อง11ด้วยนะครับแล้วก็มีท่านนายกท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านพลดอนแล้วก็คณะรัฐมนตรีทั้งคณะนะครับ ร่วมเป็นสักขีพยานโดยตั้งแต่ต้นทางคือสำนักงบประมาณเนี่ยเป็นคนจัดสรรเงินใช่ไหมครับคนออกอลอตเมนต์กลางทางคือกรมบัญชีกลางเป็นคนเบิกจ่ายเงินหรือ reimbursement แล้วก็จนถึงปลายทางคือหน่วยตรวจสอบนะครับคือคนออดิตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เนี่ยนะครับสำนักงานปปช.สำนักงานปปช.นะครับเราจะครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำงบประมาณการบริหารงบประมาณการติดตามประเมินผลแล้วก็การตรวจสอบการใช้สรรงบประมาณนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อให้การกำกับดูแลแล้วก็การตรวจสอบนี่มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วเราใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นระบบครับเราเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการปิดช่องว่างการทุจริตที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นว่าถ้าท่านทางปปช.หรือทางปปช.เนี่ยมีข้อมูลโครงการไหนที่มีแนวโน้มการเสี่ยงต่อการทุจริตนะครับส่งมาที่สำนักงบประมาณเราก็จะมาดูตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเราจะตั้งงบประมาณให้อย่างไรถ้าเรื่องนี้มีความเสี่ยงหน่วยงานได้มีการติดความเสี่ยงเรื่องนี้หรือยังหน่วยการได้ทำลดความเสี่ยงเขาเรียกว่า risk mitigation หรือทำ risk management ในเรื่องความเสี่ยงหรือยังที่ตอบโจทย์ที่ผมเรียนไปตั้งแต่แรกนะครับที่มีคู่มือประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบายเนี่ยนะครับเราก็จะเอาสิ่งที่ปปช.ปปช.หรือสตง.อะไรล่ะให้ข้อมูลมาว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงนะโครงการนี้ต้องมีการลดความเสี่ยงหรือการทุจริตนะเราก็จะมาดูพิจารณาตั้งแต่ต้นทางสุดท้ายแล้วครับเราก็เมื่อกี้ที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเราเอา best practice ครับจาก OECD เพราะเราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD นะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่า OECD ในส่วนของงบประมาณเนี่ยเป็นคอมมิตี้นึงนะครับชื่อ Senior Budgetary Official นะครับเราจะเข้าเป็นสมาชิกเขาตามที่ท่านนายกประกาศไว้ให้ในปี73นะครับสำนักงบประมาณเองเนี่ยภายในปีนี้ครับปี69นี่ครับก็จะทำเรื่องนี้ให้ตอบโจทย์ทาง OECD ให้ชัดเจนในเรื่องของทั้งเรื่องของ Initial Memorandum ที่เราส่งแล้วแล้วก็เรื่องของ Technical Review ทีนี้เราจะหยิบเข้ามาใช้เลยตั้งแต่เรายังไม่เป็นสมาชิกนะครับในเรื่อง Best Practice ของ OECD ที่จะลดช่องว่างการทุจริตเชิงนโยบายให้ได้นี่นะครับ ก็คือการทำ Open Budget ครับเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบเปิดครับเราเรียก Open Budget ด้วยการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณทุกขั้นตอนแบบ Real Time นะครับให้ประชาชนให้ภาคสังคมรวมถึงผู้กำหนดนโยบายสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางหลักของเราที่จะใช้ในการขับเคลื่อนโดยใช้ระบบ New E-Budgeting ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จ สมบูรณ์ในอีกสัก2เดือนข้างหน้านี้นะครับแต่เราไม่รอแล้วเสร็จนะครับเราหยิบมาใช้ในบางโครงการอย่างเรื่องอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับเงินกู้พรกองเงินกู้4แสนล้านเนี่ยก็จะเอา New E-budgeting มาใช้ครับเพื่อให้เปิดเผยตั้งแต่ต้นทางว่าคำขอที่หน่วยงานจะขอใช้เงินกู้เนี่ยมีอะไรบ้างคณะกรรมการกลั่นกรองจะได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็เมื่อจัดสรรแล้วเราก็จะโชว์ให้เห็นนะครับว่าจัดสรรแต่ละโครงการแต่ละรายการเป็นเงินเท่าไหร่ในการติดตามผลการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการแต่ละรายการอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นแนวทางสำคัญที่เราจะใช้ในการดำเนินการเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหรือเป็นแนวทางการป้องกันการเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ในกระบวนการงบประมาณตั้งแต่ต้นทางเลยครับ
4: ครับนี่คือแนวทางการป้องกันการทุจริตในมิติของสำนักงบประมาณนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านกรณินทร์ การจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสูงครับ
5: ขอบคุณครับ
6: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
5: ครับ
4: เรื่องวิกฤตพิษสุนัขบ้านะครับแม้หน้าร้อนเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับยังอยู่ในหน้าร้อนอยู
5: ่
4: อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับรอยขวนเล็กๆเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียถึงชีวิตนะครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเดือนพฤษภาคมก็มีสถิติมาฝากกันฮะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขฮะก็เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจนะครับนี่คือข้อมูลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพบว่าปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว5รายครับ5รายใน5จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างก็มีระยองนครราชสีมาฉะเชิงเทราอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดตากนะครับดูอย่างนี้ครับสถิติปี68นะครับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้า7รายปีที่แล้วทั้งปี7รายแต่ปีนี้นะครับยังไม่ถึงครึ่งปีเลยครับต้นเดือนพฤษภาคมมียอดพุ่งมา5รายแล้วนะครับ
5: ครับ
4: จึงมีแนวโน้มว่าอาจจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก
5: ครับ
4: ปีแล้วทั้งปี7รายปีนี้ยังไม่ถึงครึ่งปีมีมาละ5ราย
5: ครับ
4: นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องจับตามองคืออะไรนะครับนั่นคือว่าไม่ใช่ปัญหาแค่คนนะครับเรื่องของสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆด้วยนะครับจะต้องอยู่ในความมีสติไม่ประมาทนะครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ครับถูกสัตว์กัดข่วนแล้วก็ไม่ไปฉีดวัคซีนเหมือนคุณณัฐพงศ์กับผมโดนแมวข่วน
5: ครับ
4: โดนหมางับงับเล็ก
5: ๆ
4: ก็นึกว่าอ๋อไม่เป็นอะไรเอาแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็ไปแล้วที่ไหนได้ครับ
5: เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเลย
4: ครับตายเลยนะครับ
5: ครับ
4: ตายเลยนะครับ
5: แต่รักษาไม่ได้ด้วยนะ
4: ใช่นะฮะตาย 100% ฮะ
5: ครับ
4: จำไว้เสมอนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย
5: ครับ
4: แต่ป้องกันได้ 100% หากคุณและคนใกล้ชิดถูกหมาแมวกัดข่วนหรือเลียบริเวณบาดแผลทำอย่างนี้ครับ 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและน้ำสบู่ทันทีหลายๆครั้ง 2. รีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดนะฮะแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดห้ามขาดแม้แต่เข็มเดียวนะครับและที่สำคัญฮะสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงฮะอย่าลืมพาน้องหมาน้องแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีนะฮะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะครับจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
5: ครับเราไปต่อกันที่ในส่วนของคุณทักษิณไหมคร
4: ับ
5: เมื่อวานนี้ก็มีการปล่อยตัวของคุณทักษิณนะครับหลังจากที่จำคุกมาจำที่อยู่ที่เรือนจำนะครับมานานกว่า8เดือนนะ
4: ครับ
5: แล้วก็มีการปล่อยตัวพักโทษนะครับซึ่งก็ยังคงจะต้องมีการติดกำไร EM นะครับเพราะว่าในส่วนของการรับโทษเนี่ยก็ยังคงมียาวนานไปจนถึงช่วงเดือนกันยาเลย
4: 9กันยายนพ้นโทษเหลืออีก4เดือน
5: ครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการปล่อยตัวเนี่ยทางคุณทักษิณเองนะครับก็ได้มีไปที่สำนักงานคุมประพฤตินะครับที่กรุงเทพมหานครหนึ่งเพื่อที่ไปติดกำไร EM นะครับแล้วก็เดินทางกลับที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยช่วงเวลา9โมงนั่นเองครับเมื่อวานนี้นะครับ
4: เงื่อนไขการพักโทษมีทั้งหมด11ข้อ
5: ครับ
4: 11ข้อเนี่ยมีข้อที่น่าสังเกตเพียง1ข้อนะฮะคือข้ออื่นๆเนี่ยก็คือว่าต้องประกอบอาชีพสุจริตปฏิบัติตามคำแนะนำห้ามออกนอกเขตจังหวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาตห้ามติดต่อกับผู้ต้องขังที่ไม่ใช่ญาติคบหาบุคคลที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำอันนี้น่าสนใจ
5: ครับ
4: คบหาบุคคลเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำใครคือคนที่มีความเสี่ยงนะฮะนะฮะแล้วข้อ6เนี่ยน่าสนใจห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเป็นยังไงฮะ
5: ก็คือต้องทำถูกกฎหมายใช่ไหมครับหรือยังไง
4: คือผมกำลังมองว่าม
5: ันกว้างนะ
4: ไปประพฤติตนเสื่อมเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้าง
5: ครับ
4: แต่เงื่อนไขใดๆเนี่ยผมมองนะใน4เดือนเนี่ยคุณทักษิณก็คงมีความสงบเรียบร้อยสงบเรียบร้อยนะฮะก็น่าจะอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าอย่างเงียบๆนะฮะแต่ว่าพลพรรคคนเสื้อแดงแล้วก็กลุ่มทางการเมืองเนี่ยก็คงไม่ได้แบบนั้นนะฮะเพราะท่านถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงนะฮะก็เป็นที่เคารพสักการะก็คงมีกลุ่มการเมืองนั่นแหละแวะเวียนไปหาท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีความรู้แล้วก็เป็นที่เคารพนะฮะของกลุ่มการเมืองพรรคเพื่อไทยนะอันนี้ก็เราก็คงได้เห็นภาพการเมืองเหล่านี้กันนะครับส่วนสิ่งที่จะต้องจับตามองนะฮะก็คือเรื่องของคดีคุณทักษิณ
5: ครับ
4: ยังมีอยู่นะครับแม้คุณทักษิณเนี่ยจะพ้นโทษในห่วงของวันที่9กันยายนแล้วเนี่ยยังมีคดีมาตรา112
5: ครับ
4: 112เนี่ยอยู่ในชั้นอุทธรณ์แล้วก็อะไรๆต่างๆด้วยนะครับที่จะต้องจับตามองสำหรับคดีของคุณทักษิณส่วนคดีของบุตรสาวคุณแพทองธารชินวัตรแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่คือน้องสาวคุณทักษิณนั่นแหละ
5: ครับ
4: ยังมีสถานะเป็นนักโทษหนีคดีคำถามคือว่าคุณทักษิณเนี่ยวางมือแล้วนะครับแต่บางทีอาจจะวางได้ไม่เต็มที
5: ่
4: เพราะยังมีความเป็นห่วงน้องสาวที่ยังมีคดีอยู่นอกประเทศอยู
5: ่ครับ
4: คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัต
5: ร
4: รวมถึงลูกสาวเนี่ยคุณแพทองธารชินวัตรที่ยังอาจจะมีคดีอยู
5: ่
4: ในศาลเนี่ยต้องดูว่าคุณทักษิณเนี่ยจะดำรงตนอย่างไ
5: ร
4: นะครับเพราะว่าก็น่าจะมีความเป็นห่วงในตัวน้องสาวและลูกสาวที่ยังมีคดีการที่จะให้พ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เนี่ยก็ในทางกฎหมายเนี่ยถ้าคุณยิ่งลักษณ์ก็คือต้องรอหมดอายุความ
5: ครับ
4: ถูกไหมฮะแล้วก็ของคุณแพทองธารเนี่ยก็คือตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย
5: ครับ
4: นะครับส่วนจะใช้วิธีการนอกเหนือจากนี้อะไรยังไงเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได
5: ้
4: นะฮะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือคุณทักษิณก็ยังมี2เรื่องเนี้ย2 3เรื่องเนี้ยรออยู่นั่นก็คือคดีของคุณทักษิณที่เปิดคดีขึ้นมาใหม
5: ่ครับ
4: แล้วก็คดีของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คดีของลูกสาวคุณแพทองธารชินวัตรที่ยังคงพัวพันกันอยู
5: ่
4: นะครับนี่อาจจะเป็น3เรื่อง3ปัจจัยเนี่ยที่อาจจะทำให้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่สามารถที่จะวางมือได้ 100%
5: ครับ
4: ได้นะครับอันนี้ก็ติดตามดูนะครับหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะคนก็บอกว่าโอ้คุณทักษิณน่าจะพอแล้วนะครับหลังจากที่เดินออกจากเรือนจำแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นใน8เดือนที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าพอย้อนกลับไปดูเนี่ยปัจจัยทางการเมืองที่มันยังคงมีอยู
5: ่
4: นะครับ3เรื่องที่ผมได้พูดไปที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องใกล้ตัวประกอบกับเรื่องมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงแล้วก็คนยังต้องการคุณทักษิณอยู่เนี่ยคุณทักษิณจะทำยังไงจะนำประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมมาช่วยพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยช่วยประเทศชาติและประชาชนอย่างไรมีแนวทางอย่างไรอันนี้ต้องติดตามดูกันนะครับ
5: ครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานก็มีการเปิดใจถึงกรณีของคุณทักษิณเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ามีโอกาสไปพบอยู่แล้วหลังจากที่พ้นโทษเนี่ยก็จะหาโอกาสไปพบกับคุณทักษิณนะครับก็มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเป็นคนที่เคารพกันมานะครับแล้วก็ท่านนายกเนี่ยเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณทักษิณด้วยนะครับก็ไม่กังวลกับบรรยากาศทางการเมืองแล้วก็ระบุว่าต้องมองเป็นบวกนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกก็มองเป็นในเรื่องของการทำเพื่อประเทศชาติประชาชนและก็ต่อให้มีความผิดนะครับสำหรับคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นความผิดที่ภาคภูมิใจนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความคิดเห็นของทางท่านนายกนะครับเป็นสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในรอบวันเมื่อวานนี้ครับ
4: ครับส่วนเรื่องข่าวลือนะฮะพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในครั้งข่าวไทยนะครับจริงนะฮะแต่ว่าไม่พบการติดเชื้อในมนุษย
5: ์คือ
4: สายพันธุ์ใหม่มีแต่ว่ามันยังไม่ร้ายแรงและยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์นะครับ
5: ความเสี่ยงน้อยด้วย
4: ครับ
5: นะครับอันนี้เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกับบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพวกเราสองคนลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
4: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
7: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับเพลิด แก้วพิบูลครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักจองนี
11: ้อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
14: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
13: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
14: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
13: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000 บาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
8: ด้านวุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการแลนบริดจ์
16: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลผลักดันเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาคือยติขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
8: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงในวันนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมง
17: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันนี้โดยสาเหตุหลักมาจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ

0: ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: รมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: ปัจจุบันการทำธุรกรรมประกันภัยสามารถทำได้ผ่านระบบ e-policy ซึ่งเป็นการทำกรมธรรม์ออนไลน์ที่สะดวกและทันสมัยโดยมีข้อดีหลายประการอย่างแรกช่วยให้ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองทันทีหลังทำธุรกรรมไม่ต้องรอเอกสารทางไปรษณีย์ 2. ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์เหมือนกับกรมธรรม์แบบเดิม 3. ช่วยลดการใช้กระดาษลดขั้นตอนและสามารถจัดเก็บเอกสารในรูปแบบออนไลน์ได้นอกจากนี้ยังช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัยสามารถค้นหาเอกสารได้ง่ายและเรียกดูข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้กระดาษอีกด้วยถือเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์การทำธุรกรรมประกันภัยในยุคดิจิตอลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
1: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปผสมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยและยังเสี่ยงต่ำพร้อมขอให้หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
9: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแท้เช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยทั่วไปไวรัสชนิดนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นบางสายพันธุ์ที่พบได้น้อยมากโรคนี้แม้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมคิกออฟปล่อยรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทุกอำเภอวันที่15พฤษภาคมนี้ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
10: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการจัดสรรโควต้าผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50รายซึ่งขณะนี้ได้มีการคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วและจะมีการคิกออฟปล่อยรถพุ่มพวงออกจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยสินค้าชุดเริ่มต้นผู้ค้าจะไม่ต้องซื้อเพื่อให้นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนี้ไปจำหน่ายลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและผู้ค้าจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าราคาประหยัดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไลน์กลุ่มไปรษณีย์อำเภอตามมูลค่าที่กำหนดโดยรถยนต์จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์ รถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์และรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์ซึ่งสถานีบริการน้ำมันจะจ่ายน้ำมันให้แก่ผู้ถือบัตรเติมน้ำมันตามหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้นและจะมีการจำหน่ายสินค้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2เดือนโดยใช้ไปรษณีย์ไทยเป็นจุดจ่ายสินค้าธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าไทยช่วยไทยต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดรายจ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
11: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเดินหน้าขยายผลความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569ในจุดจำหน่ายทั้ง10อำเภอของจังหวัดตรังโดยใช้ที่ว่าการอำเภอเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดรายจ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กันไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอนาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดเพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นิว
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: มดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: ฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: ครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
8: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
9: บ้านเราไม่เอาโกง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงนี้ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านเราไม่โกงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดธนบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 10:15 นาทีโดยประมาณนะครับไปจนถึง 11:00 นนะครับก็จะมีเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะครับสำหรับรายการบ้านเราไม่โกงแห่งนี้นะครับท่านฟังครับช่วงนี้ก็จะมีข่าวสำคัญนะครับโดยเฉพาะมาเกิดขึ้นทางที่จังหวัดชลบุรีของเราด้วยครับก็มีข่าวของหนุ่มจีนคังแสงนะครับหนุ่มจีนคังแสงนี่ไม่ใช่นามสกุลเขานะครับนามสกุลคังแสงนี่น่าจะเป็นท่านอดีตรัฐมนตรีหรือว่าท่านเป็นส.ส.อยู่พรรคเพื่อไทยนู่นะครับนามสกุลคังแสงนี่แหละครับแต่อันนี้เป็นหนุ่มชาวจีนคังแสงนะครับเขาตั้งฉายาว่าคังแสงนี่ก็คือตำรวจจับได้นะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ห้วยใหญ่บางมุงชนบุรีของเรานี่แหละนะครับแล้วก็บังเอิญจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับยังมีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองคอยปกปักรักษาไม่ให้เรื่องร้ายๆนะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับก็มีผู้ที่นำข่าวเนี้ยนะครับเผยแพร่กันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคือหนุ่มชาวจีนเนี่ยนะครับก็ขับรถมากับหญิงสาวนะครับก็คาดว่าจะเป็นคู่รักกันนั่นแหละนะครับแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุรถคว่ำที่ถนนเรียบทางรถไฟที่พอลงทางด่วนแล้วที่จะไปสัตหีบนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยครับก็มีพลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้มาจะมาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับแต่บังเอิญนะครับบังเอิญไปเจอส่วนประกอบของอาวุธสงครามเข้านะครับเป็นเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแมกกาซีนก่อนนะครับแมกกาซีนปืนน่าจะเป็น M16 นั่นแหละครับท่านฟังครับทีนี้ก็มีการขยายผลนะครับก็สืบเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านเนี่ยนะครับมีไหวพริบปฏิภาณดีทีเดียวครับก็มีคำชื่นชมนะครับจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านเนี่ยนะครับยศ10โทนะครับพิปฏิภาณที่ดีนะครับแล้วก็ได้สรุปแล้วเนี่ยครับก็มีการนำไปสอบสวนขยายผลนะครับว่ามีกรอบของปืนชนิดร้ายแรงเนี่ยนะครับแล้วก็ได้พาตัวไปตรวจค้นที่บ้านพักโอ้โหท่านผู้ฟังครับก็ปรากฏว่าไปพบอาวุธเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนชนิดต่างๆมากมายหลายกระบอกเลยทีเดียวครับอันนี้ก็ทำให้ข่าวช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นข่าวฮือฮานะครับเป็นข่าวฮือฮาสำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็มีหน่วยงานนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องในคดีเนี่ยนะครับถึง3หน่วยงานหลักๆเลยทีเดียวครับก็มีหน่วยงานของกลาโหมนะครับมหาดไทยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับก็เรียกว่าผู้ต้องหาท่านเนี้ยได้ฝาดเรียบเลยว่านะครับท่านผู้ชมครับฝาดเรียบเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนของไทยเนี่ยนะครับมีส่วนที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้ต้องหาได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับเขาจะพูดกันแบบนั้นไปเลยนะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารประจำตัวเขาเนี่ยนะครับโอ้โหฟังแล้วก็น่ายังไงล่ะครับน่าสงสารประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับที่ยังมีข้าราชการนะครับที่หวังผลประโยชน์ส่วนตนนะครับออกบัตรหรือออกเอกสารให้ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับได้ก็จะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนว่าจะเป็นหนังสือเดินทางต่างๆนะครับแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่ก็ยังมีเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเขามีอิทธิพลทางด้านเงินทองหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเราก็เป็นคนไทยแล้วก็คิดมีสิทธิ์จะคิดว่าโอ้ไม่น่าเลยนะครับไม่น่าเลยที่จะให้ความอนุเคราะห์ให้ความสะดวกสบายกับชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประเทศไทยแล้วเนี่ยครับแล้วก็มีการมุ่งร้ายเนี่ยโดยเฉพาะครับเขาบอกว่าตามข่าวนะครับเขาบอกว่าผู้ต้องหาชาวจีนคังแสงรายเนี่ยนะครับได้ไปเคยฝึกร่วมกับทางทหารของกัมพูชาด้วยนะครับก็มีภาพที่ปรากฏชัดเจนเลยทีเดียวครับอันนี้ผมก็ขอสรุปว่าขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยนะครับช่วยกันครับเป็นหูเป็นตาสอดส่องในเรื่องนี้ต่อไปนะครับอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยให้ผ่านเฉยไปก็แล้วกันนะครับเราก็คอยติดตามข่าวในเรื่องนี้นะครับว่าทางหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับเ
ขาดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรนะครับเป็นข้อสรุปแบบไหนก็มีการแถลงข่าวให้พวกเราได้ทราบในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยนะครับมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกันนะครับท่านประธานครับเอาละครับก็อีกข่าวหนึ่งครับอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวใหญ่พอสมควรครับเมื่อวานนี้เองครับเมื่อวานนี้วันที่10พฤษภาคม2569นะครับก็มีกำหนดปล่อยตัวนะครับท่านอดีตนายกทักษิณก็ปรากฏว่ามีประชาชนชาวเสื้อแดงนะครับเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็รอบๆกรุงเทพมหานครของเราด้วยครับอันนี้ดูตามข่าวนะครับดูตามข่าวก็ได้มารอรับนะครับกันตั้งแต่วันที่10แล้วนะครับตั้งแต่เย็นวันที่10แล้วก็ค้างคืนถึงวันที่11เลยนะครับก็มีบรรยากาศการที่ทางเรือนจำคลองเปรมนะครับปล่อยตัวนะครับท่านอดีตนายกทักษิณก็ได้เดินออกมาพบครอบครัวนะครับอยู่ที่หน้าเรือนจำแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยโอ้มากันอย่างล้นหลามนะครับน่าจะเป็นจะพูดว่าเป็นหลักพันก็จะน้อยหรือเปล่าท่านผู้ชมครับสังเกตดูแล้วเนี่ยโอ้ประชาชนมากันอย่างคึกคักพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องของคอยติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปก็แล้วกันนะครับอันเนี้ยก็เป็นข่าวสองข่าวที่เกิดขึ้นนะครับที่ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับก็ได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับกับบรรยากาศสองข่าวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะขอไปที่ข่าวการประชาสัมพันธ์บ้างนะครับตามที่เมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับผมก็เคยประชาสัมพันธ์ครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับก็ต้องเอามาย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเครือข่ายภาคประชาชนที่พวกเรานะครับได้มีความเคลื่อนไหวหรือขับเคลื่อนนะครับองค์กรของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่ากำหนดการอบรมขยายเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรีหรือว่าเครือข่ายปชบนะครับในวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะครับที่เทศบาลตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับเวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.เนี่ยนะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนจากนั้นเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับก็จะเป็นพิธีเปิดการอบรมนะครับโดยท่านนายประชาเตรัตอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานที่ปรึกษาเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรีนะครับท่านก็ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้นะครับท่านนะครับโดยมีทั้งท่านนายธนกิจพันธนิตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อทองกล่าวต้อนรับนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นกล่าวรายงานโดยกระผมนายประพลประชาสัมพันธ์นะครับในฐานะเป็นประธานเครือข่ายนะครับกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับต่อจากนั้นเวลา 10:15 น.ไปจนถึง 11:00 น.นะครับก็จะเป็นการบรรยายนะครับสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในสังคมปัจจุบันนะครับโดยวิทยากรที่มาจากสำนักงานปปท.เขต2นะครับจะมาบรรยายให้ความรู้นะครับกับท่านผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยนะครับจากนั้นเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ครับก็จะเป็นการบรรยายกฎหมายน่ารู้โดยนายปรีชาแนบถนอมนะครับเจ้าพนักงานป้องกันชำนาญการพิเศษสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีนะครับท่านก็ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปปช.แล้วก็กฎหมายทั่วไปนะครับที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับเวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.เนี่ยเราก็พักรับประทานอาหารร่วมกันฉันพี่น้องนะครับฉันพี่น้องเวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.นะครับก็จะเป็นการบรรยายประวัติความเป็นมาของเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรีหรือว่าเครือข่ายปชบนะครับจะมีที่มาอย่างไรเมื่อไรและอะไรแบบไหนเนี่ยนะครับโดยกระผมนายประพลประชาสัมพันธ์นะครับให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบเวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.เนี่ยนะครับจากนั้นก็จะมีการพักเบรกรับประทานอาหารว่างกันสัก15 นาทีมาเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.นะครับก็จะมีการบรรยายนะครับจากวิทยากรของกอรมน.จังหวัดชลบุรีนะครับสถานการณ์ภัยต่อความมั่นคงนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับ

นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนะครับก็จะมีพิธีปฏิญาณตนแล้วก็ร้องเพลงอำลาอะไรนะครับแล้วก็แยกย้ายนะครับเดินทางกลับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับการขับเคลื่อนขยายเครือข่ายของเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรีนะครับที่ได้จัดกันการขยายเครือข่ายมาหลายๆปีนะเมื่อปีที่แล้ว2568เนี่ยนะครับก็วางเว้นไป1ปีนะครับอาจจะมีปัญหาทางด้านต่างๆนะครับมาปีนี้นะครับปี2569นะครับก็ได้ดำเนินการกำหนดอบรมขยายเครือข่ายขึ้นแล้วนะครับในวันที่20พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็จะถึงกำหนดวันแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับตอนนี้เข้าไปที่ข่าวตัวทั่วๆไปบ้างครับเขาบอกว่าอ้างดูงานวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีจัดทริปดำน้ำปาร์ตี้ริมชายหาดนะครับเลี้ยงเกษียณพ่วงวันเกิดลูกผอ.นักเกาะเสม็ดโอ้นี่ก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมครับคงมีประเด็นให้ต้องช่วยกันตรวจสอบอีกแล้วนะครับทริปนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่23-24เมษายน2569ที่ผ่านมานะครับโดยมีการจัดรถนะครับมาที่เกาะเสม็ดของวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีวิเชียรบุรีก็มาจากทางนู้นนะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับครับดูจากหน้าฉากอาจจะอ้างเป็นการศึกษาดูงานหรือพัฒนาบุคลากรแต่เมื่อการกำหนดการและภาพหลักฐานที่ได้มาเนี่ยครับกลับพบว่านี่มันทริปสันทนาการและปาร์ตี้ส่วนตัวชัดๆเลยนะครับจุดพิรุธที่ต้องตั้งคำถามดังๆนะครับไปถึงผู้บริหารนะครับก็มี1กำหนดการมีเที่ยวและปาร์ตี้ตามกำหนดการที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับระบุชัดเจนว่ากิจกรรมหลักคือนั่งเรือข้ามเกาะดำน้ำดูปะการังที่อ่าวสับปะรดร้องคาราโอเกะและจัดงานมุทิตาจิตตามภาพป้ายไวนิลริมหาดเนี่ยร้อยรักมารวมใจสารสายใยมุทิตาจิตไม่พบว่าการประชุมสัมมนาหรือการไปดูงานสถานที่ราชการเอกชนใดๆนะครับที่จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาเลยนะครับ 2. งานเลี้ยงแอบแฝงครับเอาเงินหลวงมางานส่วนตัวด้วยหรือไม่นะครับนอกจากงานเลี้ยงเกษียณเลี้ยงส่งแล้วนะครับยังมีข้อมูลการนำทริปนี้ไปพ่วงจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้กับลูกชายของผอ.ด้วยนะครับเป็นผอ.ของวิทยาลัยการอาชีพนี้อีกด้วยนะครับซึ่งสอดคล้องกับพฤติการตามเอกสารภายในก่อนหน้านี้นะครับที่มักจะมีการเลี่ยไรหรือใช้งบเพื่อจัดเลี้ยงวันเกิดเลี้ยงส่งบุคคลบุคลากรนะครับกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ3เบิกจ่ายงบประมาณจากหมวดไหนการจัดทริปหรือเหมารถบัสเหมาเรือข้ามเกาะจัดปาร์ตี้ชมชายหาดสั่งอาหารเต็มโต๊ะแล้วก็ทำเสื้อทีมสีชมพูนะครับและเปิดห้องพักรีสอร์ทบนเกาะเสม็ดครั้งนี้นะครับเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินหมดการอบรมศึกษาดูงานหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาหรือไม่นะครับหากการเขียนโครงการเพื่อวางหน้านะครับเบิกเงินออกมาใช้เข้าข่ายความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่อย่างชัดเจนนะครับพฤติกรรมเขียนโครงการอย่างหนึ่งแต่ประจัดทำอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนำเงินหลวงไปใช้หาความสำราญให้พวกพ้องเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับขอเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะหรือสอสนะครับต้นสังกัดและปปช.สตง.ปปท.นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายโครงการกล่าวนะครับของวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีครับอย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับกลางเอกสารโครงการและใบเสร็จออกมาดูให้หมดนะครับว่าเอาเงินภาษีประชาชนละลายรัฐทะเลหรือไม่นะครับพวกเราก็จะขอติดตามตอนต่อไปนะครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับเป็นข่าวจากทางด้านชมรมสตองประเทศไทยนะครับเขาได้

0: สต์เอาไว้นะครับโพสต์เอาไว้ในเพจของเขานั่นแหละครับท่านบังคับก็ไปอีกข่าวนึงครับท่านบังคับเขาบอกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรีนะครับเข้าตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ตำบลหนองเหียงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับหลังได้รับข้อมูลว่ามีแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายในพื้นที่โดยสามารถควบคุมตัวแรงงานชาวเมียนมามาได้จำนวน35รายนะครับเมื่อเวลา 8:00 น.วันที่9พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนายประพันธ์ปทุมชมพูนะป้องกันจังหวัดชลบุรีนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรีนะเข้าตรวจค้นแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ตำบลหนองเหียงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับระหว่างเข้าตรวจค้นตรวจสอบนะครับพบแรงงานบางส่วนพยายามวิ่งหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าอ้อยนะครับใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามคุมตัวจับคุมตัวไว้ได้นะครับก่อนนำมาตรวจสอบเอกสารประจำตัวและใบอนุญาตการทำงานเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นชาวเมียนมารวม35รายแบ่งเป็นชาย25รายแบ่งเป็นหญิง10รายนะครับโดยพบการกระทำความผิดในหลายกรณีครับได้แก่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหลบหนีเข้าเมืองใช้ในจ้างไม่ตรงกับที่ขอขึ้นทะเบียนไว้นะครับและทำงานนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตอีกด้วยนะครับนายประพันธ์เปิดเผยว่าการปฏิบัติงานครั้งนี้นะครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีอีกด้วยนะครับที่ให้หน่วยงานฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเพื่อจัดระเบียบแรงงานและสร้างความถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่โกงในตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ
1: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราแม่กงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 MHz แห่งนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะครับท่านฟังครับก็จะมีคลิปเสียงที่เป็นข่าวนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันเป็นประจำทุกๆช่วงที่2ของรายการเลยทีเดียวครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังได้ครับ
1: ของนายหมิงเฉินซันซึ่งเป็นผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนพบว่าเป็นต่างด้าวที่ได้วีซ่าเกิน6เดือนสามารถออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูได้นะคะแต่ว่าการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เชื่อว่าต้องมีการทุจริตสวมสัญชาติไทยด้วยจึงเตรียมดำเนินคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ3รายที่ร่วมดำเนินการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านแบบไม่ถูกต้องด้วยค่ะ
2: ดร.รัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักการสอบสวนและนิติการและนายศักดิ์สิทธิ์ภูมูลเมืองผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนส์กรมการปกครองลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบรายการทางทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินซันสัญชาติจีนผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดที่จังหวัดชลบุรีตามที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการนายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานโดปาไนส์ให้สืบสวนโดยด่วนเนื่องจากพบว่าในเฉินมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูที่ขึ้นต้นด้วยเลข6จากการสืบสวนและตรวจสอบจากระบบทะเบียนราษฎรกรมการปกครองรายการของนายหมิงเฉินซันสัญชาติจีนเกิด5มีนาคมปี38ที่มณฑลเฮหลงเจียงประเทศจีนมีพ่อแม่สัญชาติจีนนายเฉินเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางจีนโดยพบว่าจดทะเบียนสมรสกับนางสาวจันทิมาสุวรรณธาดาที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตจตุจักรเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี65ในบันทึกระบุว่าไม่เคยอยู่กินกันมาก่อนและฝ่ายชายไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ต่อมาได้เพิ่มชื่อในเฉินเข้าทะเบียนบ้านทร1349/485ซอยฮาไทยราช37เขตคลองสามวาที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตคลองสามวากรุงเทพและทำบัตรครั้งแรกเมื่อวันที่2สิงหาคมปี65ค่ะและจากนั้นนายหมิงเฉินซันได้ย้ายทะเบียนบ้านเลขที่10หมู่ที่9ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และขอทำบัตรใหม่ในครั้งที่2เมื่อวันที่12ตุลาคมปี65ต่อมานายหมิงเฉินซันได้ย้ายออกจากบ้านที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี66และได้ทำการย้ายเข้าบ้านเลขที่49/485ซอยหทัยราช37เขตคลองสามวาอีกครั้งและขอทำบัตรครั้งที่3กรณีบัตรชำรุดที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตคลองสามวาเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี66จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวซึ่งเจ้าของบ้านยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่ของอำเภอซึ่งไม่รู้จักว่าชื่ออะไรแต่สามารถจดจำใบหน้าได้โดยขอให้รับนายหมิงเฉินซันเข้าไปในทะเบียนบ้านที่ต่อมานายหมิงเฉินซันมอบเงิน 2,000 บาทให้แก่เจ้าของบ้านเป็นค่าขนมเพื่อขอบคุณการรับย้ายเข้าบ้านซึ่งชุดโดปาไนส์ตั้งข้อสังเกตถึงมูลเหตุจูงใจที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้ามาในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่น่าเชื่อว่าต้องการสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนลักษณะเดียวกันกับที่มีการจับกลุ่มบุคคลชาติจีนในปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาวเมื่อวันที่22มกราคมปี69ซึ่งสามารถออกไปถิ่นที่อยู่ถาวรและขอสัญชาติไทยได้ต่อไปนอกจากนี้พบว่าปลัดอำเภอที่ทำรายการบัตรประจำตัวดังกล่าวคือในเพิ่มเกียรติเทพหัสดินณอยุธยาซึ่งทุจริตคดีสวมบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติจีนที่ถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่มีการทำร้ายร่างกายและตัดนิ้วมือซึ่งถูกตำรวจดำเนินคดีไปแล้วช่วงเดือนธันวาคมปี65ไอซ์เชื่อว่าการย้ายเข้าทะเบียนที่อำเภอเชียงดาวของนายหมิงเฉินซันเมื่อวันที่12ตุลาคมปี65เข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานเข้าสู่ฐานระบบทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎรรวมทั้งมีความผิดตามมาตรา14แห่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยโดยชุดโดปาไนส์จะร่วมกับอำเภอเชียงดาวและจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรที่เกี่ยวข้องมีจำนวน3รายและตรวจสอบรายการทางทะเบียนอื่นๆเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษในหมิงเฉินซันและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายต่อไป และจะสั่งการให้สำนักทะเบียนอำเภอเชียงดาวดำเนินการยกเลิกเพิกถอนรายการที่ทุจริตดังกล่าวโดยเร็วสำหรับบัตรประจำตัวสีชมพูหมายเลข6กรณีของนายหมิงเฉินซันนั้นนายบัณฑิตนามเครือผู้อำนวยการส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเปิดเผยว่าบัตรประจำตัวสีชมพูขึ้นต้นด้วยเลข6เรียกว่าบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยซึ่งจะมีผู้ได้รับสิทธิ2ประเภทในกรณีชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่แสดงตนจัดทำทะเบียนประวัติครั้งสุดท้ายในปี2542สามารถขอใบถิ่นที่อยู่ถาวรและสัญชาติไทยได้ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ29ตุลาคมปี67ได้เร่งรัดเวลาทำได้เร็วขึ้นซึ่งกลุ่มนี้จะระบุว่าเป็นชาติพันธุ์ส่วนกรณีของนายหมิงเฉินซันเป็นประเภทที่2ที่คนต่างด้าวเข้าเมืองที่ได้รับวีซ่าเข้ามาอยู่ในไทยตั้งแต่6เดือนทำบัตรสีชมพูได้เพื่อแสดงตนซึ่งกรณีของนายเฉินมีวีซ่าประเภทที่ขอทำบัตรสีชมพูได้แต่การย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอเชียงดาวจึงเชื่อได้ว่าต้องการทุจริตเพื่อขอสวมสัญชาติไทยด้วยค่ะ
3: ทางพรรคฝ่ายค้านนะครับนางสาวสุริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก่อกู้เงิน400ล้านของรัฐบาลว่าพบว่ายังไม่มีการพูดถึงการเยียวยากลุ่มที่ตกหล่นเป็นการเทหน้าตัก200ล้านบาทไปกับการเยียวยาส่วนใหญ่อยู่ที่โครงการคนละครึ่งซึ่งมีลักษณะการเยียวยาแบบหวานแหไม่มีการคัดกรองซึ่งก็จะเจอกับปัญหาว่าคนที่เดือดร้อนอาจจะไม่ได้รับส่วนคนที่ได้รับอาจจะไม่ได้เดือดร้อนตรงนี้ก็เป็นปัญหา
4: ตัวพรกเงินกู้400ล้านที่เพิ่งออกมานะคะก็จะพบว่าจะยังไม่ได้มีการพูดถึงการเยียวยากลุ่มที่ตกหล่นแต่อย่างใดนะคะก็ยังคงเป็นการเทหน้าตักนะคะ200ล้านบาทไปกับการเยียวยานะคะโดยที่ไปส่วนใหญ่ที่สุดเนี่ยไปที่โครงการคนละครึ่งซึ่งมีลักษณะของการเยียวยาแบบหวานแหนะคะไม่ได้มีการคัดกรองดังนั้นเนี่ยก็จะเจอกับปัญหาว่าคนที่เดือดร้อนอาจจะไม่ได้รับส่วนคนที่ได้รับอาจจะไม่ได้เดือดร้อนนะคะแล้วถ้าหลังจาก4เดือนนี้วิกฤตยังยืดเยื้อราคาพลังงานยังอยู่ในระดับที่สูงจะทำยังไงต่อจะต้องกู้ก้อนใหม่หรือไม่อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันก็คืออีก200ล้านบาทที่เป็นแผนการเปลี่ยนผ่านต่อโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งเราเห็นว่ามันยังไม่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆนะคะควรที่จะออกเป็นพรบมากกว่าที่จะออกเป็นพรกนะคะอันนี้ก็อยากให้รัฐบาลได้ทบทวนทำรายละเอียดโครงการให้ชัดเจนแล้วนำมาเสนอต่อสภาดิฉันคิดว่าไม่เกิน3เดือนก็สามารถที่จะผ่านพรบนี้ได้อย่างไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ
3: เมื่อถามว่าพรก.กู้เงิน400ล้านบาทพรรคประชาชนจะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่คุณสิริกัญญาก็บอกว่าอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกันภายในโดยรู้มาว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะมาขอเสียงในการยื่นด้วยคงต้องมีการพูดคุยกันระหว่างพรรคซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นตัวคำร้องของพรรคประชาธิปัตย์ต้องดูว่าเห็นตรงกันหรือไม่ในแต่ละประเด็นก่อนที่จะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับผู้เสียหายที่แจ้งความดำเนินคดีกับโพลบางแคข้อหาช่อโกงเปิดแถลงข่าวลำดับหนี้สินอันเป็นที่มาของการตีราคาพระค้ำประกันแพงเกินราคาจริงจนเกิดมูลหนี้รวมกว่า300ล้านบาทหากรวมเสียพระทั้ง9คนสูญเงินไปหลายพันล้านกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตั้งบ้านขบวนการแจ้งเกิดทิพย์พบมีทั้งบ้านร้างที่ดินว่างเปล่าและไม่มีทั้งบ้านทั้งที่ดินพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมหารือยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน400ล้านบาทของรัฐบาลว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ส.ส.พรรคประชาชนสุ่มซื้อปลากระป๋องจากสมุทรสาครพบปลาไม่ตรงฉลากตั้งข้อสังเกตโรงงานผลิตอยู่ในพื้นที่ปลาหมอคางดำแพร่ระบาดเตรียมส่งมหาวิทยาลัยตรวจคู่ขนานกับรัฐบาล
5: สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติวันนี้เริ่มกันที่ประเด็นร้อนสะเทือนวงการพรรคเครื่องนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นายโทนทองหรือโทนบางแคพร้อมทนายความเข้าแจ้งความเอาผิดกับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางล่าสุดวันนี้คู่กรณีของโทนบางแคก็ออกมาแถลงชี้แจงสาเหตุที่ต้องทวงหนี้และก็แก้สัญญาของโทนบางแคนะครับยืนยันว่าไม่ได้ยืมมือตำรวจทวงหนี้ก่อนจะขอโทษที่ทำให้บิ๊กเต่านั้นเดือดร้อนช่วงบ่ายสองโมงวันนี้นางสาวดอนเทียนถาวรวงหรือมาดามเก่งพร้อมด้วยนายเชษฐพลโกวิทวานิช
3: หรือว่าทนายโตทนายความส่วนตัวเข้ามาติดตามความคืบหน้าคดีช่อโกงที่เคยมาแจ้งความเอาไว้ที่กองสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงคดีความของโทนบังแคก่อนการแถลงทนายความบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ลูกความของเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยาทำให้มีปัญหาด้านความจำอยู่บ้างอาจจะตอบไม่ได้ทั้งหมดหรือว่าบางช่วงอาจจะต้องดูกระดาษที่จดไว้จากนั้นนางสาวดอนก็แถลงยืนยันว่าไม่ได้รู้จักบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นการส่วนตัวแต่ที่เข้าไปขอความช่วยเหลือเพราะมาแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่14มกราคม2568แล้วคดีไม่คืบหน้าประกอบกับชื่อเสียงเรื่องความตรงฉินและยุติธรรมจึงตัดสินใจมาร้องเรียนกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติโดยตรงจุดเป็นที่มาของการเจรจากันเมื่อ17เมษายนที่ผ่านมาการนัดเจอกันในครั้งนั้นนางสาวดอนก็บอกว่าโทนบางแคเป็นคนนัดผ่านคนกลางมาเองยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องผลตอบแทนมาเกี่ยวข้องที่บอกว่าจะให้เงินตอบแทน 30% ก็ไม่จริงพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ยืมมือตำรวจทวงหนี้นางสาวดอนบอกว่ารู้จักกับโทนบางแคช่วงกลางปี65ผ่านการแนะนำของเซียนพระที่รู้จักนะครับจากนั้นตอนนั้นเธอต้องการขายรถหรูเบนลี่ซึ่งโทนก็รับซื้อไว้แต่ขอผ่อนจ่าย10งวดงวดแรกขอจ่ายหลังจากได้รถไปใช้แล้ว10เดือนระหว่างนั้นก็นำของแบรนด์เนมและทรัพย์สินมีค่าหลายรายการไปฝากโทนขายเพราะเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะอาจจะได้ราคาดีกว่าเธออ้างว่าโทนก็มักจะเป็นคนเข้ามาทักมาหาก่อนเสมอไม่กี่เดือนต่อมาโทนก็ขอยืมเงิน100ล้านบาทอ้างว่าจะไปสั่งผลิตกล้อง2พระที่ผลิตจากเยอรมนีจำนวน 1,000 ตัวโดยจะแบ่งให้เธอ300ตัวในราคาต้นทุนตัวละ 3,000 บาทเพื่อนำไปขายต่อตามที่ตกลงกันคนรู้จักโทรไปถามโทนก็บอกว่าไม่มีขายกินหมดแล้วถ้าจะเอาก็มีแต่ราคา 10,000 บาทจำนวน300ตัวถ้าจะเอาก็โอนเงินมานี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้เธอหมดใจกับโทนและสงสัยในพฤติกรรมจึงนำตึกที่โทนมาค้ำประกันไว้อ้างว่ามีมูลค่ากว่า100ล้านบาทไปประเมินพบว่ามีมูลค่าเพียง60ล้านบาทเท่านั้น
6: คุณโทนทองซื้อทั้งติดหนี้เก่ง100ล้านและซื้อของต่างกรรมต่างวาระเยอะๆแล้วพอเช็คเด้งหลายๆครั้งเข้าก็มารวมยอดพอมารวมยอดถึงจะได้มาแยกเป็น120และ180ค่ะ300ตอนนี้คือ300ล้านค่ะแล้วพอจ่ายมาได้ไม่เท่าไหร่ก็เด้งเสร็จแล้วก็มาทำอีกดังนั้นที่จะบอกว่าจ่ายตรงอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะถ้าเราเจรจากันได้ใน180ล้านทรัพย์ที่เอาเก่งไปเช่นนาฬิการิชาร์ดมิล2เรือนนาฬิกาต่างๆนานาทรัพย์สินที่ยังอยู่ทะเบียนรถบริษัทโฟเก้าเอามาใช้กันมันก็หักลบกบไปอ้อสัญญาเราทำกันไว้ระบุว่ามันจะครบปี2573แต่ราคาพระบูชาที่ค้ำประกันในวงเงิน180ล้านมันไม่ได้เป็นที่เก่งกำหนดเก่งไม่ได้เป็นคนกำหนดราคาคุณโทนทองบอกว่าทรัพย์พวกนี้ผมเคยมีคนขอซื้อที่400 500ล้านนะพี่เอาไปถือได้เลยทีนี้เก่งก็เชื่อตามนั้นแต่พอถึงเวลาที่จะขายจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า35ถึง40
3: มาดามเก่งบอกว่าจากนั้นก็เริ่มตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆที่นำมาค้ำรวมถึงทรัพย์สินที่เธอฝากขายพบว่าทรัพย์สินที่โทนนำมาค้ำน้อยกว่ายอดหนี้จริงเช่นกรณีเช็ค180ล้านนำพระพุทธรูปพระเครื่องราว152องค์นำพระพุทธรูปและของพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวนะครับผมโทนมาค้ำซึ่งโทนอ้างว่าพระชุดหนึ่งเคยมีคนมาเช่า400ถึง500ล้านบาทแต่พอไปประเมินกลับได้ราคาไม่ถึง40ล้านต่ำกว่ายอดหนี้มากหรือพระอีกชุดโทนอ้างว่าราคา66ล้าน6แสนแต่ราคาขายจริงได้แค่7ล้านบาทพระเครื่องบางองค์บอกราคา1ล้านพอไปประเมินจริงก็แค่100แสนกว่าบาททำให้เธอเสียหายหลายร้อยล้านสำหรับเหตุการณ์ในวันที่17เมษายนการเจรจาในวันนั้นเธอบอกมีทั้งหมด8คนนะครับประกอบด้วยนางสาวดอนหรือมาดามเก่งพลตำรวจตรีจรูญเกียรตินายทนทองทนายความทั้งสองฝั่งเลขานุการของนางสาวดอนและน้องสาวของนางสาวดอนที่เป็นอัยการประเด็นหลักที่คุยกันก็คือว่าให้ทนนั้นนำทรัพย์สินมาขายเพื่อชดใช้หนี้ที่ติดอยู่ราว300ล้านบาทเพื่อเป็นช่องทางให้ทนชำระหนี้ได้ประกอบกับสัญญาที่เคยทำก่อนหน้านี้ไม่เป็นธรรมกับเธอเช่นอันเอาพระที่มาค้ำไปแยกเงินไม่ครบมาคืนเช่นรถบิลลี่ซื้อไป4ปีก่อนและยังจ่ายเงินไม่ครบโทนจะขายคืนให้ในราคา18ล้านเธอก็ยอมหรือนาฬิกาแบรนด์เนมอีก2สำเรือนที่ยังจ่ายไม่ครบเพื่อจะลดยอดหนี้ แต่การเจรจาทั้งในวันที่17และ24เมษายนก็ไม่เป็นผลจากนั้นก็ยังมาแจ้งความกับเธอกับน้องสาวที่เป็นอัยการซึ่งมาเป็นเพื่อนในวันเจรจารวมถึงมิกเก่าและคนอื่นอีก2คนทำให้เธอเสียใจที่ทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วย
6: เก่งมาเพราะว่าเก่งจะมาชี้แจงว่าอ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะน้องเอาทำสัญญาค้ำประกันไว้180ล้านแล้วมูลค่าทรัพย์มันมีแค่40ล้านเราจะร่วมกันหาทางออกยังไงแค่นั้นค่ะมันเป็นเรื่องระหว่างเก่งกับคุณโทนทองซึ่งท่านจรูญเกียรติก็ไม่รู้เรื่องเอาความจริงคือท่านรองจรูญเกียรติเนี่ยก็บอกว่าโทนที่ป๋องฝากมาพวกกันทั้งนั้นอะไรเคลียร์ได้ก็เคลียร์กันไปคุยกับพี่เขาไปเลยพี่เขาคุยรู้เรื่องหมดเลย
7: อย่างที่บอกเขาอยากได้เงินเขาอยากได้ดาวอะไรก็ได้
6: ไม่มีการข่มขู่ค่ะเก่งเองเป็นต้นเรื่องที่แบบทำเรื่องพวกนี้ขึ้นมาอย่างเง
8: ี้ยอะไรมันไม่คืองี้มันมีบางคดีพอนะมันมี
7: ขอย่าง
6: แต่ว่าเก่งดับมาทำให้ท่านจรูญเกียรติเดือดร้อนอย่างเงี้ยเก่งมีความรู้สึกว่า
7: ไม่ใช่อะไรครับ
6: ไม่อยู่
7: ทำให้เขาเดือดร้อนเ
6: ท่านั้นอาศัยพื้นที่พี่ๆสื่อวันนี้นะคะกราบขอโทษท่านจรูญเกียรติสัตว์แก้ว
3: หนึ่งในพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คืออุ๊กรุงสยามกับเซียนพระอีกคนหนึ่งที่สนิทกับมาดามเก่งและก็โทนบักแคบได้เล่าถึงเหตุการณ์เรื่องที่นำพระพุทธรูปชุดหนึ่งมาค้ำหนี้180ล้านบอกว่าโทนอ้างว่าพระชุดนี้มีราคาสูงกว่า180ล้านซึ่งเป็นพระที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของโทนสามารถให้นำพระชุดเหล่านี้ไปค้ำประกันหนี้ได้เลยวันนั้นก็ขนพระออกมาจากบ้านโทนเพื่อประเมินราคาพบว่าเป็นพระแท้แต่ราคาไม่ถึงตามที่ถูกกล่าวอ้างจากนั้นก็คุยกับโทนเพื่อหาทางออกให้โทนนำพระไปแยกขายรายองค์ไหมหรือทรัพย์สินบางอย่างที่โทนนำเอาไปนั้นแต่ยังจ่ายเงินไม่ครบมาดามเก่งก็บอกให้เอามาคืนเพื่อลดยอดหนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนการเจรจา17และ24เมษายนก็เจรจาเรื่องหนี้กันจริงแต่คุยกันไม่จบไม่ได้ข่มขู่หรือบังคับชดใช้หนี
8: ้พระทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของคุณโทนซึ่งจัดดิสเพย์อย่างสวยงามนั่นแหละทั้งสองฝั่งนะฮะบอกว่าพี่เอาพระทั้งหมดนี้ไปค้ำประกันไว้ก่อนแล้วกันคือพระเนี่ยไม่ได้มีการตีราคาเดี่ยวๆรายองค์ว่าเท่าไหร่ในขณะนั้นหมายว่าทั้งหมดเนี่ยพี่เอาไปมันต้องมีการประเมินราคาไงคือประเมินราคาเพราะว่าคือเอามาขนาดนี้มันคุ้มหรือไม่คุ้มอะไรยังไงแล้วราคาทั้งหมดแต่ละองค์นั้นใครเป็นคนตีนะครับคุณโทนครับคุณโทนเนี่ยเป็นคนประเมินราคาพระแต่ละองค์ว่าเท่าไหร่เพื่อให้ cover กับ180ล้านเหตุการณ์มาวันที่17กับ24เนื่องจากวันที่24เนี่ยผมก็มาเป็นเพื่อนคุณดอนด้วยในวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการคุยเรื่องว่าคุณจะต้องโหปรับลดหมดหนี้อะไรเดี๋ยวนั้นทันทีอะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นบนโต๊ะนี้ไม่มีเลยไม่มีประเด็นข่มขู่คุกคามบังคับแล้วก็คุณเก่งก็ไม่ได้บอกเฮ้ยอะไรท่านร้องเต่าไปทวงนี่ไม่มีเรื่องเหล่านี้แน่นอนนะครับอันนี้ยืนยันได้เลย
3: ส่วนที่นายโทนบอกว่าทยอยผ่อนหนี้มาตลอดและผ่อนจ่ายล่วงหน้าไปถึงปี2570แล้วที่จริงก็คือการนำพระมาจ่ายตัวเงินไม่มีเลยสำหรับต้นเรื่องที่ทำให้ทั้งวงการพระเครื่องแตกตื่นอุ๊กกรุงสยามก็เล่าว่าเริ่มมาจากการที่ต้อมนครสวรรค์ซื้อพระจ่ายเช็คเด้งแล้วเอาพระไปจำนำกับมาดามเก่งอีก 4-500 ล้านอ้างว่าต้อมทำแบบนี้มาตลอดแม้แต่ตัวของอุ๊กกรุงสยามเองก็โดนต้อมนครสวรรค์ทำแบบนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ความกองปราบทำให้ตำรวจเรียกสอบเซียนพระหลายคนเพื่อหาว่าพระไปอยู่ที่ใครยังไงจนเกิดเป็นกระแสข่าวว่ามาดามเก่งไล่แจ้งจับก็ทำให้นายโทนเริ่มติดต่อป๋องสุพรรณเพราะร้อนตัวว่าตัวเองอาจจะโดนไปด้วยระหว่างการแถลงอุ๊กกรุงสยามยังบอกด้วยนะครับว่าบรรดาเหล่าเซียนพระจึงมาหามาดามเก่งที่มาหามาดามเก่งเนี่ยมักจะหิ้วไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาด้วยเพราะรู้ว่ามาดามเก่งชอบดื่มพอได้ที่ก็ใจแน่เกรงขออะไรก็ได้ทนายความยืนยันว่าเงินที่มาดามเก่งให้โทนไม่ใช่เงินที่ให้โดยเสน่หาแต่เป็นการติดต่อซื้อขายทรัพย์สินหลายอย่างจนมียอดหนี้กว่า300ล้านบาทปัญหาทั้งหมดมาจากเจ้าหนี้ต้องการได้เงินคืนและทรัพย์บางอย่างที่ทำกันเป็นขบวนการเพื่อให้ได้เงินไป
7: ทรัพย์ที่ได้ไปเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นทรัพย์ของเราแต่จะได้ไปด้วยวิธีอะไรก็ตามเนี่ยขออย่าไปพูดเพราะมันอยู่ในสำนวนที่เราลองทุนไว้นะครับไม่ว่าจะบอกว่ามาจากการซื้อขายไปลงทุนอะไรก็ตามเราลองทุนให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนแล้วแล้วกำลังรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานสอบสวน
9: ให้ไปนี่เป็นการให้ด้วยความเสน่หาหรือว่าให้เป็นการแลกเปลี่ยน
7: มันไหลอ่ะโดยให้เสน่หา
8: เรื่องเสน่หาตัดทิ้งไปได้เลยครับไม่มีแน่นอนนะฮะ
7: อื่นเนี่ยก็มาดูกันว่าพฤติการที่เขามาได้ไปเนี่ยมันมาไหลอย่างน้อย300ล้านนะครับโดนแจ้งความกับอีกไม่เสียใจก็บ้าแล้วครับไม่ร้องไห้วันนี้ก็เจ๋งแล้วครับพูดตรงๆเลย
3: หลังจากการแถลงข่าวทีมข่าวก็พยายามติดต่อไปที่โทนบางแคแต่ทนายความรับสายแทนบอกว่าฟังการแถลงของมาดามเก่งแล้วอยู่ระหว่างการประชุมหารือยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะครับสามมิติยังเกาะติดการแจ้งเกิดทิพย์ซึ่งเป็นที่มาของการทุจริตทางทะเบียนนะครับกรมการปกครองก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านผี4หลังครับที่อำเภอห้วยแถลงนครราชสีมาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแจ้งเกิดเท็จแล้วก็ถูกใช้เป็นจุดพักในการย้ายเข้าออกเด็กชาวจีนพบว่ามีทั้งบ้านร้างมีทั้งที่ดินบ้างเปล่าและไม่มีทั้งบ้านและที่ดินก็มีเตรียมจะยกเลิกทะเบียนบ้านนะครับชุดแก้ปัญหาทุจริตทางทะเบียนโดพาไนซ์ของกรมการปกครองนำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ้านเลขที่87หมู่5ตำบลหลุงประดู่ที่อำเภอห้วยแถลงนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านหนึ่งใน4หลังที่ถูกอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนร่วมกันทำทุจริตนำชื่อเด็กที่ถูกแจ้งเกิดเท็จและบุคคลอื่นที่เป็นชาวจีนไปใส่ไว้ในทะเบียนบ้านหลังนี้จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณ3ปีญาติที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวก็ต้องย้ายออกมาเนื่องจากบ้านหลังนี้ติดจำนองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายออกจากบ้านนะครับแล้วก็มาสร้างบ้านใหม่ในพื้นที่ด้านหน้าของบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่มีใครมาอยู่อาศัยและถูกปล่อยทิ้งร้างมานานแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังได้ตรวจสอบบ้านอีก3หลังครับคือบ้านเลขที่68หมู่7ตำบลหลุงประดู่อำเภอห้วยแถลงและบ้านเลขที่114ทับ1หมู่2ตำบลห้วยแคนอำเภอห้วยแถลงพบว่าเป็นเพียงพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยถูกสร้างอยู่ส่วนบ้านอีกหลังก็คือบ้านเลขที่111หมู่2ตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงพบว่าไม่มีตัวบ้านที่อยู่อาศัยไม่พบที่ดินที่ตั้งของบ้านเลขที่นี้จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าบ้านเลขที่111หมู่2ตำบลหินดาดถูกเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตสร้างบ้านเลขที่ขึ้นมาเองเพื่อที่จะนำเด็กที่แจ้งเกิดเท็จและบุคคลอื่นเข้าไปใส่ในทะเบียนบ้านโดยเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ปากคำแล้วนายศักดิ์สิทธิ์ภูมูลเมืองเจ้าหน้าที่ชุดโดพาไนซ์ของกรมการปกครองก็เปิดเผยนะครับว่าในพื้นที่ห้วยตะแหลงเหมือนเป็นจุดพักของขบวนการกุมารจีนที่แจ้งเกิดเท็จก่อนจะทำการแก้ไขรายการทะเบียนและย้ายออกไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งตรวจสอบในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงพบว่ามีอยู่ทั้งหมด19รายการมีบ้านที่เกี่ยวข้องทั้งหมด4หลังอดีตเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตย้ายเด็กที่แจ้งเกิดเข้ามาในทะเบียนบ้านซึ่งเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนี้เป็นการอาศัยช่องว่างของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความชำนาญเรื่องทะเบียนอาศัยช่องว่างที่มีผู้อยู่อาศัยมาแจ้งรื้อถอนบ้านไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทะเบียนบ้านแล้วก็นำเด็กย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านส่วนพื้นที่ปลายทางที่มีการย้ายออกไปทางชุดโดพาไนซ์จะเร่งดำเนินการติดตามและยกเลิกทะเบียนบ้านผีเหล่านี้ครับ
10: กระบวนการของกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้อาศัยช่องว่างครับที่มีเรื่องของการก่อสร้างบ้านนะครับมีการก่อสร้างบ้านมีการรื้อบ้านแล้วไม่มีการมาจำหน่ายหรือขอยกเลิกเลขบ้านนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่เขาอาศัยตรงนี้มาพักไว้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในพื้นที่อื่นๆที่ย้ายออกไปแล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวทางโดพาไนซ์ก็จะติดตามต่อไปนะครับ
3: นายอำเภอห้วยแถลงเปิดเผยว่าพฤติกรรมการกระทำความผิดของอดีตปลัดอำเภอและพวกได้ใช้อำนาจหน้าที่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรแก้ไขรายละเอียดรายการของทะเบียนราษฎรก่อนที่จะนำเด็กย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านที่ได้มีการจัดเตรียมเอาไว้แล้ว
11: นะครับก็ต้องนำเรียนว่าพฤติการที่เกิดขึ้นนี้เป็นพฤติกรรมของบุคคลนะครับไม่เกี่ยวข้องกับระบบใดๆทั้งสิ้นนะครับที่อาศัยช่องทางนะครับที่อาจจะปฏิบัติหน้าที่มานานแล้วเห็นช่องทางนะครับช่องโหว่นะครับดำเนินการนะครับแต่ก็ขอนำเรียนเพิ่มเติมว่าในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างการรื้อบ้านหรือการปลูกสร้างบ้านเนี่ยนะครับเราได้เน้นย้ำกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะที่เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งมาดูตลอดอยู่แล้วนะครับให้เข้มงวดมากขึ้นแล้วก็ประสานกับทางอบต.นะครับในการกำกับดูแลในการอนุญาตให้การก่อสร้างอาคารนะครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องการรื้อถอน
3: นอกจากนี้ทางอำเภอห้วยแถลงก็ได้แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วและได้ส่งเรื่องไปที่ปปท.และปปช.และจะยกเลิกข้อมูลทะเบียนบ้านทั้ง4หลังที่มีปัญหาอยู่และก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับช่วงนี้ เวลาของรายการบ้านเราแม่คงก็ได้หมดลงแล้วกับผมนายประพลประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่โชคดีครับสวัสดีครับ

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับในกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด
9: นายสินหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและได้ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันกอสซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้กรอบอันกอสเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใดสำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะปูจังหวัดตราดของไทยนายสิงห์ศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
10: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในระดับขั้นตอน ทางนี้พระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะเป็นพระราชพิธีพฤชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐบาลสเปนเน้นย้ำว่าได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตากระทรวงสาธารณสุขสเปนออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสเปนได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาหลังมีรายงานพบชาวอเมริกัน1รายและชาวฝรั่งเศส1รายที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honeyus สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสฮันตาและท่อสมองใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะแคนารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขสเปนยังอ้างว่าผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาชาวฝรั่งเศสเริ่มมีอาการป่วยระหว่างนั่งเครื่องบินเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสแต่ไม่มีอาการขณะอยู่บนเรือสำราญ MV Honduras ส่วนผู้ติดเชื้อชาวอเมริกันไม่ได้แสดงอาการใดๆระหว่างที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐกาบูเวดีทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่พบได้ยากมักแพร่ระบาดจากสัตว์ฟันแท้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: วันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
4: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับทางสวทชลบุรี FM 99.75 MHz นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับเช้านี้หรือว่าจริงจะเที่ยงแล้วนะครับเป็นไงบ้างฮะในแต่ละพื้นที่นะที่ชลบุรีก็โอ้โหฝนตกตั้งแต่เช้านะอากาศวันนี้เย็นมากเลยนะครับก็คือจริงเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมันจะเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะจะแรงจะฝนทิ้งช่วงฝนน้อยนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่า 4-5 วันที่ผ่านมาประเทศไทยก็เจอฝนมาคลายร้อนลงหน่อยนะวันไหนฝนไม่ตกก็ร้อนนะฮะวันไหนฝนตกก็อากาศเย็นสบายอย่างวันเนี้ยต้องใส่เสื้อหนาวหน่อยเพราะว่าในห้องส่งก็แอร์เย็นนะครับข่าวแรกวันนี้มาที่ชลบุรีซะหน่อยนะฮะที่เมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะประมาณทุ่มนึงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาเนี่ยเขาก็นำตัวในหมิงเฉินซันนะฮะผู้ต้องหาชาวจีนที่ไปพบอาวุธสงครามจำนวนมากนั่นแหละนะฮะที่บ้านพักที่บางละมุงนะฮะจริงๆก่อนหน้านี้ก็นำตัวไปที่ตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีไปสอบปากคำพอครบกำหนดก็ต้องส่งกลับมาที่เรือนจำพิเศษพัทยาปรากฏว่าเมื่อวานพอช่วงเย็นๆค่ำๆนะฮะผู้ต้องหาชาวจีนน่ะในหมิงเฉินซันเนี่ยชักเกรงเพราะอะไรครับเพราะไม่ทานอะไรมา4วันแล้วดื่มแต่น้ำนะครับจะตายเอาว่างั้นเถอะนะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลบางละมุงนะครับก็ทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลก็ให้น้ำเกลือฉีดยาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจากสภ.บางละมุงเนี่ยนะครับมาดูแลความปลอดภัยด้วยพร้อมกับอาวุธครบมือแหละนะฮะแล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกว่าจากการสอบถามเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะส่งต่อมาโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็คือโรงพยาบาลชลบุรีนะแต่ว่าก็ดูแล้วก็พอให้น้ำเกลืออะไรก็คงจะดีขึ้นนะครับแม้ถ้ากรณีคือผู้ต้องหาคนนี้เขาก็เป็นซึมเศร้าด้วยแล้วไม่ยอมทานอะไรเลยนะไม่ยอมทานอะไรเลยดื่มแต่น้ำก็ช็อกกันเลยนะฮะนะครับก็ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแหละนะอย่าให้เป็นอะไรไปนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการขยายผลอีกหลายเรื่องนะทั้งเรื่องการเข้ามาทั้งเรื่องบัตรประชาชนทั้งเรื่องอาวุธปืนโอ้โหหลายเรื่องจริงๆนะครับและนอกเหนือจากกรณีนี้นะที่พัทยาที่บางละมุงเมื่อวานนี้ก็มีเคสนึงอีกนะฮะประมาณสัก4โมงเย็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ร่วมสนธิกันหลายหน่วยงานเลยนะครับบุกเข้าไปตรวจสอบเขาบอกว่าเป็นบ้านหรูหลังหนึ่งอยู่ที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีคือที่พัทยานั่นแหละนะครับหลังจากที่สืบทราบว่ามีคนจีนเนี่ยเข้ามาลักลอบแปลสภาพบ้านหรูหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวใหญ่เลยนะครับแปลสภาพเป็นโรงงานนะครับผลิตเขาเรียกว่าพอตเคนี่พอเข้าไปตรวจสอบก็พบคนจีนจริงๆแหละ3คนแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมคือเขาก็มีฉนวนไฟฟ้าปิดกั้นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายนะรอบบ้านเนี่ยในตัวบ้านนะพอเข้าไปปรากฏว่าเขาก็ดัดแปลงเป็นแล็บแล้วก็มีพวกสารเคมีต่างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะตรวจสอบแล้วก็คือนี่แหละนะครับคนจีน3คนเนี่ยเขาก็มาแปลงสภาพบ้านเนี่ยเป็นโรงงานทำพอตเคไอพอตเคที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมนะผมก็ไปเซิร์ชข้อมูลจากในเน็ตนี่แหละเพราะผมก็ไม่สูบบุหรี่นะก็คือบุหรี่ไฟฟ้าแล้วพอเขาแปลสภาพให้มันเล็กลงพกพาง่ายเหมือนคล้ายๆเป็นพวก USB เนี่ยเขาเรียกพอตแต่ไอพอตเคนี่คือมันผสมสารเคมีเข้าไปคือเป็นยาเสพติดอ่ะเขาเรียกพอตเคในวงการพวกคนที่เล่นนี่แหละนะครับโอ้โหท่านผู้ชมแล้วพอไปสอบถามชาวบ้านเนี่ยบอกว่าขนาดบ้านข้างๆบอกไม่นึกว่ามีคนอยู่นะเพราะมันปิดไฟมืดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่เคยเห็นใครเข้าออกคือเขาเอาพวกฉนวนอะไรต่างๆมาปิดตรงหน้าต่างอะไรไว้หมดเลยไม่ให้ใครเห็นคือเปิดไฟก็ไม่เห็นแสงอ่ะคนข้างนอกนึกว่าปิดไฟนึกว่ามีใครอยู่คิดดูสิฮะโอ้โหแล้วอยู่ใจกลางเมืองเลยอยู่บางละมุงนะอยู่ตำบลหนองปลือเป็นบ้านหรูบ้านเดียวนะครับแล้วก็นี่แหละครับพอตรวจสอบโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะต้องบอกว่าช่วงนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับคนจีนที่เข้ามาอยู่ในพัทยาอยู่ในชลบุรีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงหลายวันเนี่ยนะครับแต่คนจีนเยอะๆก็ดีแหละนะเราก็ยังต้องการ
นักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่แหละนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากนะครับแล้วเราก็ต้องการเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ว่าแหมบางจำพวกเนี่ยเข้ามาลักษณะคล้ายๆจีนเทาแบบเนี้ยนะเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายอันนี้คือผิดกฎหมายชัดเจนนะแล้วคือพวกนี้ก็รู้มากไงนี่ครับโอ้แบบบ้านหรูหลังใหญ่บ้านเดียวเอาอะไรมาปิดหน้าต่างไว้หมดพอเข้าไปข้างในนะครับกลายเป็นพอดเคสก็พอมีข่าวนี้แหละก็เลยถึงได้ทราบอ๋อสมัยนี้ไอ้พวกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกเป็นพอดแล้วพอมีพวกยาเสพติดเข้าไปด้วยเป็นพอดเคอะไรนี่นะเออนะครับนะครับนี่ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็สนที่กำลังกันไปตรวจสอบนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีแหละนะครับตอนนี้ต้องเอ็กซเรย์ชาวต่างชาตินะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองที่มาอยู่กันเยอะๆนะครับเมืองท่องเที่ยวพัทยาเกาะสมุยภูเก็ตอะไรประมาณนี้นะครับที่มากันอยู่กันเยอะๆอยู่กันเป็นชุมชนอย่างเงี้ยอย่างกรณีเนี้ยนะครับก็เป็นคนจีนนะสามคนก็คงจะต้องมีการขยายผลต่อไปแหละเพราะว่าอย่างน้อยๆไอ้พวกสารเคมีอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับหรือว่าแท่นผลิตอะไรเนี่ยผมว่ามันก็ต้องมีการสั่งเข้ามาก็ต้องมีเครือข่ายอีกแหละนะต้องมีการขยายผลกันต่อไปนะครับก็เหลือเชื่อจริงๆนะสองเคสติดๆนะกับคนจีนที่มาอยู่ที่พัทยาอยู่ที่บางละมุงนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเลยครับว่าในช่วงหลังจากเกิดเหตุปะทะกันไทยกัมพูชารอบ2เนี่ยนะครับก็มีคนจีนจากฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็ข้ามมาฝั่งเราเยอะนะเยอะเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากจะติดตามก็ลองเข้าไปดูเพจโฆษกกองทัพเรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีที่จับคนที่ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็หลักๆในตอนนี้มันจะมีที่เข้ามาบ่อยๆก็เป็นแถวโป่งน้ำร้อนนะที่จันทบุรีนั่นมันหลักๆเลยติดกับไพลินแถบโน้นนะครับพอเข้ามาแล้วที่จับได้ก็เกือบทุกวันนะอะไรที่จับไม่ได้ก็เยอะนี่มันก็จับไม่ได้นี่แหละนะฮะอันนี้ก็อันตรายคือบางคนเวลาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาขนาดว่ามันลักลอบเข้ามานะคือปกติคนที่จะลักลอบเข้าประเทศเนี่ยมันควรจะแบบมาแบบเพลียวๆสบายๆมันจะได้แบบคล่องตัวไอ้นี่ขนมาหมดเลยวัสดุอุปกรณ์เงินอะไรก็มากระเป๋าเห็นไหมไอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์เอามือถือมาเป็นร้อยเครื่อง200เครื่องเงี้ยก็คือกะจะมาย้ายฐานน่ะมาอยู่ประเทศเรานะก็ต้องเอ็กซเรย์กันให้เยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าจับกุมได้นะพอดเคไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ก็มีการมอบนโยบายนะครับให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลก็บอกเป็นครั้งแรกเลยนะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านจากทั่วประเทศก็ระดมกันมานะรับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านนายกก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะนายกก็ย้ำนะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนเพราะฉะนั้นก็ต้องทำตัวนะฮะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนแต่ก็ต้องทำหน้าที่อย่างโปร่งใสเป็นธรรมยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลซะเองอันนี้คำนี้ดีนะครับคือกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนโดยเฉพาะถ้าเป็นอำเภอที่ห่างไกลหน่อยเงี้ยนะต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่คนที่มีอิทธิพลซะเองเนี่ยนายกรู้จริงนะครับเพราะว่าก็คงจะมีไม่น้อยกันแล้วนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบางคนก็อาจจะทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลซะเองเพราะนั้นนายกย้ำว่าต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลแล้วก็เน้นย้ำนะต้องยึดหลักการไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะมีหน้าที่ป้องกันนะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ปราบปรามได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพนะในเรื่องจัดการสาธารณะดูแลประชาชนอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนี่นะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยอันนี้ก็เน้นย้ำก็อย่างที่ท่านนายกบอกแหละกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่า
เป็นด่านหน้านะที่ใกล้ชิดประชาชนท้องถิ่นไหนตำบลไหนหมู่บ้านไหนได้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ขยันขันแข็งหน่อยก็โชคดีไปนะครับสารทุกข์สุขดิบของลูกบ้านก็ได้รับการดูแลอย่างแถวบ้านผมนี่ก็ดีนะอย่างพอแม่ยายเนี่ยอายุครบ60ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะวันเนี้ยบ้านเนี้ยมีคนชื่อเนี้ยอายุครบ60แล้วนะได้เวลาไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะไปลงทะเบียนต้องเขามาบอกนะผมก็เพิ่งทราบนะว่าเวลาบ้านไหนเนี่ยในบ้านนะข้อมูลตามทะเบียนบ้านนะมีคนที่อายุครบ60เนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็จะรู้นี่ผมก็เพิ่งทราบเพราะงั้นเขาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์บอกเนี่ยได้แล้วได้สิทธิ์แล้วไปลงทะเบียนเลยที่ท้องถิ่นไม่รู้ว่าท่านผู้ชมนะที่รับชมรับฟังอยู่เวลาคนในครอบครัวอายุ60ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาบอกงี้หรือเปล่านะแต่ที่หมู่บ้านผมมาบอกเลยเนี่ยวันนี้อ่ะคนนี้ชื่อนี้นะอยู่บ้านเนี้ยถึง60แล้วไปลงทะเบียนเพราะเดี๋ยวจะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ60ถึง69ก็รับ600 70ถึง79 700 80ถึง89 800 90ปีขึ้นไป 1,000 นะก็รณรงค์ให้คนไทยเนี่ยรับเป็นพันไปเลยนะครับนะครับนี่ก็ถือว่าอย่างที่บอกนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนนะครับส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสดร้อนๆเลยก่อนเข้ารายการนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ควงซุปเปอร์จีฮะท่านรองนายกซุปเปอร์จีธรรมพันธ์นะครับคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนี่เป็นในส่วนของโหมดนะเกี่ยวกับเรื่องของรถพ่วงข้างพวกรถพุ่มพวงนี่แหละนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนายกอนุทินเนี่ยสวมเสื้อกั๊กสีขาวนะโลโก้ไทยช่วยไทยแล้วก็ขี่รถนะครับพ่วงข้างรถพุ่มพวงนี่เองเลยแล้วก็คุณสุภจีซ้อนท้ายนะนายกบอกว่าในรถพุ่มพวงเนี่ยนะท่านผู้ชมก็จินตนาการตามรถพุ่มพวงแล้วก็นะมีของต่างๆเยอะแยะมากมายผักผลไม้อาหารข้าวหวานใส่ในถุงอย่างดีเล็กๆน้อยๆนายกบอกเนี่ยรถคันนี้อะไรแตงกวาแตงไทยขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยหิ้วนี่นายกเอาเพลงมาบอกเลยวันนี้แหละรถพุ่มพวงมันต้องแบบนี้นี่แล้วก็ข้าวของต่างๆเนี่ยที่จำเป็นอ่ะนะจะเป็นสินค้าอุปโภคอ่ะบนรถพุ่มพวงนะเยอะแยะมากมายแล้วก็คือซื้อเท่าที่จำเป็นได้ไงวันนี้จะทำกับข้าวเอ้าซื้อนู่นซื้อนี่ใส่เป็นถุงละ20อะไรก็ว่าไปนะนายกย้ำว่ารถพุ่มพวงที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยที่เขาเปิดลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้นะครับของนี่จะถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปเพราะรถพุ่มพวงเนี่ยตามโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะได้ของเนี่ยนะต้นทุนเนี่ยราคาต่ำกว่าท้องตลาดต่ำกว่าห้างสรรพสินค้านี่นะครับเพราะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการหลายรายที่มาเข้าร่วมโครงการนะครับแต่คุณภาพตามมาตรฐานแต่ราคาถูกนะครับโอ้โหก็คือผู้ประกอบการก็รถพุ่มพวงก็เป็นรายย่อยนะครับก็ได้ของที่ถูกลงกำไรมากขึ้นประชาชนผู้ซื้อเองก็ได้ซื้อในของถูกที่ไม่ต้องถูกขึ้นราคานะครับโดยท่านสุภจีนะฮะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ก็บอกว่าตอนนี้นะห้างโมเดิร์นเทรดก็คือพวกห้างใหญ่ๆนะโลตัสแมคโครบิ๊กซีเซ็นทรัลอะไรพวกเนี้ยท็อปเทิร์ฟเนี่ยที่เขามาเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับเขาก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 3,000 รายการนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีบ้างสัก10 20รายการนะที่มันจำเป็นกับเราอะนะเพราะมี 3,000 รายการเลยเอามาจำหน่ายในราคาประหยัดนะลดเต็มที่ถ้าเป็นไทยช่วยไทยที่จัดทุกวันศุกร์นะครับตามที่ว่าการอำเภอเนี่ยลดถึง 58% นะครับนอกเหนือจากนี้นะเขาบอกว่าบางทีแหมบางคนก็ไม่สะดวกในการที่จะไปที่หน้าว่าการอำเภอแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยพอสักสายคือแต่ละหมู่บ้านก็จะไม่พร้อมกันนะบางหมู่บ้านสายๆก็จะมาแล้วเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วกดปีนปีนให้รู้ว่ามาแล้วออกมาได้แล้วนี่ก็ถ้าลูกค้าประจำยังไม่ออกก็จะกดอยู่งั้นนะยังไม่ได้ยินเหรอนะครับออกมาเพื่อมาเลือกสินค้าโดยรถพุ่มพวงนะที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยเนี่ย
ก็จะแบ่งเป็นนะครับขนาดจิ๋วก็คือรถมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางก็คือเป็น3ล้อพ่วงข้างขนาดใหญ่คือเป็นรถกระบะเลยเนี่ยก็มีแบบหลายแบบนะโดยเฉพาะผมชื่นชมมาก

ลูกค้าประจำเนี่ยต้องการอะไรแค่ไหนเขาก็จะแพ็คเป็นถุงๆไว้แล้วในราคาก็เอาแต่พอดีไม่ต้องซื้อเผื่อว่างั้นเถอะนะครับย้ำนะฮะรถพุ่มพวงที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยนะครับก็มีรถมอเตอร์ไซค์สามล้อพ่วงข้างรถกระบะพอเข้าร่วมโครงการเขาก็จะได้สิทธิประโยชน์คือได้สนับสนุนค่าน้ำมันด้วยนะครับรถกระบะเนี่ย 3,000 ต่อเดือน3ล้อพ่วงข้างเนี่ย 1,500 รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดือนละ 1,000 นะอันนี้คือได้ไปเลยนะนะครับตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญนะฮะยังมีชุดสินค้าเริ่มต้นนะในราคาประหยัดนะครับมาให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วยคนที่มาลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับรวมแล้วประมาณ 10,000 รายเลยนะรถยนต์เนี่ย 3,500 กว่าราย3ล้อพ่วงข้าง 4,500 และจักรยานยนต์อีก 2,300 นะเพราะฉะนั้นรถพุ่มพวงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น3ล้อพ่วงข้างพวกซาเล้งนี่แหละนะนะครับแล้วก็ลองลงมาเป็นรถกระบะอันนี้ก็ใหญ่หน่อยลงทีเดียวเนี่ยโอ้โหแบบส่วนใหญ่พวกนี้จะไปแบบแคมป์คนงานเนี่ยเนี่ยแบบพอลงปุ๊บผมเห็นนะว่าโอ้โหมากันออกมาเลยนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์นี่ก็ประมาณ 2,000 กว่าคันนะครับกระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆนี่ก็สะดวกหน่อยนะครับนายกก็บอกนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเน้นย้ำเลยนะฮะจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพของประชาชนด้วยความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกับภาคเอกชนนะประชาชนก็จะได้สินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาว์นะครับเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมครับก็หลังจากนี้เวลาเห็นรถพุ่มพวงไม่จะเป็นรถกระบะ3ล้อพ่วงข้างหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะฮะถ้ามีโลโก้ไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะก็ซื้อได้เลยนะสินค้าอย่างน้อยๆก็ไม่ขึ้นราคาเพราะได้ต้นทุนที่ถูกแล้วก็เขาก็ได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้พี่รถพุ่มพวงก็อาจจะแบบกระจายเยอะหน่อยเพราะได้น้ำมันได้ค่าน้ำมันมาเพิ่มบางทีปกติขี่ขับแค่นี้แต่แหมเดือนนี้ได้ค่าน้ำมันสนับสนุนจากภาครัฐนะซอกซอนไปตามซอยต่างๆมากขึ้นนะกระจายสินค้าเพื่อชาวบ้านก็ประชาชนก็จะได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัดแล้วกันนะต้องใช้คำนี้นะครับไปต่อยังอยู่กันที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพรุ่งนี้วันหยุดนะท่านผู้ชมครับแต่ว่านายกใช่ไหมพรุ่งนี้13พฤษภาคมแต่ว่านายกไม่หยุดนะนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีกำหนดการที่จะไปลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อไปติดตามนะครับปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจพวกต่างด้าวนี่แหละครับที่ผ่านนอมินีคือตามกฎหมายเนี่ยมาเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้แต่ว่าเขาก็ใช้นอมินีนะครับมาเปิดบริษัทแทนแต่จริงๆก็คือตัวคนต่างชาติต่างด้าวนั่นแหละที่ทำธุรกิจเองซึ่งโอ้มันก็มีเยอะจริงๆนะนี่นายกบอกเอาจริงเนี่ยนะครับตอนนี้หลังจากก่อนหน้านี้ลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตนั้นก็ไปจัดระเบียบใช้หาดสาธารณะที่มีผู้มีอิทธิพลหรือที่นายกบอกว่าเรียกว่ากุ้ยนี่แหละนะครับรอบนี้ก็คือพรุ่งนี้นะจะไปที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีนี่ก็ถือว่ามีข่าวเกี่ยวกับอิสราเอลแหละพูดเลยก็ได้นะก็คือชาวอิสราเอลที่ไปอยู่เยอะจะไปเปิดโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับหลายอย่างนะแล้วก็จริงๆนอกเหนือจากเรื่องนี้มันก็มีอีกหลายอย่างด้วยนะนะครับเพราะว่าเกาะพังงานนี่นักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆสมัยที่ไปเขาบูมใหม่ๆก็ฟูมูปาร์ตี้นะครับเนี่ยท่านก็ไปดูคลิปได้ในTikTok ในโซเชียลก็จะเห็นเสมอนะครับว่าชาวต่างชาติชาวยุโรปอะไรนี้ที่มาเที่ยวเกาะพะงันหรือว่าชาวจีนเนี่ยเขาชอบจริงๆนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวเยอะนะครับปัญหาต่างๆมันก็ตามมาเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้มีการใช้นอมินีหรือว่าช่องว่างทางกฎหมายมาเป็นภัยคุกคามประชาชนนะครับบอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่างๆด้วยเขาบอกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับบอกว่าในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันเนี่ยมีนิติบุคคลเนี่ยประมาณ 16,000 กว่ารายพวกบริษัทห้างร้านต่างๆนี่แหละนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ยถึง 67% นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาดูเลย

บอกนอมินมีนิติบุคคล 16,000 แต่ใน 16,000 เนี่ย 67% มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าชาวต่างชาติเนี่ยมาร่วมจริงหรือว่าเป็นนอมินีเนี่ยก็คือทำว่าร่วมแต่จริงก็คือเป็นเจ้าของเองอันนี้คือนอมินีนะนะถึงตามกฎหมายนี่ไม่ได้นะชาวต่างชาติก็จะถือหุ้นเกิน 49% ไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลงไปดูแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องไปดูด้วยว่ามีการแย่งอาชีพคนไทยหรือเปล่านะครับต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะรัฐบาลจะไม่ยอมให้มีเรื่องของทุนเทาพวกนอมินีหรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจเข้ามาตักตวงผลประโยชน์บนแผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะฉะนั้นคนไทยก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะฮะว่าตรงนี้จุดนี้นะครับมีเกี่ยวกับเรื่องของทุนเทานอมินีต่างๆคือมันก็มาหลากหลายรูปแบบจริงนะสมัยก่อนถ้าดังๆก็จำได้ไหมฮะทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างเงี้ยอันนี้ก็เยอะนะเพราะเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญนี่มันเกี่ยวเนื่องกับอาชีพมักกุเทศด้วยนะซึ่งเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะนะแต่สมัยนั้นเนี่ยผมไปทัวร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะมักกุเทศชาวไทยเขาเล่าให้ฟังนะว่าคือประเทศจีนเนี่ยเขาจะไปขายทัวร์นะให้กับนักเที่ยวชาวจีนว่ามาเที่ยวประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับแล้วพอมาแล้วเนี่ย เขาก็จะมาขายลูกทัวร์เนี่ยครับให้กับมักกุเทศชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยเป็นรายหัวหลายคนสงสัยอ้าวเขามาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแล้วทัวร์จะได้อะไรเขามาชาร์จเอาจากค่าที่พักค่าอาหารและพาไปหย่อนซื้อสินค้าต่างๆแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะนี่คือที่มาของทัวร์ศูนย์เหรียญเพราะฉะนั้นมันก็จะได้การท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพแต่แพงเวลามาแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนผมไปประเทศจีนเนี่ยนักข่าวเขาบอกนะว่าคนจีนที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชนบทคนจีนที่มาเที่ยวเนี่ยก็คือลูกหลานเขาก็อยากจะพาครอบครัวมาเที่ยวต่างประเทศก็อ่ะเลือกประเทศไทยค่าใช้จ่ายไม่แพงอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหาตอนนั้นนะฮะแล้วก็กลายเป็นการมายึดอาชีพมักกุเทศนะครับซึ่งเป็นอาชีพสงวนจริงๆตอนนี้อาชีพสงวนสำหรับคนไทยมันก็มีเยอะนะประเภทขายของหน้าร้านที่รับเงินเองนี่ก็ไม่ได้นะจริงแล้วหรือแม้แต่ขี่รถพ่วงข้างนะไปขายพวกไอตรงไอติมรถผลไม้ตามหมู่บ้านต่างๆถ้าไม่ใช่คนไทยก็ไม่ได้นะเช่นเวลาเราไปซื้อพอจะจ่ายตังค์อ่ะขอสแกนพอสแกนแล้วปรากฏเป็นชื่อภาษาเขมรภาษาอะไรงี้ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะจริงแล้วก็ผิดเหมือนกันแต่ว่าก็นี่แหละบางครั้งก็ขาดการให้ข้อมูลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครพบเห็นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับแต่เนี้ยพรุ่งนี้นายกก็จะไปที่เกาะพะงันนะครับยังอยู่กันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ก็มีการประชุมครม.นะครับซึ่งเขาบอกว่าวาระหนึ่งที่จะมีการพิจารณานะครับก็คือเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026เพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคอบอลนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬานะครับฟุตบอลโลกคนนี้นะครับจะเตะกันเนี่ย11มิถุนาถึง19กรกฎาคมพฤษภาคมก็คือพูดง่ายเหลือเดือนนึงเลยเป๊ะๆนะครับประเทศอื่นเนี่ยที่เขาจะถ่ายทอดบอลโลกนี่เขาซื้อกันไปหมดแล้วนะครับในอาเซียนเนี่ยก็เหลือประเทศไทยนี่แหละนะเพราะว่าถ้าลิขสิทธิ์ไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะ 1,500 ล้านบาทแล้วก็อย่างที่หลายคนคงจะทราบนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีพวก must have ก็คือพอเอกชนซื้อมาแต่ปรากฏว่ามาเจอกฎว่าฟุตบอลโลกเนี่ยต้องให้คนไทยได้ดูฟรีทางฟรีทีวีเพราะงั้นเอกชนเขาก็ไม่รู้จะลงทุนไปทำแมวอะไรนะลงทุนมาแล้วเอาไหมคนดูฟรีคือเขาลงทุนมาเขาก็อยากจะไปเปิดในช่องของเขาช่องเคเบิลเลยก็ว่าไปนะเพื่อขายแพ็กเกจสมาชิกนะครับแต่ปรากฏว่าพอมีปัญหาเงี้ยประกอบกับราคาลิขสิทธิ์ก็ไม่ถูกนะ 1,500 ล้านแล้วมันเป็นช่วงเวลาแค่1เดือนท่านผู้ชมครับคือถ้าเทียบกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันเตะกัน9เดือนอย่างเงี้ยมันก็ยังขายแพ็กเกจได้นะแต่นี่มันเดือนเดียว
นะครับมันก็จะลำบากสมัยก่อนเนี่ยเคยมีเอกชนเนี่ยแข่งกันซื้อเพื่อจะพ่วงขายกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะเมื่อสมัยก่อนนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเอกชนก็ขยาดเพราะฉะนั้นดูท่าแล้วเนี่ยมันก็ใกล้จะเตะแล้วนะยังไม่คืบหน้าแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์เนี่ย 1,500 ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลก็จะพิจารณาหามาตรการในการมอบความสุขให้กับประชาชนกระตุ้นเด็กเล่นกีฬาเล่นบอล นะครับก็คือหลายคนที่อาจจะไม่ได้ดูบอล นะไม่ได้ตามก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องจัดงบมาแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่คนที่ชอบดูบอลก็มันพลาดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ดูนะว่าวันนี้จะมีมาตรการวิธีการแบบไหนเพื่อคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกคนนี้นะครับมีอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพ3ประเทศนะครับเห็นเขาบอกว่าพอ3ประเทศนี้ปัญหาคือเวลาเขาเตะเนี่ยมันจะดึกสำหรับคนไทยมันจะไม่ใช่เวลาดูบอลของคนไทยนะคนไทยดูบอลก็คือคู่แรกประมาณสัก2ทุ่มนะแล้วก็คู่ดึกสัก 3-4 ทุ่มนะคู่ดึกเลยจริงๆคือ5ทุ่มอย่างเงี้ยหรือสมัยก่อนมันเดย์ไนท์เนี่ยเตะตี1ตี2เนี่ยแต่ถ้าเกิดบอลเริ่มตี2ตี4 6โมงเช้าเนี่ยเหมือนบอลอเมริกาใต้เนี่ยอันก็คนไทยอาจจะดูลำบากนะจริงๆแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามฮะก็ต้องดูแหละนะครับเพราะว่าคนไทยนี่เป็นประเทศที่แบบเรื่องการดูบอลการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยมาสุดๆเห็นไหมตอนเพรมีร์ลีกลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยมีการแบบขิงกันไปขิงกันมามีการฟ้องร้องกันก็มีนะกลายเป็นประเด็นไปนะครับก็ดูนะเดี๋ยวนี่จริงๆก็เดี๋ยวก็สักเที่ยงก็คงจะรู้แล้วแหละนะว่ามีมาตรการแบบไหนตอนเข้ามาจัดรายการนี้ข่าวยังไม่ออกมาว่างั้นเถอะนะครับไปตอนที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญกับท่านผู้ชมครับข่าวนี้น่าจะเหมาะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังสนใจเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่ารัฐบาลก็สนับสนุนให้คนเนี่ยมาใช้พลังงานสะอาดก็คือพลังงานไฟฟ้านะแทนพลังงานจากฟอสซิลก็คือน้ำมันนะครับก็จะมีมาตรการสนับสนุนให้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะว่าการสนับสนุนจากภาครัฐในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับผ่านมาตรการเรื่องภาษีที่คิดจากควันไอเสียอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้รถยนต์ไฟฟ้าในไทยที่ขายเนี่ยจะได้ลดภาษีเนี่ยไปประมาณ150,000คนในซื้อรถไฟฟ้าในยุคแรกเนี่ยเหมือนผมเนี่ยราคามันจะถูกกว่าปกติอยู่ 150,000 บาทอยู่แล้วจนการสนับสนุนนี้หยุดไปนะแล้วก็รัฐบาลท่านนายกอนุทินเนี่ยก็จะมาเน้นเรื่องการปล่อยสินเชื่อสำหรับคนที่จะมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะจะได้ดอกเบี้ยในราคาพิเศษว่างั้นเถอะแต่รถแรกคนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยประสบปัญหาไม่น้อยนะครับและคนที่ดูแลหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้คือสคบนะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบนี่แหละนะครับก็ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆนะครับมาเสนอความคิดเห็นคุณสุภมาศนะฮะบอกว่าตอนนี้นะครับประชาชนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับกำลังเผชิญ3ปัญหานะ1ก็คือรถชำรุดบกพร่องก็คือซื้อรถไฟฟ้ามาแล้วปรากฏรถกลายเป็นรถยกต้องเรียกยานแม่บ่อยพูดง่ายภาษาชาวบ้านคนที่ใช้รถเนี่ยนะครับคือรถพังสตาร์ทไม่ติดมีปัญหาเร่งไม่ขึ้นก็ต้องเรียกยานแม่คือเรียกรถยกนี่คือรถชำรุด2ถูกลอยแพหลังบริษัทปิดตัวหรือศูนย์ปิดทำการอันนี้เป็นเคสเนต้าผมเนี่ยก็ซื้อรถเนต้าเพราะงั้นผมพูดได้ชัดเจนนะครับก็คือพอเนต้าในประเทศไทยเนี่ยคือเนต้าบริษัทแม่ที่จีนเจ๊งล้มละลายเนต้าในประเทศไทยปิดตัวเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อรถเนต้าเนี่ยประมาณสักเกือบ 30,000 คันเนี่ยก็ถูกลอยแพนะครับศูนย์บริการก็ปิดตัวการรับประกันสมมติรับประกันแบตรถเนี่ยนะฮะไม่ใช่แบตเตอรี่นะฮะแบตรถเนี่ย8ปีเงี้ยปรากฏว่าซื้อมาปีเดียวบริษัทปิดตัวไปแล้วไอ้ที่บอกรับประกัน8ปีก็ศูนย์เปล่าแล้วก็การเคลมต่างๆลำบากมากนะเพราะว่า
อะไหล่ไม่มีเพราะบริษัทปิดตัวนะครับและ3ก็คือปัญหาด้านราคาที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลายคนก็ที่เล่นรถมือ2ก็จะทราบว่าใครที่ซื้อรถไฟฟ้ามือ1เนี่ยพอไปขายมือ2ราคามันตกมากนะมันเกี่ยวกับเรื่องความมั่นใจของผู้บริโภคด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยกำลังเผชิญ3ปัญหานี้นะครับอยู่แล้วก็มีการร้องเรียนมายังสคบเนี่ยไม่น้อยปี67ถึง69นี่ร้องเรียนมา 1,300 กว่ารายนะครับแล้วก็เจรจายุติกันไปได้แล้วประมาณ 70% นะเรื่องร้องเรียนมากก็คือการชำรุดบกพร่องไม่คืนเงินจองอันนี้ก็มีนะนะท่านผู้ชมเหลือเชื่อไหมว่าสมมติเราจองรถ 5,000 เนี่ยเวลาเราได้รถแล้วเนี่ยจริงๆเงินจองนี่ต้องคืนบางบริษัทที่ผมเจอเนี่ยนะครึ่งปีแล้วยังไม่ได้เงินปีแล้วไม่ได้เงินจนบริษัทเจ๊งไปแล้วศูนย์ปิดตัวไปแล้วยังไม่ได้เงินจองคืนเนี่ย 5,000 เนี่ยเนี่ยปัญหาไม่น้อยนะแล้วก็ซื้อแล้วปรับตัวไม่ส่งมอบของแถมคือรถไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจก็คือแถมพวกวอลชาร์จนะวอลชาร์จคือถ้าท่านไปซื้อเองเนี่ยก็อย่างน้อยก็ 8-9,000 นะแล้วก็ถ้าเป็นแบรนด์ดีๆก็ 30,000 เงี้ยแต่ว่ารถไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแถมวอลชาร์จมานะท่านก็ต้องไปติดตั้งวงจรที่2อะไรก็แล้วแต่ว่าเขาจะแถมมาบางบริษัทจนเก๊งไปแล้วก็ยังไม่แถมก็มีอีกนี่แหละนะครับบางบริษัทก็ซื้อที่ยังไม่เจ๊งก็มีนะที่ขายจะแถมวอลชาร์จซื้อรถมาแล้วปรากฏว่า 2-3 เดือนแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่มาติดให้นะคือบริษัทเนี่ยแถมวอลชาร์จเนี่ยแล้วเขาจะมาติดให้ด้วยนะโดยปกตินะฮะโดยปกติก็คือจะมาติดให้แต่คนที่ซื้อรถเนี่ยต้องไปติดวงจรที่2เองอีกประมาณ 10,000 แต่ตัววอลชาร์จเนี่ยบริษัทที่แถมเนี่ยต้องติดให้ด้วยประมาณนี้แต่ว่าบางคนบอกซื้อรถไฟฟ้ามาแล้ว 2-3 เดือนแล้วยังไม่มาติดสักทีก็ต้องไปชาร์จตามปั๊มซึ่งมันเสียเวลานะโดยปกติท่านติดวอลชาร์จที่บ้านมันสะดวกขับรถมาทำงานพอตกเย็นชาร์จตื่นเช้าขับไปทำงานเนี่ยมันจะสะดวกไม่ต้องไปเสียเวลารอชาร์จที่ปั๊มนะครับนี่ฮะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเหล่านี้สคบเขาก็นะกำลังพิจารณานะครับว่าต่อไปนี้นะครับรถไฟฟ้าถือว่าเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับผู้ประกอบธุรกิจต้องทำฉลากสินค้าให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนนะแสดงฉลากให้ชัดเจนอ่านให้ชัดเจนหากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ต้องทำเป็นอีบุ๊กด้วยเพราะฉะนั้นประชาชนผู้บริโภคที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าก็จะได้อ่านข้อมูลทำความเข้าใจนะของรถแต่ละยี่ห้อด้วยข้อมูลของบริษัทเขาเองเลยนะครับก็คือข้อมูลเนี่ยต้องครบถ้วนแล้วก็ที่สำคัญนะท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับหลังจากนี้นะฮะเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องมีการกำหนดนะครับเรื่องการระยะเวลาในการซ่อมนะครับในการเคลมพวกของอะไรต่างๆเสียหายเนี่ยต้องมีเวลาที่ชัดเจนเพราะปัจจุบันอีกหนึ่งปัญหาคือรอซ่อมนานนะครับแต่เรื่องความปลอดภัยเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของการขับในดีทุกอย่างนะท่านผู้ชมที่กำลังสนใจนะเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องรอรอบเวลาขับเนี่ยต้องบอกว่าขับดีกว่ารถน้ำมันเยอะแล้วก็ประหยัดจริงๆนะครับแต่สมัยนี้ไม่มีติดมิเตอร์ TOU นะเพราะฉันก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับเนี่ยฮะก็บอกว่าต่อไปก็อาจจะต้องมีการกำหนดกรอบเวลาในการซ่อมนะครับศูนย์บริการนะของบริษัทต่างๆที่รับมาเป็นดีลเลอร์ของรถยนต์ไฟฟ้านี่จากจีนเนี่ยศูนย์บริการต้องกระจายครอบคลุมทุกๆ200กิโลนะครับสมมุติว่ามีศูนย์เนี้ยในระยะ200กิโลนี่ต้องมีอีกศูนย์นึงต้องมีอีกศูนย์นึงไม่ใช่ว่ารับมาเป็นดีลเลอร์เอารถมาขายแต่ทั้งประเทศมีอยู่50อย่างเงี้ยนะประชาชนเวลารถเสียหรือจะเข้าเช็คระยะมันลำบากซึ่งอันนี้จริงต้องเป็นตัวของผู้ใช้ด้วยนะบางครั้งซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยอย่ามองแค่ความสวยงามภายนอกท่านต้องเช็คข้อมูลดีๆด้วยนะครับเรื่องของการพัฒนาระบบสำรองอะไหล่เพียงพอการเรียกรถคืนรีคอร์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าพบปัญหานะครับท่านผู้ชมครับแจ้งได้ที่สายด่วนสคบนะฮะ1166ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็ให้ข้อมูลแบบครบถ้วนกันไปเลยนะท่านผู้ชมครับ
อย่างที่บอกนะผมก็เห็นด้วยแหละนะสำหรับใครที่อยากจะมีรถยนต์ไฟฟ้ามันประหยัดจริงๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าซื้อก็ดูบริษัทที่ท่านจะดีว่าเรื่องของศูนย์โชว์รูมนะฮะเรื่องของอะไรมีปัญหาเรื่องการรอซ่อมนานหรือเปล่านะครับมีปัญหาเรื่องการเคลมต่างๆหรือเปล่าเนี่ยเช็คให้ดีนะครับเรื่องประหยัดแน่นอนครับแล้วก็อย่าไปคิดถึงการขายต่อว่าเงินเถิดนะเพราะว่าความมั่นใจของผู้บริโภคของรถยนต์ไฟฟ้ามือสองมันอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นราคามันก็จะตกหน่อยนะครับจริงๆก็มีอยู่หลายแบรนด์นะที่ผมเห็นนักรีวิวนักวิจารณ์ในรถเนี่ยเขาก็ชื่นชมอยู่หลายแบรนด์อยู่เหมือนกันนะก็ลองเลือกดีๆนะฮะไปต่อกันที่เรื่องของ Uncross นะครับหลังจากที่ไทยแล้วก็กัมพูชาก็เห็นพ้องนะฮะยกเลิก MOU 44แล้วก็มีข่าวต่างๆตามมานะล่าสุดคุณรัชดาธนดิเรกครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชารายงานข่าวนะว่าฝ่ายไทยได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า Uncross นะครับในกรณีอ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลนะครับโฆษกรัชดาบอกว่าขอยืนยันรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศครับว่าไทยเนี่ยเพียงรับทราบการแจ้งเจตจำนงของฝ่ายกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่การรับทราบไม่ใช่ตอบตกลงหรือเห็นด้วยหรือเห็นชอบจากฝ่ายไทยแต่อย่างใดนะครับไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรใช้โอกาสนี้ในการพบหารือกันและใช้กลไกต่างๆที่มีอยู่อย่างเต็มที่แต่ MU 14เนี่ยเราไม่ใช้แล้วก็เขมรเขาก็บอกเออเนี่ยพอไม่ใช้แล้วไทยก็พร้อมที่จะเข้าใช้ระบบประนอมภาคบังคับของสหประชาชาติ Uncross นะไทยบอกเราแค่รู้ว่าคุณจะเข้า Uncross แต่เรายังไม่ได้ตอบตกลงอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของจริงๆแล้วน่าจะเป็นนักวิชาการหลายๆฝ่ายแล้วก็รวมถึงประชาชนคนไทยจำนวนมากแล้วนะฮะที่อยากให้ยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็น MOU ข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นเขตแดนผลประโยชน์ทางทะเลต่างๆนี่แหละนะซึ่งเรื่องของเรื่องคือกัมพูชาเนี่ยเขามาลากผ่านส่วนหนึ่งของเกาะกูดผ่านไป1ใน3ว่างั้นเถอะนะสะดุดตามแผนที่นะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วไม่ยอมแน่นอนนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเซ็นกันมาหลายสิบปีก็มันก็ไม่มีคืบหน้าอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางทะเลเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นก็ยกเลิกแล้วก็หาวิธีการอื่นนะครับส่วน MOU 43นี่เป็นทางบกนะนะนี่ก็ตอนนี้เขากำลังวางแนวเขตแดนอะไรกันอยู่นะครับก็หวังว่าจะไม่มีรอบ3นะนะครับเพราะเวลาเกิดปะทะคนที่เดือดร้อนคือประชาชนตามแนวชายแดนนั่นแหละนะครับสุดท้ายครับไปกันที่โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำถึงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาย้ำนะฮะว่ายังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินความเสี่ยงของไทยเนี่ยในระดับต่ำแต่ก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังในประเทศนะครับซึ่งสัตว์ที่พาหะก็เป็นสัตว์ฟันแทะนะก็คือหนูเลยอะตรงๆเลยนะไอตัวเนี้ยแน่ก็คือหนูนาหนูบ้านต่างๆนี่แหละนะครับติดเชื้อก็อย่างที่บอกครับมาจากการสูดดมฝุ่นละอองนะฮะที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหนูในพื้นที่ที่มันอับอากาศจริงๆนะครับซึ่งมันก็พบในประเทศไทยนี่มาหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าอัตราเนี่ยมันต่ำนะมันไม่เหมือนกับสายพันธุ์ที่พบในต่างประเทศที่ติดจากคนสู่คนได้นะครับปัจจุบันนะฮะยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือว่าวัคซีนป้องกันโรคนะครับก็รักษาตามอาการนะครับการป้องกันตนเองที่ดีที่สุดก็คือการลดโอกาสสัมผัสระหว่างคนกับสัตว์ฟันแทะต่างๆก็คือพูดง่ายรักษาความสะอาดของบ้านของสถานที่ทำงานอะไรต่างๆให้ดีนะครับทานของร้อนช้อนกลางหมั่นล้างมืออะไรก็ใช้ได้หมดแหละนะครับจริงๆแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ตระหนักแต่ก็ไม่ต้องตระหนกนะเพราะว่าเราประเทศไทยก็เจอมันมาหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าอัตราการติดแบบระบาดเนี่ยต่ำมากนะสำหรับไวรัสตัวนี้นะครับโอเคครับนี่คือข่าวสารนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับประจำเช้าประจำเที่ยงของวันอังคารที่12
พฤษภาคมวันนี้ชลบุรีอากาศดีมากนะฮะฝนตกปล่อยๆนะครับอากาศเย็นสบายก็ไม่แน่ใจว่าที่จังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับกลับมาพบกับรายการนี้นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบุคคลและบริษัทหลายแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนเมืองทองยูไนเต็ดแถลงขอโทษแฟนบอลหลังตกชั้นสู่ไทยลีก2พร้อมตั้งเป้ากลับสู่ลีกสูงสุดภายในปีเดียวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดส่วนการเจรจาเขตแดนหลังยกเลิก MOU 2544จะอยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและมีการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางการกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพ.ศ. 1982หรืออันกอร์สซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันกอร์สเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใด
3: เขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาเป็นภาคีอันกอร์สด้วยมันก็เป็นกรอบเดียวกันที่เราจะพูดคุยกันนะครับ CC ก็ถือว่าเราเลิกไปแล้วถ้าเขาเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันครอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรต่างก็มาเจรจาภายใต้อันครอสนะครับแต่ยังไม่ควรจะไปสรุปว่ามันจะมีใช้กลไกนี้กลไกเรามาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าภายใต้อันครอสเราต้องมาดูเส้นทั้งหลายกันใหม่อีกทีนึงนะครับอันครอสก็คือกติการะหว่างประเทศผมไม่รู้ว่าเขาแอบขึ้นอะไรยังไงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเราจะคุยกันภายใต้อันครอสกัน
2: สำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะขูจังหวัดตราดของไทยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะภายใต้หลักกฎหมายอันคอสต้องพิจารณาตามหลักเขตแดนทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศที่สากลยอมรับและไม่ทราบรายละเอียดว่ากัมพูชาไปขึ้นทะเบียนในลักษณะใดแต่ยืนยันไทยจะยึดหลักการหารือภายใต้กรอบกฎหมายอันคอร์สเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลว่าจะกระทบต่ออธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดหรือไม่ย้ำว่าหากพิจารณาตามหลักการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลจะเห็นได้ชัดว่าเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทให้ที่ประชุมพิจารณานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000,000 บาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้ประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้รัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลา และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อคิกออฟกิจกรรมพร้อมหยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทอาทิน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมพร้อมเชิญชวนประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาประหยัดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศ
2: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไปยังพื้นที่ห่างไกลและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกมากขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยกรมการปกครองได้รับสมัครผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศและมีผู้สมัครกว่า 10,000 รายก่อนคัดเลือกตามความเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุน Starting Kit หรือชุดสินค้าเริ่มต้นรวมถึงบัตรเติมน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการกระจายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อจะได้ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานพ่วงข้าง 1,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของโครงการคือการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดให้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานในการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
4: สินค้าไทยช่วยไทยก็จะเป็นสินค้าที่เราสร้างเป็นสินค้าทางเลือกให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดนะคะแล้วก็อีกความตั้งใจหนึ่งก็คือตั้งใจที่จะทำให้มีการกระจายทั่วถึงทั้งประเทศและในวันนี้ก็จะเป็นการร่วมมืออีกขั้นหนึ่งกับทางมหาดไทยกรมการปกครองก็ยังมีความคิดว่าเราน่าที่จะกระจายไปที่จุดที่ประชาชนเข้าไม่ถึงก็เลยมีการรับสมัครในเรื่องของรถเร่นะคะเราเรียกว่าไทยช่วยไทยรถเร่หรือว่าจะเรียกว่ารถพุ่มพวงก็ได้ซึ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะกระจายสินค้าได้ทั่วถึงก็มีผู้รับสมัครมีคนสมัครเข้ามาเป็นหมื่นรายนะคะแล้วเราก็มีการช่วยในเรื่องของสินค้าเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของตัวบัตรเติมเงินเติมน้ำมันนะคะ
2: นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนต่อยอดความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันสินค้า SME ที่มีศักยภาพและผ่านมาตรฐานให้สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ในอนาคตปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่เตรียมพร้อมจุดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายไปรษณีย์และรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้
5: นายเกียรติศิริสุภพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจติดตามจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและร่วมหารือแนวทางการเตรียมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาจำหน่ายในราคาประหยัดกว่าท้องตลาดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงรัฐบาลได้ใช้กลไกเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นจุดจำหน่ายหลักควบคู่ไปกับการใช้รถพุ่มพวงเพื่อวิ่งกระจายสินค้าเข้าสู่ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆเพื่อช่วยลดทั้งราคาสินค้าและลดภาระในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงมีกำหนดเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569พงศ์สิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนในพื้นที่
6: นายจักริดฝั่งชุนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้คัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายของรถพุ่มพวงทั่วประเทศโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน60คันจากข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง19อำเภอที่มีรถให้บริการรวมจำนวน293คันก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้และเริ่มดำเนินโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ไปพร้อมกันอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบแนวทางการสื่อสารแก่หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นเอกภาพ
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเพื่อมอบนโยบายการสื่อสารองค์กรและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันพร้อมมอบแนวทางการสื่อสารที่สำคัญ5ประการได้แก่การบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพการสื่อสารนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบและมืออาชีพการเพิ่มการสื่อสารจากพื้นที่ในรูปแบบการเล่าเรื่องรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและนักเรียนในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังหารือถึงวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนความปลอดภัยในสถานศึกษาการสื่อสารภารกิจของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพนักเรียนและครูซึ่งจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ตลอดจนการสื่อสารนโยบายไปยังผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมอนามัยร่วมกับสพฐเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอมกระตุ้นเด็กไทยลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งขยับร่างกาย60นาทีต่อวันสร้างพื้นฐานร่างกายที่เหมาะต่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
2: นายแพทย์ประกรณ์ตุงคาเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์โสภารัตน์ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอม Stop Fat Start Fit ภารกิจพิชิตสูงที่กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นณโรงเรียนศรีบุญญานนท์จังหวัดนนทบุรีโดยนายแพทย์ประกรณ์กล่าวว่ากรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ขยับเขยื้อนร่างกายด้วยกิจกรรมที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือเล่นกีฬาอย่างน้อย60นาทีทุกวันซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ชี้ชัดว่าการขยับร่างกายโดยเฉพาะการกระโดดจะช่วยกระตุ้นส่วนสูงได้สำหรับเด็กผู้หญิงควรกระตุ้นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายก่อนเริ่มมีประจำเดือนส่วนเด็กผู้ชายช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมปลายเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการกระตุ้นส่วนสูงซึ่งการกระตุ้นนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ต้องลงมือทำเองเท่านั้นหากเริ่มดีตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้พื้นฐานร่างกายดีและเป็นต้นทุนที่ใช้ได้ตลอดชีวิตโดยในเดือนหน้ากรมอนามัยจะเตรียมนำแผนกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายไปเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอให้ขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในปีหน้าด้วย ขณะที่นางสาอมรรัตน์กล่าวว่าเดิมระบบการศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาการเพราะเชื่อว่าเด็กที่เรียนเก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เพราะข้อมูลสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันทำให้ต้องปรับแนวคิดและมุ่งเน้นเสริมสุขภาพกายและจิตเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้ดำเนินชีวิตที่มีความสุขในอนาคตแคมเปญ นี้ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพและการเรียนแต่เป็นภาพรวมของประเทศในการลดภาวะความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งแต่ละปีไทยต้องเสียเงินกว่า 1,600 ล้านบาทในการรักษาโรคกลุ่มนี้หากลดการป่วยได้จะสามารถนำเงินเหล่านี้กลับมาใช้พัฒนาเด็กไทยได้มากขึ้นนาริมนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคนี้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังกลุ่มเชื้อสายพันธุ์ทางอเมริกาใต้เป็นพิเศษโดยรัฐบาลสั่งให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
8: สิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูดังกล่าวแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโซนในทางของเอเชียยุโรปจะเป็นอีกกลุ่มนึงของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มนึงทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็แยกผู้ป่วยมีระบบควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะ
1: สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคการป้องกันการติดเชื้อไวรัสฮันตาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการลดโอกาสการสัมผัสระหว่างคนและสัตว์พันธุ์แทะเป็นหลักโดยมาตรการที่สำคัญคือรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานปิดช่องหรือรอยเปิดที่อาจทำให้สัตว์ฟันแทะเข้าสู่อาคารได้เก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิดและปลอดภัยจากสัตว์ฟันแทะใช้วิธีทำความสะอาดอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่ปนเปื้อนจากสัตว์ฟันแทะเสริมสร้างสุขอนามัยด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอในช่วงที่มีการระบาดของโรคหรือเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยควรมีการตรวจและแยกผู้ป่วยอย่างรวดเร็วพร้อมติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรค
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปลัดเกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันพรุ่งนี้
11: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนและเกิดความภาคภูมิใจในวาระสำคัญของชีวิตเกษตรกรไทยรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและเกษตรกรดีเด่นสาขาต่างๆถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้เป็นพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เตรียมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลดิจิทัลไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA เปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดย EDDA เตรียมจัดงาน Knowledge Sharing การสร้างความเชื่อมั่นในโลกดิจิทัลด้วย Verifiable Credentials และการออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งโจทย์สำคัญของการบริการดิจิทัลในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความสะดวกและรวดเร็วเท่านั้นแต่ต้องมีระบบที่สร้างความเชื่อมั่นได้จริงตั้งแต่การยืนยันตัวตนไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทาง EDDA จึงเร่งผลักดันเทคโนโลยี Verifiable Credentials หรือ VC ซึ่งเป็นเอกสารรับรองดิจิทัลที่ตรวจสอบได้และ Digital Document Wallet หรือกระเป๋าเอกสารดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้งานจริงทั้งในส่วนของบัตรประชาชนดิจิทัลใบขับขี่ดิจิทัลและใบรายงานผลการศึกษาหรือดิจิทัลทรานสคริปต์สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาจากการใช้งานจริงพร้อมถ่ายทอดแนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวใช้งานง่ายสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนดิจิทัล ID ของประเทศไทยระยะที่2ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมณโรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรกรุงเทพมหานครผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ของ EDDA หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.edda.or.th ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเข้มงวดการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
12: พลตำรวจโทไตรรงค์ศิริพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.สั่งคุมเข้มปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศแบ่งการทำงานเป็น3ระยะได้แก่มาตรการเร่งด่วน3เดือนเอ็กซเรย์ระดมกวนล้างอาทิตรวจสอบและจะทำฐานข้อมูลคนต่างด้าวในทุกพื้นที่เน้นกลุ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาชญากรรมเศรษฐกิจแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ลักลอบเข้าเมืองและภัยต่อสังคมเขาตรวจคนพื้นที่เสี่ยงและจุดที่มีคนต่างด้าวรวมตัวจำนวนมากดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดทุกรายตั้งคณะทำงานร่วมหลายหน่วยงานเพื่อเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายรวมถึงมาตรการระยะกลาง 6-9 เดือนขุดลากถอนโคลนอาทิตรวจสอบการขออยู่ต่อในประเทศและการทำธุรกิจของคนต่างด้าวขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมกันทำผิดทั้งหมดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยทันทีศึกษาและเสนอแก้กฎหมายปิดช่องโหว่ที่ถูกใช้ก่ออาชญากรรมสุดท้ายมาตรการระยะยาว 1-2 ปีอาทิพัฒนารากฐานข้อมูลของคนต่างด้าวเชื่อมระบบวันโพลิสให้ทุกหน่วยเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ใช้ข้อมูลคัดกรองบุคคลเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติประสานข้อมูลกับตำรวจและหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผบ.ตร.ยังกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้หากตรวจพบให้ดำเนินการทางอาญาวินัยและปกครองโดยทันทีดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติสหรัฐอเมริกาเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2030
13: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเพื่อให้ประเทศสมาชิก UNFF 193ประเทศร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2530ใน3เป้าหมายหลักได้แก่การหยุดยั้งการสูญเสียพื้นที่ป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศการเพิ่มสัดส่วนป่าไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลด้านป่าไม้รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG และความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั่วโลกในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติโดยไทยให้ความสำคัญกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นมีการส่งเสริมบทบาทของชุมชนผ่านพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562ซึ่งปัจจุบันมีป่าชุมชนจำนวนเกือบ 12,000 แห่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ6ล้าน2แสนไร่ที่ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนอกจากนี้ประเทศไทยยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันไฟป่าคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริม

0: อันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพุบาเจาะหลังเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะบริเวณหมู่ที่1บ้านตะโลมียอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้แทนอำเภอยี่งอสหกรณ์จังหวัดและโครงการชลประทานจังหวัดร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และวางแผนปฏิบัติการประจำวันในการควบคุมเพลิงไหม้ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าหลังแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3บล็อกโดยบล็อกที่1ซึ่งสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำเข้าพื้นที่ล่าสุดวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นกลุ่มควันลดลงส่วนบล็อกที่2เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องหาบหามร่วมกับกำลังทหารและชาวบ้านในพื้นที่เร่งดับไฟให้สนิทขณะที่บล็อกที่3ยังน่าเป็นห่วงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามออกนอกพื้นที่เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนทั้งนี้ได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยจะใช้รถดับเพลิง14คันสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลามพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากตำบลพร่อนอำเภอตากใบซึ่งสถานการณ์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติจะย้ายในช่วงบ่ายวันนี้มาสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีจะใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยบินดับไฟเพิ่มเติมสำหรับล็อกที่3คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.จะมีการประชุมวางแผนติดตามสถานการณ์อีกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
2: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
1: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศต่อบุคคลและบริษัทกว่า9แห่งที่อยู่ในฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปเพื่อกีดกันอิหร่านจากเงินทุนสำหรับยุทโธปกรณ์โครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยคาดการว่าผู้นำจีนอาจช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเศษชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากวัตถุทางอากาศไม่ทราบชนิดจำนวน2ชิ้นที่พุ่งชนเรือบรรทุกสินค้า HMM นามูของเกาหลีใต้ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาจะถูกส่งมายังเกาหลีใต้ในเร็ววันนี้

0: เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดร่วมกับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้และผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันนี้ยังประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามสถานทูตอิหร่านประจำเกาหลีใต้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงพร้อมยืนยันว่ากองทัพอิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius ที่ติดธงเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางออกจากเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายลงจากเรือและถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวนางโมนิก้ากาเซียโกเมสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนระบุว่าภารกิจเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือ125คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius สำเร็จลุล่วงแล้วทั้งนี้เรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือและเจ้าหน้าที่แพทย์รวม27คนจะเดินทางต่อไปยังเมืองร็อตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ซึ่งคาดว่าจะถึงที่หมายภายในวันอาทิตย์นี้ขณะที่นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติเห็นชอบให้ถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ด้วยคะแนนเห็นชอบ255เสียงไม่เห็นชอบ26เสียงและงดออกเสียง9เสียงโดยข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การลงมติถอดถอนในครั้งนี้คือการที่นางซาร่าดูเตเต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการข่มขู่เอาชีวิตของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของวุฒิสภาฟิลิปปินส์และหากวุฒิสมาชิกมากกว่า2ใน3ลงคะแนนตัดสินว่ามีความผิดจริงนางซาร่าดูเตเต้จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไก่เดยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ที่กำลังลุ้นหนีตายเปิดบ้านเสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้เพียง1คะแนนเท่านั้นทำให้แข่ง36นัดมี38คะแนนรั้งอันดับ17ตามเดิมนำหน้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับ18แค่2คะแนนในขณะที่เหลือการแข่งขันอีก2นัดส่วนยุงทองมี44คะแนนอยู่ที่14รอดตกชั้นแน่นอนแล้วด้านเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของอังกฤษเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2ฮาวซิตี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะมิลวอลได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างมิดเดิลโบรหรือเซาท์แฮมป์ตันที่จะลงแข่งขันในคืนวันนี้การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมพลาดตั๋วฟุตบอลโลก U17 อย่างน่าเสียดายนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับและ AFF ฮุนไดครับว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดครับไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่ก็จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนครับอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วก็จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน
2: ถ้าพูดตรงตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่เฮนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนครับเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ
1: ่สโมสรเมืองทองยูไนเต็ด ยอดทีมจากศึกไทยลีกแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังทีมต้องตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีบนลีกสูงสุดอย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าจะคงรักษาโครงสร้างผู้เล่นเดิมที่มีคุณภาพพร้อมกับเป้าหมายเสริมทีมด้วยผู้เล่นที่มีศักยภาพเพื่อต่อสู้ในระดับไทยลีก2เพื่อเป้าหมายแชมป์ไทยลีก2ให้ได้ในฤดูกาลหน้าและกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชันเทลมอริสเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัตรสุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนรอได้สำเร็จโดยในรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุศรด้านทัดพงกบลบัญญากรนักหวดชาวไทยมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6-4และ2-0รีไทยโดยทัดพงจะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1-2เซต7-6ไทเบรก8-6 1-6และซุปเปอร์ไทเบรก7-10การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ50รายการเบนกาลูรู2ที่ประเทศอินเดียแม็กซิมัสพาราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ442ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสิทธารถราวัตรนักหวดเจ้าถิ่นจากอินเดียมืออันดับ537ของโลกไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ7-6ไทเบรก7-3จากชนะนัดนี้ทำให้แม็กซิมัสพราพลโจรผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างอามิดเวลมืออันดับ799ของโลกจากอิสราเอลหรืออดิตยาเบาเซก้ามืออันดับ1080ของโลกจากอินเดียต่อไปการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Thailand Junior World Tour Season 2สนามที่6รุ่น E-Boy ที่สนามโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทรา TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์75คว้าแชมป์ไปครองซึ่งจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ TJ ปันนวิทย์หวังใจสุขเก็บคะแนนสะสมรวมในฤดูกาลนี้เป็น385คะแนนยังคงรั้งอันดับ1ของตารางคะแนนสะสมประจำปีในรุ่น E-Boy พร้อมเพิ่มโอกาสลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบไฟนอลราวด์สำหรับการแข่งขัน Thailand Junior World Tour Season 2รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนที่สนามฟินิกโกกอล์ฟกรุงเทพมหานครโดยนักกอล์ฟที่ทำอันดับคะแนนสะสมดีที่สุดจะได้รับสิทธิ์และการสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญของนักกอล์ฟเยาวชนไทยในระดับนานาชาติอนาโตลีมาลีคินเจ้าของแชมป์โลกวัน MMA รุ่นมิดเดิลเวทและรุ่นไลท์เฮฟวีเวทวัย38ปีจากรัสเซียแสดงความมั่นใจว่ามีความพร้อมเต็มร้อยและเตรียมเดินหน้าล้างตากับคู่ปรับเก่ารุงอูมาคานแชมป์โลกวัน MMA รุ่นเฮฟวีเวทวัย34ปีจากเซเนกัลเพื่อทวงคืนบัลลังก์แชมป์โลกวัน MMA ครบ3รุ่นอีกครั้งในฐานะคู่เอกของศึก The Inner Circle ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ณสนามมวยลุมพินีรามอินทราถ่ายทอดสดสำหรับสมาชิกผ่าน live.1fc.com ตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 20:30 น. นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ for European Championship ที่เมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงมีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาฝึกซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบๆกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับบิติชมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบ ริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาดประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศหญิงจำนวน50คนไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมฝ่ายผลิตประเภทงานหล่อพลาสติกงานผลิตอาหารสำเร็จรูปงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจะส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคมนี้กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้ทันท่วงทีท่านผู้ฟังคะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาชญากรรมทางออนไลน์ก็พัฒนาไปอย่างซับซ้อนและแนบเนียนมากยิ่งขึ้นมิจฉาชีพใช้กลวิธีหลากหลายเพื่อหลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือแม้กระทั่งการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆส่งผลให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากและเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องหากท่านผู้ฟังเผลอโอนเงินให้มิจฉาชีพสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตั้งสติและดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการระงับความเสียหายและติดตามเงินคืนขั้นตอนแรกให้รีบติดต่อสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC หมายเลข1441โดยทันทีเพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางศูนย์ AOC จะทำหน้าที่ประสานงานกับธนาคารต้นทางอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการอายัดบัญชีของผู้กระทำผิดและป้องกันไม่ให้มีการโอนเงินต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับเคส ID หรือหมายเลขคดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ประกอบการแจ้งความหลังจากนั้นขอให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหมายเลขบัญชีปลายทางข้อความสนทนาหรือเอกสารอื่นๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีจากนั้นสามารถเข้าแจ้งความได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเดินทางไปยังสถานีตำรวจใกล้บ้านพร้อมนำเคส ID และหลักฐานทั้งหมดไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนหากมีการนัดหมายเพิ่มเติมผู้เสียหายควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้กระบวนการสืบสวนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนในกรณีอื่นๆเช่นถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมรีโมทให้รีบปิดเครื่องทันทีหรือตัดอินเทอร์เน็ตถอดซิมแล้วติดต่อธนาคารและแจ้งความโดยเร็วหลอกลงทุนหรือชวนทำงานออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงอย่าเชื่อโดยง่ายและอย่าโอนเงินไปยังบัญชีที่ตรวจสอบไม่ได้การซื้อขายออนไลน์ควรเช็คความน่าเชื่อถือร้านค้าและหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าในกรณีฟิชชิ่งหรือข้อมูลรั่วไหลรีบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีและแจ้งธนาคารเพื่ออายัดและออกบัตรใหม่ทันทีท่านผู้ฟังคะความไม่ประมาทคือเกราะป้องกันการถูกหลอกลวงที่สำคัญที่สุดการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นการตั้งสติและการดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องจะช่วยปกป้องทรัพย์สินของท่านพร้อมเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้กระทำผิดได้ทันท่วงทีรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยจากภัยออนไลน์นะคะจบบทความประจำวันเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้ว ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะยกเว้นวันพุธในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นแบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาเสนอวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะในช่วงหลัง 14:00 นก็จะมีการนำเสียงของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารนะคะที่12พฤษภาคมมาให้ได้รับฟังกันในช่วงเวลาหลังข่าว 14:00 นค่ะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เดี๋ยวก็จะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะว่าจะมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยพบกับคุณสุวิศ สมนัสนะคะควบคุมเสียงให้เราได้เราฟังกันอย่างชัดเจนพร้อมทั้งผู้ประสานงานค่ะน้องรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียค่ะนำภาพบรรยากาศแล้วก็ภาพฉากหลังที่สวยงามมาให้ได้เห็นกันได้ชมกันนะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยแล้วก็ส่งความคิดเห็นมาได้นะคะว่าพื้นที่ใดบ้างวันนี้มีฝนตกวันนี้มีอากาศครึ้มๆนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็ไล่เรียงมาให้ฟังได้แล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ได้รับฟังกันนะคะสวัสดีวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุยกันประกันสังคมค่ะยังคงพูดถึงเรื่องราวสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะมาตรา 63/7 จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์พูดคุยกับนักวิชาการนะคะคุณนิชาพัฒน์ขติวงศ์ซึ่งเป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในด้านหนึ่งของการช่วยเหลือเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรคอยติดตามกันค่ะวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้นำร่องนะคะ kick offไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะเป็นนโยบายสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่พบกับพลังงานนะคะปัญหาวิกฤตพลังงานต่างๆได้มีการเปิดลงทะเบียนรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะทุกๆวันศุกร์ก็จะมีเขาเรียกว่าคาราวานนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะเขาก็เลยมีการเปิดกิจกรรมค่ะกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพท่านรองนายกรัฐมนตรีนางสุภชีสุธรรมพันธ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เรียกด้วยการขับเคลื่อนเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะพากันนั่งซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างค่ะเข้ามายังบริเวณหน้าตึกสติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปยังตึกไทยคู่ฟ้านะคะบีบแตรเป็นสัญลักษณ์เพื่อ kick off กิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเปิดตัวสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดนำมาจับจ่ายใช้สอยกันนะคะที่เรียกว่าต่ำกว่าราคาในห้างสรรพสินค้าค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยนะคะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้สินค้าขายได้แล้วก็ทุกๆคนสามารถซื้อได้มากเท่าที่จะซื้อได้สินค้าที่ราคาต่ำคุณภาพมาตรฐานรสชาติส่วนผสมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยืนยันได้ค่ะแล้วก็ท่านนายรัฐมนตรีได้นำท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นดำเนินกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพรถพุ่มพวงครั้งนี้เนี่ยมีทั้งกระทรวงมหาดไทยนะคะกรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกับภาคเอกชนค่ะแล้วก็กลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 3,000 รายการมาจำหน่ายในราคาประหยัดนะคะลดสูงสุดถึง58%หน้าที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569ค่ะก็ผ่านไป2สุขแล้วนะคะก็จะมีสุขทุกสุขในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะ รถพุ่มพวงนะคะจะทำหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงแล้วก็เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดคุณภาพเดียวกับห้างสรรพสินค้ารถพุ่มพวงมีขนาดทั้งขนาดจิ๋วเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเอ็มก็เป็นรถสำหรับพ่วงข้างแล้วก็ขนาดแอลนะคะคือเป็นรถกระบะอันนี้คนก็จะคุ้นเคยกันแล้วนะคะเพราะว่าไปอุดหนุนซื้อผักสดผลไม้นะคะก็สามารถที่จะเป็นการช่วยภาระค่าครองชีพได้สิทธิประโยชน์ของรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการนะคะนั่นก็คือสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะโดยเฉพาะการพิจารณาจากรถพุ่มพวงเนี่ยกระบะได้ 3,000 บาทต่อเดือน3ล้อพ่วงข้างได้ 1,500 บาทต่อเดือนมอเตอร์ไซค์ก็ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ชุดสินค้าเริ่มต้นจากการทดลองตลาดนะคะซึ่งก็คาดว่าโครงการนี้จะลดภาระค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทมีเป้าหมาย4ล้านครัวเรือนนะคะจากการเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงนั้นกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่7พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียน 13,397 รายจำแนกเป็นรถยนต์ไซส์ L นะคะก็คือ 3,539 รายสามล้อพ่วงข้างไซส์ M ก็คือ 4,535 รายแล้วก็รถจักรยานยนต์ไซส์ S เนี่ยนะคะ 2,323 รายค่ะนโยบายสำคัญนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะรวมไปถึงกรมการปกครองเองเนี่ยนะคะก็มีนโยบายที่จะมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่รวมไปทั้งได้รับความร่วมมือนะคะจากพี่น้องประชาชนด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ประชาชนจะได้รับในการช่วยเหลือภาระค่าครองชีพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะเน้นย้ำด้วยว่าบทบาทสำคัญของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็การอำนวยความสะดวกต่างๆการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้เข้าใจนะคะพี่น้องประชาชนก็ได้รับอย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นค่ะรวมถึงบูรณาการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีกันทั่วหน้าอย่างยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นนโยบายสำคัญที่มาเรียนให้ได้รับทราบกันนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือเบื้องต้นในเรื่องของสำนักงานประกันสังคมช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: ค่ะมาถึงช่วงของคุยกันประกันสังคมนะคะเป็นช่วงหนึ่งสำคัญที่สำนักงานประกันสังคมจะมาประชาสัมพันธ์โครงการสิทธิประโยชน์ต่างๆให้พี่น้องผู้ประกันตนได้รับทราบกันนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์อีกด้านหนึ่งค่ะเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมาตรา63วงเล็บ7จะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณนิชาพัฒน์ขัตติวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณนิชาพัฒน์นะคะคุณนิชาพัฒน์ขัตติวงศ์นักวิชาการรายงานชำนาญการวันนี้คุยถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะอธิบายให้ฟังสักนิดนึงว่ามีสิทธิประโยชน์เรื่องนี้อย่างไรคะ
1: ก่อนอื่นเลยนะคะขอนำเรียนค่ะในเรื่องของเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะเป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประกันตนนะคะที่รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราได้มีประกาศนะคะคณะกรรมการการแพทย์ตั้งแต่วันที่17มกราคม2561เป็นต้นมาค่ะซึ่งตามนิยามเราก็เงินตัวนี้มันเป็นเงินที่ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่รับความเดือดร้อนจากความเสียหายไม่ว่าจะเป็นจากสถานพยาบาลตามสิทธิ์เองหรือสถานพยาบาลที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีที่ผู้ประกันตนไปเข้ารับการรักษาด้วยอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วได้รับความเสียหายตัวนี้ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ด้วยค่ะซึ่งต่อมาค่ะเรามีประกาศฉบับที่2วันที่13พฤศจิกายน2567นะคะเราก็ได้มีการปรับเพิ่มนิยามตามบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะว่าไอ้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังสามารถให้ครอบคลุมถึงสถานพยาบาลที่ทำความตกลงให้กับบริการทางการแพทย์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบการสังคมเนี่ยเช่น MOU 5โลกอย่างเงี้ยโรงพยาบาลที่นอกเหนือจากที่กำหนดไปแล้วแต่โรงพยาบาลที่ทำความตกลงกับเราเนี่ยเพิ่มเติมเราก็จะสามารถเข้าเงื่อนไขยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ได้อะค่ะ
0: เรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์แล้วอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์นะคะทำไมถึงจะต้องมีตามมาตรา63วงเล็บ7อะไรอย่างเงี้ยคะมันเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับท่านกฎหมายใช่ไหมคะเป็นประกาศที่มี2ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ที่มีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นคืออะไรนะคะ
1: คือเดิมค่ะที่เราเรียกตามมาตรา63วงเล็บ7สืบเนื่องจากมาตรา63ตามพรบประกันสังคมอะค่ะเขาจะกำหนดในเรื่องของประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันไม่เนื่องจากการทำงานมันก็จะมีวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3จนกระทั่งถึงวงเล็บ7ตรงวงเล็บ7อะค่ะเรามีการเพิ่มเติมในพรบฉบับที่4ของปี58ค่ะฉะนั้นเพิ่มในส่วนของเราได้กำหนดว่าเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ซึ่งเดิมพรบ.มาตรา33อ่ะจะไม่มีวงเล็บนี้ค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามบริบทหรือตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับการเจ็บป่วยผู้ประกันตนหรือสิทธิที่เขาที่ไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเหล่านี้ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เท่านั้นหรือว่า39ด้วยคะ
1: เนี่ยสืบเนื่องจากมาตรา63เนี่ยมันอยู่ในเราถามก็เราให้กรณีกับผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมฉะนั้นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็เฉกเช่นเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมกล่าวคือผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา33ก็คือมีการทำงานในระบบแล้วก็มีนายจ้างหรือไม่ว่าจะเป็นมาตรา39เป็นภาคสมัครใจอะค่ะที่ประกันตนเองก็สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ได้รวมถึงผู้ประกันตนที่ออกจากงานแล้วแต่ยังเป็นสิทธิคุ้มครองเราจะเรียกว่าผู้ประกันตนมาตรา38ตรงนี้ค่ะเราก็จะยังให้ความคุ้มครองอยู่อีก6เดือนแต่ไม่เกินค่ะ
0: ค่ะก็คือ33 38 39ได
1: ้
0: ใช่ไหมคะแต่ว่า40ไม่รวมนะคะ
1: ไม่ได้
0: 40ไม่รวมค่ะทีนี้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยจ่ายให้แก่ใครบ้างคะ
1: ค่ะจากก็เนื่องจากมันมี2ฉบับน้องอยากให้เท้าความเนื่องจากว่าฉบับแรกเนี่ยเราประกาศตั้งแต่วันที่17มกราคม61จะมีผลย้อนหลังวันตั้งแต่วันที่20ตุลาคม68ตรงนี้เดิมอ่ะเราให้ก็คือให้ผู้ประกันตนแล้วก็กรณีผู้ตนเสียชีวิตเราก็จะให้แก่สามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรเท่านั้นแต่เมื่อเรามีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในประกาศฉบับที่2เราก็มีการเพิ่มกรณีให้ทายาท กรณีผู้บรรทุนเสียชีวิตนะคะเราก็เพิ่มให้ก็คืออายะตรงนี้สิก็คือบุตรนะคะยกเว้นบุตรบุญธรรมนะคะหรือบุตรซึ่งได้ยกให้กับบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปค่ะแล้วก็เราจะให้สามีภรรยาบิดามารดาที่มีชีวิตอยู่หรือบุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุสิทธิ์ไว้ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ากรณีถ้าบุคคลกะดังกล่าวที่กล่าวมาค่
0: ะ
1: ไม่มีผู้ประกันตนไม่มีเนื่องจากไม่มีเนาะไม่มีญาติเนี้ยเราก็สืบไปอีกลำดับชั้นก็คือให้พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะคะล่ะถ้ายังไม่มีอีกก็ยังจะให้เป็นผู้อุปการะค่ะตัวเนี้ยก็จะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่เสียชีวิตไปได้ค่ะก็ตามลำดับชั้นค่ะที่มี
0: อันนี้ต้องมีคนไปร้องคือยื่นคำร้องไหมคะหรือว่าทางผู้สำนักงานประกันสังคมจะต้องสอบสืบได้ด้วยอัตโนมัติคะ
1: เดิมทีอะค่ะถ้าผู้ประกันตนยังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นสิทธิผู้ประกันโดยตรงก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะหรือกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตคือเหมือนกับว่าเสียชีวิตไปก่อนที่จะไปยื่นเรื่องก็เราก็จะให้ผู้เจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็จะทำบันทึกให้คำข้อเท็จจริงประกอบเพิ่มเติมนะคะว่าใครเป็นแพ้ผู้มีสิทธิ์สายตรงมีต่อนะคะแล้วก็ถึงจะเป็นการรับเรื่องแล้วก็นำจ่ายให้ได้ะคะ่ะหรือบางเคสก็เคยเจอค่ะว่ากรณียื่นเรื่องไปแล้วระหว่างดำเนินเรื่องนะผู้ประกันตนเสียชีวิตนี่ค่ะตัวเนี้ยก็จะต้องมีการสอบเพิ่มเติมว่าต้องตามแพ้ผู้มีสิทธิ์มารับผลประโยชน์หรือมายื่นเรื่องเพิ่มเติมค่ะก็มีค่ะ
0: ค่ะทีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับบริการทางการแพทย์ที่เป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยหมายความว่ายังไงคะ
1: ตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์จะมีแค่2ประเด็นใหญ่ค่ะก็คือความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยในการรับบริการทางการแพทย์ถ้าเกิดจากเหตุสุดวิสัยเนี่ยก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเราก็จะไปดูว่าเขาเสียหายในระดับไหนแล้วก็ถึงจะไปเทียบเคียงอัตราเงินช่วยเหลือ แต่ถ้าเกิดจากแพทย์ที่สภาพหรือโรคของผู้ประกันตนเองตัวเนี้ยเราจะไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเราถือว่ามันเป็นโรคเดิมหรือเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคที่ผู้ประกันตนเป็นอยู่แล้วหรือยังไงก็เป็นอยู่แล้วแพทย์ให้การรักษาตามหลักวิชาการทางการแพทย์แล้วแต่มันยังเกิดคอมพลิเคชันหรือความซับซ้อนของโรคตัวนี้ค่ะยังไงมันความเสียหายมันต้องเกิดตรงนี้แล้วตอนนี้เราถือว่าตัวนี้มันเป็นแพ้ที่สภาพของโรคมันก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ย้อนไปอีกสักนิดนึงว่าเป็นเกี่ยวการให้บริการทางการแพทย์ที่ว่าเนี่ยจะใช้กับโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานด้วยคะรวมไหมคะ
1: เป็นโรคที่ไม่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้คือไม่เกี่ยว
1: เ
0: นื่อง
1: เป็นโรคที่แบบเจ็บป่วยอุบัติเหต
0: ุ
1: หร
0: ือ
1: ว่ามีเหตุให้เป็นอย่างเงี้ยค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานก็คือจะมารับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ได้นะคะกรณีที่มีการทำหมันแล้วค่ะแล้วก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมายื่นเรื่องแล้วก็ขอรับเรื่องช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไหมคะ
1: คือกรณีทำหมันเราถ้าเราดูสถิติย้อนไปจะพบว่ากรณีทำหมันและตั้งครรภ์อ่ะจะมีสถิติผู้ประกันตนมายื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยเพิ่มขึ้น
0: อ
1: ย
0: ่
1: างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องฉะนั้นถามว่ายื่นเรื่องได้ไหมเขาโดยความที่ประกันตนเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาทำหมันแล้วเราถูกโรงพยาบาลชั้นนำมาที่ที่ดีที่เขาเลือกแล้วยังเกิดนี้ปุ๊บตรงเนี้ยหลักเกณฑ์คือเขารู้สึกว่าเขารู้สึกความเสียหายเมื่อมันไม่ได้ประสงค์ที่จะตั้งครรภ์แล้วเขาสามารถยื่นเรื่องได้ภายใน2ปีโดยก็สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันเขตพื้นที่นี้ที่ใกล้บ้านได้ทุกแห่งนะคะทีนี้พอขึ้นเรื่องไปแล้วก็อยากทำความเข้าใจหรือว่าอยากให้ข้อมูลเนาะว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะคะซึ่งคณะกรรมการการแพทย์เราก็ได้มีแนวทางในการกำหนดในการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีทำหมันและตั้งมันคือกรณีถ้าผู้ประกันตนมีหลักฐานการตัดท่อนำไข่หรือมีหลักฐานในการ ทำหมันที่ชัดเจนนะคะหรือผลพยาธิสภาพผลพาโถอย่างเงี้ยค่ะว่ามีการตัดจริงๆเนี้ยตัดรังไข่ออกไปแล้วทั้งสองข้างเรียบร้อยคือเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะแล้วถือว่าการทำหมันหลังการตั้งครรภ์นั้นนะคะเป็นพยาธิสภาพของโรคก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้เหลือเบื้องต้นความหมายก็คือว่าคือมันมีเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้ว่าท่อนำไข่ที่มันเคยตัดออกไปแล้วเขาจะมาติดกันอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในบริบทของสภาพแวดล้อมหรือภาวะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันตรงเนี้ยค่ะนี่เป็นเหตุผลทางการแพทย์ว่าเออเรามีหลักฐานคำและชัดเจนแน่นอนแต่วันนึงท่อเขามาติดกันแล้วเกิดให้ตั้งขันตัวในเราถือเป็นพยาธิสภาพก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่มีหลักฐานสนับสนุนการตัดท่อนำไข่หรือไม่มีหลักฐานการทำตอนนี้เราถือว่าการตั้งครรภ์ภายหลังทำหมันครั้งนั้นน่ะเราถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจากการรับบริการทางการแพทย์ค่ะก็มีสิทธิ์จะขอยืดรับเงินเฉลี่ยเบื้องต้นก็อนุกรรมการก็จะพิจารณาในเรื่องของจำนวนเงินอย่างเงี้ยค่ะว่าเสียหายแค่ไหนหรือว่ายังไงอะค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือเป็นกรณีตัวอย่างนะคะกรณีตัวอย่างของการรับบริการทางการแพทย์แล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากที่ไปทำหมันแล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่ายื่นเรื่องเนี่ยต้องมีกำหนดระยะเวลาไหมคะว่าผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องยื่นเรื่องที่รับขอความรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยจะต้องยื่นภายในกี่ปีมีระยะเวลาไหมคะ
1: การยื่นเรื่องค่ะการยื่นเรื่องเนี่ยก็เสมือนสิทธิประโยชน์ทั่วไปที่บนตนมายื่นเรื่องเจ็บข้อทุกข์ตายทั่วไปก็คือง่ายๆก็คือภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีนับแต่วันที่จะรับทราบความเสียหาย
0: ค่ะ
1: ก็สามารถยื่นเรื่องได
0: ้อ๋อก็คือสามารถที่จะยื่นภายใน2ปีนั้นแต่ว่าต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมสาขาที่ใกล้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะที่สะดวกที่ใกล้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าเมื่อผู้คนไปแล้วอาจเอกสารอาจจะไม่ครบอาจจะต้องกลับมาขอเวทระเบียนขอเอกสารต่างๆที่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะมีข้อแนะนำให้ขอเพิ่มเติมเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเองอะค่ะก็จะแนะนำให้ไปที่สะดวก
0: อย่างเคสของการทำหมันแล้วตั้งครรภ์เนี่ยมันยังเห็นว่ามีผลให้เห็นชัดเจนว่าเกิดจากความผิดพลาดบกพร่องอะไรต่างๆแล้วมันเกิดท้องขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีไปผ่าตัดแล้วก็อาการนั้นไม่หายขาดเช่นอาจจะลืมอุปกรณ์อะไรภายในการผ่าตัดนั้นๆอย่างเงี้ยแล้วเกิดไปรักษาอีกรอบนึงถึงได้รู้ว่าเกิดจากสาเหตุนี้อันเนี้ยเราสามารถทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไปร้องเรียนขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะกรณีอาจจะเป็นครั้งแรกเราอาจจะเข้าโรงพยาบาลอาจจะไปการทำคลอดหรืออย่างเงี้ยเนาะแล้วทำคลอดแล้วพอหลังคลอดไปเรารู้สึกว่ามีอาการปวดท้องเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยค่ะเราก็คือกระบวนการคลอดมันสิ้นสุดณวันนั้นละเรากลับบ้านวิชาร์จกลับบ้านละแล้วเราเกิดมีภาวะแทรกซ้อนมาหรืออะไรต่างๆที่มันทำใหเราไม่สบายเรากลับไปอาจจะไปโรงพยาบาลอื่นหรือไปด้วยเหตุฉุกเฉิน
0: ไม่จำเป็นต้องวนโรงพยาบาลเดิมใช่ไหมคะ
1: แต่ทางนี้ถ้าเราเนื่องจากมันเป็นเรื่องของเหมือนการกรณีเจ็บป่วยอยากจะแนะนำให้ผู้ประกันตนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธ
0: ิ์
1: เพราะเราไม่ทราบว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันฉุกเฉินหรือว่ายังไงก็ไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยอะไรอยากให้แนะนำให้เข้าสถานพยาบาลการสิทธิ์ก่อนเป็นอันดับแรกเป็นซะเสียแต่ว่าระยะไกลหรือในเรื่องของช่วงเวลา
0: หรือ
1: ความเร่งด่วนฉุกเฉินที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไม่สามารถเข้าสถานพยาบาลการสิทธิ์ได้ตรงนี้เราก็เข้าสถานพยาบาลที่ใกล้ได้ค่ะตัวเนี้ยพอเราเข้าไปครั้งที่โรงพยาบาลที่สองแล้วเกิดว่าเอ๊ะหมออาจจะลืมผ้าก๊อซไว้หรือแผลไม่สะอาดแผลติดเชื้อตัวเนี้ยค่ะสามารถขอเวชระเบียนทั้งสองแห่งนะคะแล้วก็มายื่นเรื่องได้เพื่อที่คณะอนุกรรมการจะได้พิจารณาว่าเอ๊ะหลังจากที่ดิฉันไปแล้วมันแพทย์เขามีการระบุสรุปเป็นยังไงบ้างแล้วไปโรงพยาบาลที่สองมาด้วยอาการอะไรเกิดจากอะไรหรือเกิดจากอาจจะเป็นเองแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการคลอดหรือจะเป็นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยทางวิชาทางการแพทย์ ท่านอนุที่เป็นท่านอาจารย์แพทย์เนี่ยค่ะเขาเป็นคนพิจารณาให้ในเรื่องของความเสียหายค่ะที่สัมพันธ์กับโรคหรือไม่สัมพันธ์กับโรคค่ะ
0: ค่ะก็จะมีคณะกรรมการซึ่งมีแพทย์อยู่ในคณะกรรมการนั้นเป็นผู้พิจารณาถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้
1: ก็จะเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะค่อนข้างที่จะครบไม่ว่าจะเป็นสูตินารีแพทย์หรือออโถหรือว่าหมอหัวใจหรือว่าหมอที่เราจะโรคที่ส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าอาจจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเราอาจจะขอปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ความเห็นเพื่อที่จะเสนอเข้าคณะอนุกรรมการก็เป็นได้ค่ะ
0: ค่ะก็คือเราสามารถที่จะนำเอกสารหลักฐานจากสองโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลที่ตามสิทธินั้นไปยื่นแล้วก็จะมีคณะกรรมการซึ่งเป็นแพทย์ในวินิจฉัยให้ว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือไม่นะคะค่ะแล้วก็อัตราการจ่ายนะคะจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี่มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินยังไงคะ
1: สำหรับอัตราการจ่ายเงินนะคะเราก็ได้มีการเราเรียกว่าเป็นมิดล็อกเนาะหรือตารางเปรียบเทียบความเสียหายจะมีอยู่3ระดับนะคะซึ่งระดับแรกนะคะก็เป็นระดับที่3ก็เป็นเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้เกิน 100,000 บาท
0: ค่ะ
1: และในกรณีที่2ก็คือสูญเสียอวัยวะหรือพิการหรือมีได้รับผลกระทบต่อชีวิตเราก็จะพิจารณาเงินเฉลี่ยเบื้องต้นได้ตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 240,000 แล้วก็ระดับที่1ก็คือกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะเราก็พิจารณาตั้งแต่ 240,000 แต่ไม่เกิน 400,000 ฉะนั้นเงินการจ่ายเงินเฉลี่ยเบื้องต้นเพดานสูงสุดอยู่ที่400,000 บาทอาคารกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวรตัวนี้ฉะนั้นผู้บางตนบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าคณะอนุกรรมการอาจจะมีการพิจารณาแล้วอาจจะจ่ายไม่ได้เต็ม 400,000 เนื่องจากว่าคือมันจะมีช่วงของระดับของความเสียหาย

0: พวกแบบตามใบเสร็จหรือสิ่งที่ผู้คนต้องการร้องขออย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอันนั้นเป็นสิทธิ์ที่ต้องได้ตามสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่มีการพิจารณาช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นต้องทำยังไงบ้างคือผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิ์ใครบ้างที่มีสิทธิ์แล้วก็จะจ่ายยังไงจะดำเนินการยังไงคะ
0: ค่ะก็อย่างอื่นเลยก็คือก็ผู้ตนหรือทายาทผู้มีสิทธิ์อะค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็พิจารณาแล้วว่าตนเข้ารับการรักษาตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันน่าจะได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์แหละก็ให้ไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตจังหวัดพื้นที่สาขาใกล้บ้านนะคะก็ถ้าเราทราบเรื่องสมมติเราทราบเรื่องวันเนี้ยเราก็นับไปเลยว่าพยายามให้ไปเร็วให้เร็วก็คือไม่เกิน2ปีนับจากวันที่รับทราบความเสียหายก็อยู่ในช่วงระยะเวลาของการคุ้มครองนะคะฉะนั้นพอไปปุ๊บสิ่งที่ดีที่สุดก็อยากจะแนะนำให้มีการเตรียมสำเนาเวชระเบียนถ้ามีนะคะหรือซีดีหรือผลอัลตราซาวด์ผลซีทีสแกนต่างๆที่มีที่มันสอดคล้องกับโรคที่เราเป็นหรือที่เราไปรักษาแล้วมันอาจจะเกิดความเสียหายจากตรงนั้นนะคะก็นำมาพร้อมกับวันที่เราไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะอำนวยความสะดวกในการขอเวชระเบียนจากโรงพยาบาลให้ค่ะก็เหมือนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกันตนเนี่ยค่ะก็แต่ถ้าผู้ประกันตนเอาสะดวกเอาไปเองก็จะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินงานก็เร็วขึ้นค่ะ
1: อืมค่ะทีนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะเรื่องของเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ค่ะ
0: ค่ะต้องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะก็หรือไม่ก็จะเป็นสิทธิ์อื่นๆนะเรื่องอื่นก็สามารถได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งใกล้บ้านเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นจะมีสายด่วน1506นะคะซึ่งตัวนี้เราจะให้บริการตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็สำนักระบบบริการทางการแพทย์เองที่ให้ดูแลเรื่องนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะ
1: แล้วก็สามารถที่จะดูข้อมูลส่วนตัวเรื่องของสิทธิประโยชน์ส่วนตัวได้ด้วยของผู้ประกันตนนะคะทางเว็บไซต์ได้นะคะ www.sso.go.th แล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แอปพลิเคชัน
0: หลากหลายช่องทางที่ผู้ประกันตนสามารถผู้ประกันสามารถเข้าถึงได้ทุกช่องทางเลยค่ะและทุกช่องทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการเราตอบข้อสักถามของผู้ประกันตนอยู่ค่ะ
1: อืมค่ะแล้วก็มีพอดีมีทาง Facebook Live เนี่ยมีคุณเจริญชัยถามเข้ามาอาจจะนี่อาจจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นคำถามปลายเปิดทั่วไปว่าคุณเจริญชัยเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์เขาขอถามเรื่องของสูตรแคร์ฐานบำนาญใหม่จะเริ่มใช้เมื่อไหร่คะพอจะตอบได้ไหมเอ่ย
0: ถ้าเป็นสูตรแคร์ขออนุญาตน่าจะเป็นเวทีหน้าค่ะของสูตรแคร์
1: กำลังอยู่ในเรื่องของการดำเนินงานอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานก็จะมีการท่านผู้บริหารเขาก็มีการกำชับในเรื่องของการปรับสูตรหรือการให้ข้อมูลกับผู้ประกันตนที่ถูกต้อง
1: ค่ะค่ะก็คงต้องมีการประชุมกันให้แน่นอนก่อนแล้วถึงจะประกาศใช้จริงจัง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็เร่งดำเนินการอยู่นะคะ
1: เร่งอยู่นะคะคุณเจริญชัยฟังอยู่นะคะติดตามข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีประกาศใช้กันก็รอติดตามฟังข่าวกันวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะคุณนิชาภัทรขัตติวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสด
1: ี
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์นะคะเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเราได้ยินได้ฟังกันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องของมาตรา63/7นะคะเป็นความช่วยเหลือที่ให้สำหรับผู้ประกันตนในกรณีที่มีความเสียหายเกิดจากการรับบริการทางการแพทย์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราควรจะรู้ไว้นะคะสำหรับสิทธิของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะมาตรา33/39นี่มี38เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มาตรา40ก็จะเป็นบุคคลที่เป็นอาชีพอิสระทั้งหลายก็ฟังทางวิทยุทางรายการทั่วที่ถิ่นไทยก็จะมีเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะพูดคุยกันประกันสังคมนะคะสำหรับในช่วงนี้จะขออนุญาตพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวข่าวสารกันต่อกับสารคดีนะคะในช่วงนี้จะมีสารคดีให้ฟังกันเรื่องของวันพฤชมงคลวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: เมื่อฤดูกาลเพาะปลูก

0: น้อมรำลึกถึงพระราชพิธีสำคัญที่สืบทอดมาแต่โบราณนั่นคือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยและเสริมความมั่นคงด้านอาหารของประเทศต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพิธีสงฆ์เข้ากับพิธีพราหมณ์จึงเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพระราชพิธีประกอบด้วยสองส่วนคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์จัดขึ้นวันแรกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานจัดวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงช่วงสำคัญคือการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาขวัญด้วยการเลือกผ้านุ่ง3ขนาดคือ4คืบ5คืบและ6คืบเพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งของพระโคเพื่อทำนายความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลน้ำท่าและเศรษฐกิจของบ้านเมืองพระราชพิธีอันเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมที่สืบทอดจากอดีตสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรไทยเป็นพลังแห่งความหวังที่ส่งต่อไปยังเกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์สืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นไทยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งแผ่นดินให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
1: ด้วยพระราชปณิธานอันเนื่องแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
2: ้พามาจับไต AIและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: 13:38 นะคะพบกับทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อสักครู่ได้ฟังสารคดีวันพืชมงคล2569นะคะก็วันเป็นวันพรุ่งนี้ที่เป็นจะมีพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลนี้นะคะเป็นพระราชพิธีที่สืบสานมาอย่างยาวนานในตั้งแต่กรุงสุโขทัยค่ะแล้วก็มีที่มาประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนะคะในสมัยรัชกาลที่4ก็ได้มีการฟื้นเรื่องของโบราณราชประเพณีนี้ขึ้นมาพระราชพิธีนี้ประกอบด้วยพิธีสำคัญ2พระราชพิธีก็คือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ค่ะจะจัดขึ้นวันนี้นะคะวันที่12พฤษภาคมประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะและมีพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญถือว่าเป็นพิธีพราหมณ์นะคะจัด ขึ้นที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยจะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยอย่างสวยงามนะคะเป็นโบราณราชประเพณีที่เราจะได้เห็นกันปีละ1ครั้งจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ฤดูฝนนั่นเองนะคะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้ก็ได้มีจัดงานพระราชพิธีสำคัญอย่างเต็มรูปแบบอย่างเรียกว่าได้เห็นพระราชพิธีที่มีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่กระทำกันเป็นประจำทุกๆปีเป็นการอนุรักษ์ราชประเพณีอันดีงามแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะมีพระราชกระแสที่มีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินมาทุกๆปีและปีนี้ก็จะเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งนะคะที่จะได้เห็นโบราณราชประเพณีนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงภาพบรรยากาศของงานพระราชพิธีนี้สำคัญนะคะโดยจะมีพระยาแรกนาหรือว่าอธิบดีกรมการข้าวนะคะจะอยู่ในพิธีพระยาแรกนานี้จะมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตำแหน่งส่วนที่เป็นทำหน้าที่สำคัญก็คือเทพีคู่หับทองเทพีคู่หับเงินก็จะมีข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเข้าทำพิธีแล้วมีข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนเกษตรกรนะคะซึ่งเรียกว่าสำคัญแล้วก็มีข้าวพระราชทานมีพันธุ์ข้าวพระราชทานที่จะได้หว่านในพระราชพิธีแรกนาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลให้แก่พืชที่เพาะปลูกในปีนี้นะคะก็ติดตามบรรยากาศกันได้ในวันพรุ่งนี้จะมีทั้งการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะมีขบวนพระยาแรกนามีพิธีไถหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเปิดฤดูกาลเพาะปลูกแล้วก็การเสี่ยงทายพระโคก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะเชื่อว่าสามารถพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรในปีนี้ได้การแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำไปปลูกเป็นสิริมงคลให้กับไร่นาของตัวเองนะคะพิธีนี้เป็นพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาพรุ่งนี้นะคะ 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญด้วยนะคะก็ติดตามรับชมบรรยากาศได้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแต่ถ้าฟังเสียงก็ฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและสถานีวิทยุทั่วประเทศเลยจะรับสัญญาณเสียงเพื่อนำบรรยากาศมาให้รับชมรับฟังกันค่ะมาถึงเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีบ้างค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างที่บอกว่ามีเรื่องของฟุตบอลโลกด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการในการที่จะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะได้ช่วยนำภาพบรรยากาศของการถ่ายทอดเสียงนะคะถ่ายทอดเสียงการแข่งขันถ่ายทอดสดบรรยากาศของการแข่งขันให้ได้ชมกันทั่วประเทศเลยเพราะว่าการนายกรัฐมนตรีเนี่ยรับทราบเรื่องของการถ่ายทอดสดจากกรมประชาสัมพันธ์ประสานกับทางกสทช.นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถจะบอกรายละเอียดได้ทุกๆอย่างนะคะเพราะว่ารู้แต่ว่าคนไทยได้ดูแน่นอนล่ะย้ำว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือว่า FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าสำนักงานกสทช.พยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกับ ทุกครั้งที่ผ่านๆมาค่ะรัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับสัมปทานในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางผู้รับผิดชอบดำเนินการกันนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยได้ดูแน่นอนได้ดูฟรีด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องฟรีสินะนะรับปากแล้วก็ได้ดูแน่นอนนะคะว่าคนไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดการประชุมการถ่ายทอดสดเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะได้ดูกันแน่ๆและนอกจากนั้นเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการเตรียมเป็นเจ้าภาพนะคะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะสร้างรายได้สร้างโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการเงินการคลังระดับโลกค่ะการประชุมคณะเจ้าภาพนะคะจากการประชุม IMF นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกค่ะเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านเงินด้านการเงินการคลังนะคะทำให้ทั่วโลกนั้นจับตามองประเทศไทยโดยไทยก็จะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นประจำปีนะคะครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งที่2แล้วสะท้อนให้เห็นว่าไทยนั้นเป็นประเทศที่ประชาคมโลกเชื่อมั่นและให้ความสนใจในด้านการเงินการคลังระดับโลกก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยและคนไทยทุกๆคนนะคะในการแสดงศักยภาพความพร้อมอัตลักษณ์ของความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลกและความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกค่ะโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนจาก189ประเทศนะคะจะช่วยสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็ทำให้เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากแล้วก็เน้นย้ำค่ะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและประชาชนชาวไทยในระยะยาวค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะในวันพรุ่งนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลท่านจะลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในวันพรุ่งนี้วันที่13พฤษภาคมนะคะเพื่อที่จะติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะจ๊ะประชาคมอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนไทยมากๆค่ะเรื่องของการป้องกันและปราบปรามนอมินีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะหลังจากพบธุรกิจที่ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายๆแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีหลังจากที่เปิดปฏิบัติการสแกนข้อมูลบริษัทภายในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆค่ะพบความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะมีบริษัทนอมินีอยู่จำนวนมากแล้วก็หลากหลายรูปแบบด้วยก็พยายามหาทางร่วมกันนะคะวางแนวทางในการตรวจสอบนอมินีอย่างเข้มข้นอันนี้จะมี DSI ลงพื้นที่ด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะมีการโฟกัสไปที่เกาะดัง2เกาะค่ะก็คือเกาะพังงานแล้วก็เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะว่าการร้องเรียนของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจมีชาวต่างชาติบางคนบางกลุ่มนะคะรวมตัวกันเป็นก๊กเป็นก๊วนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพยากรของไทยมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะคะสร้างภาระในสังคมเป็นที่เอื้อมระอาของชาวบ้านในพื้นที่จากการตรวจสอบค่ะบริษัทในเกาะพังงานและเกาะสมุย 16,811 รายพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนด้วย 11,426 รายหรือคิดเป็น 67.97% ถือว่าเยอะทีเดียวนะคะชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราแล้วก็มาร่วมในชื่อว่าชื่อบริษัทร่วมในประเทศไทยปัญหาโนมินีเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจความมั่นคงทางธุรกิจของประเทศในหลายมิติทั้งทางด้านการแข่งขันการจัดเก็บรายได้นะคะภาครัฐและความเชื่อมั่นของนักลงทุนการดำเนินธุรกิจค่ะ ก็จะผ่านนอมินีทำให้ผู้ประกอบการเป็นชาวต่างชาติเนี่ยสามารถเข้ามาครอบครองธุรกิจกฎหมายสงวนไว้โดยไม่เป็นธรรมกับชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะนั่นหมายความว่าเขาก็เอาเปรียบนะคะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริษัทโดยที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ทำได้ง่ายๆเลยแต่ว่าคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าไม่เป็นธรรมได้รับความไม่เป็นธรรมนะคะรวมไปถึงส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นไม่สามารถแข่งขันกันได้ทางด้านเงินทุนเทคโนโลยีต้นทุนที่ทำได้อย่างเท่าเทียมก็ไม่เท่าเทียมนะคะก็จะทำให้เป็นปัญหาทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ปิดกิจการของคนไทยในระยะยาวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมากๆนะคะคนไทยเราเองเนี่ยโดนธุรกิจแบบนี้เข้ามาหาผลประโยชน์มากเลยนะคะค่ะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีอีกเรื่องนึงที่คนไทยก็รออยู่นะคะเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านท่านได้ให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีฝ่ายค้านเนี่ยส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งถือว่าใช้วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งฝ่ายค้านก็ให้ความเห็นนะคะว่าไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนั่นเองซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝ่ายบริหารหรือว่ารัฐบาลในฐานะของผู้บริหารราชการแผ่นดินก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะส่วนที่ฝ่ายค้านนะคะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็ทำให้โครงการที่รัฐบาลวางไว้สะดุดหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เลยเพราะว่าพระราชกำหนดนั้นมีผลบังคับใช้แล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเพียงแต่ว่าอาจจะมีความล่าช้าบ้างหากสมาชิกรัฐสภาที่สามารถรวบรวมรายชื่อได้1 ใน 5ส่งเรื่องเข้ามาซึ่งก็จะทำให้ประธานสภาต้องบรรจุวาระดังกล่าวนั้นเข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระแรกแต่ยืนยันนะคะว่าเป็นคนละส่วนกันและด้านหนึ่งก็คือการนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะนายกรัฐมนตรีมีการเตรียมฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดหรือไม่อันนี้หากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วส่วนจะมีการวางแผนเป็นแผน2หรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามีแผนเดียวแหละคือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งย้ำว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องมั่นใจว่าจะออกพระราชกำหนดได้นั่นเองนะคะก็ท่านก็ให้ความเชื่อมั่นค่ะว่าเราจะสามารถนำเงินนี้ไปใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เต็มที่นะคะในช่วงที่ภาวะการของบ้านเมืองเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองนะคะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านให้ความชัดเจนนะคะมีเรื่องของประเด็นของการเร่งช่วยซื้อรถ EV แก้ปัญหารถชำรุดลอยแพราคาดิ่งสิ่งนี้นะคะสคบได้จัดทำเป็นอีบุ๊กฉลากรถไฟรถยนต์ไฟฟ้าเช็คก่อนซื้อนั่นเองค่ะมีเรื่องห่วงใยมาจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวสุภมาศอิสรภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะท่านเป็นประธานประชุมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็หาแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะผู้บริโภคต้องเผชิญหน้าทั้งกรณีรถยนต์ชำรุดบกพร่องไม่คืนเงินจองซื้อแล้วปรับราคาลงศูนย์บริการปิดตัวไม่มีอะไรรองรับหรือว่าซ่อมล่าช้า ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะซึ่งก็จำเป็นต้องเร่งหามาตรการในการคุ้มครองและเยียวยาอย่างเป็นธรรมค่ะโดยข้อร้องเรียนข้อร้องทุกข์เนี่ยในช่วงปี2567ถึง2569มีผู้ร้องเรียนเข้ามา 1,348 รายนะคะเป็นการปกป้องสิทธิผู้บริโภคโดยสคบเองก็มีมติดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนให้แก่ผู้บริโภคค่ะพร้อมทั้งย้ำว่ารถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะคะแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจต้องทำฉลากสินค้าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงฉลากให้เห็นแล้วก็อ่านได้ชัดเจนหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้แล้วก็ยังสั่งการให้สคบนั้นจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลฉลากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยพร้อมทั้งอธิบายสาระสำคัญของฉลากสิทธิผู้บริโภคนะคะแนวทางตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ประชาชนนั้นใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะประชาชนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็ขอให้ตรวจสอบฉลากสินค้าหรือว่าเงื่อนไขการรับประกันกรอบเวลาซ่อมมาตรฐานข้อมูลศูนย์บริการความพร้อมของอะไหล่อ่านสัญญาจองให้ครบถ้วนนะคะเก็บใบเสร็จใบจองโบรชัวร์แล้วก็เอกสารโฆษณาทุกชิ้นไว้เป็นหลักฐานค่ะถ้าหากว่าเราถูกเอารัดเอาเปรียบก็สามารถร้องเรียนกันได้นะคะที่สคบมีคนที่เป็นผู้ที่จะคอยดูแลนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์คุ้มครองผู้บริโภคอย่างน้อยเนี่ยก็ดูแลสิทธิ์เราอย่างเต็มที่สคบก็ยืนยันนะคะว่าจะดูแลให้เรียบร้อยค่ะเอาละค่ะในช่วงที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะนอกจากเรื่องของฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้นวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนะคะกรมประชาสัมพันธ์ก็เสนอให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตอนนี้รับทราบในที่ประชุมเรียบร้อยทางกระทรวงการคลังก็มีการเสนอให้มีการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะนะคะซึ่งถือว่าใช้ในปีงบประมาณ2569เนี่ยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานเศรษฐกิจวงเงิน400ล้านบาทอันนี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวจะมีการนำเสียงของการแถลงการประชุมมาให้รับทราบกันนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศก็เสนอนะคะเรื่องยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะให้มีการแต่งตั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์เป็นผู้ที่ศึกษาทบทวนวีซ่าทุกชนิดด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นะคะเรื่องของการซื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้างใช้เป็นธรรมเนียบเอกอัครราชทูตต่างๆที่กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอมีหลายๆเรื่องค่ะซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยเราจะได้รับฟังผลการประชุมอย่างแน่นอนนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีอีกหลายๆเรื่องค่ะเรื่องของท่านเรื่องของชายแดนนะคะปัญหาชายแดนก็มีการพูดถึงสแกมเมอร์ค่ะแล้วก็มาเชื่อมโยงกับทางผู้ที่ต้องหาที่ได้รับการจับกุมนะคะในหมิงเฉินซันเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์หรือเปล่าอันนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวว่านายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการว่าเรื่องนี้พูดไม่ได้มากนะคะแต่ว่าคล้ายๆกับจะเป็นลักษณะนั้นว่ามีการเชื่อมโยงกับทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกันจริงนะคะต้องคอยฟังข่าวติดตามกันให้ดีเพราะว่าเรื่องราวข่าวสารตอนนี้กำลังหลายเรื่องที่เข้มงวดนะคะมีเรื่องของความมั่นคงทางภาคใต้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นสาระสำคัญที่เราจะควรรับรู้รับทราบไปด้วยนะคะ เอาละค่ะวันนี้ทั่วทิศถิ่นไทยก็มาถึงช่วงท้ายของรายการก็ฝากให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยวันนี้หลายท่านส่งข้อความมาว่ามีฝนตกนะคะในหลายพื้นที่คุณพิสมัยค่ะบอกว่าฝนตกที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตอนนี้ก็เริ่มเปียกแล้วหายแล้วนะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาหลายๆท่านคุณอัชราค่ะคุณสุเทพกอยวงนะคะท่านคุณสุเทพคุณพระรุ่งขัตติยะนะคะที่เป็นแฟนคลับส่งข้อความเข้ามาทักทายหลายๆคนที่รับฟังตั้งแต่จนจบนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณดาราวันวงเดือนนะคะคุณพิกุลคุณจันทิวาลือชาคุณรจนาบุรณกิตติคุณอเนกพริกไทยขอบคุณที่ทักทายแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์กันมานะคะวันนี้ทีมงานนะคะทุกๆท่านค่ะคุณสายชนนีซังนะคะคุณรัชภาครัตนบ้านกรวยประสานงานรวมทั้งดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคชันช่างเหล็กหมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทั่วทิศถิ่นไทยวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันพุธพรุ่งนี้ติดตามรับชมแว่วหนานแว่วหวานตำนานเพลงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพราะความจำเป็นเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและในสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนเพราะปัจจุบันนี้มีกฎหมายที่มีอำนาจและหน้าที่นะคะที่ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยดูแลในเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้จึงไม่ได้มีผลอะไรแต่อย่างไรก็ตามท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินดำเนินการเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่เคยออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนที่เพิ่งถูกยกเลิกไปนั้นนะคะให้เป็นรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา10ของพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะแล้วก็จะต้องรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามนอมินีซึ่งเป็นนโยบายที่ท่านนายกอนุทินมุ่งมั่นที่จะต้องทำให้เด็ดขาดแล้วก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและที่ผ่านมาก็ได้มีผลงานออกมาเป็นระยะนะคะแล้วก็มีกลไกการทำงานการบูรณาการของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในเรื่องของปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะในที่ประชุมค่ะท่านนายกได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายหลังจากที่มีนโยบายสั่งลุยปราบนอมินีก็มีข้อมูลรายงานมาว่าเราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายนะคะขอย้ำว่าเป็นบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2 อาชีพนี้ล่ะค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้เพราะฉะนั้นท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกก็มีกำหนดการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะนี่ก็เป็นการย้ำชัดว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศนะคะและจะไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดค่ะในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีค่ะดิฉันจะขอพูดถึงร่างกฎหมายที่มีการเสนอเข้าสู่รัฐสภาไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้การยังไม่ได้รับการรับรองในสมัยรัฐสภาชุดที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา147นะคะของรัฐธรรมนูญอีก3ฉบับค่ะประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอันนี้เสนอโดยนางสาวสารีอ๋องสมหวังกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 21,111 คนค่ะอีก2ฉบับจะมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอค่ะเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาฉบับแรกคือร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และฉบับต่อมาคือร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะเรื่องที่3นะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง452ล้านบาทเพื่อเยียวยาพลกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือจำนวน91นายที่สูญเสียนะคะจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาค่ะในกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น452ล้าน3แสน50,000บาทค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ที่เคยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ค่ะรวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วยสาเหตุที่ยกเลิกนั้นทางกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากยังมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา14แห่งพรบประกอบกิจการพลังงานนะคะในส่วนของกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและกรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานค่ะจากนี้นะคะเมื่อได้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปแล้วเพื่อให้เดินหน้าต่อในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องทำการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะควบคู่กันไปนะคะอันนี้เพิ่มเติมจากเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีแต่ว่าอยู่ในเรื่องของไฟฟ้านะคะขออนุญาตชี้แจงในแถลงในที่นี้เลยแล้วกันนะคะว่าตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าในเชิงโครงสร้างและประเด็นต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะคะแล้วก็เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากกระทรวงพลังงานแล้วยังมีกระทรวงมหาดไทยอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสภาพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ว่าการไฟฟ้าของ3หน่วยงานนะคะและก็สำนักงานกพ.รวมถึงผู้แทนของภาคประชาชนด้วยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนนะคะทั้งในส่วนค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมถึงให้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมกับคู่สัญญาทุกฝ่ายและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดโดยสรุปนะคะที่จะต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ก็คือรัฐบาลมีความเข้าใจว่าค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนสำคัญของครัวเรือนและภาคธุรกิจแต่การที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบนะคะจึงจะต้องเป็นบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้เพราะรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การออกมาตรการเฉพาะหน้าเพราะระบบไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการการตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงสร้างค่าไฟตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่นำไปสู่มาตรการและนโยบายที่รอบคอบในระยะยาวขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสำหรับมติครม.วันนี้นะคะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นแต่งตั้งนะคะแล้วก็เป็นประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะและอีกประเด็นหนึ่งเป็นเกี่ยวกับการดูแลผู้เสียหายเพื่อประเทศชาตินะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและข้าราชการทางการเมืองหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะโดยจะขอแถลงบางส่วนนะคะและบางส่วนขออนุญาตส่งเป็นข่าวค่ะข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้น2รายค่ะจากกระทรวงแรงงานโดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะได้แก่นายมงคลสงครามและนายวิชิตอินทรเจริญค่ะ ข้าราชการทางการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี6ท่านได้แก่พลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์พลโทวรพจน์แก้ววิจิตรนางสาวชนกจันทาทองนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชราโรจน์นายเอกภพเพียรพิเศษนายสุรชาติชันประดิษฐ์ค่ะนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น4คนนะคะได้แก่นางสาวพลอยลภัสสิงห์โตทองพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชระมงคลนายเศรษฐนันท์ราฟาเอลเตชาวิบูลนายธนากรรัตนากรกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งนายสถาขาวขำดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งนายปรเมศโพธารากุลเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีและนางสาวสรนันท์อันนพพรเป็นเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางสาวประเมินรักนาคดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีและนายพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์ดำรงตำแหน่งเลขารัฐมนตรีค่ะสำหรับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาซื้อบ้านพร้อมที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้เป็นบ้านพักกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่หลังใหม่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เนื้อที่1ไร่ 87.6 ตารางวามีอาคารที่พักอาศัย2ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ725ตารางเมตรค่ะการพิจารณาครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมของคณะรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากสหรัฐอเมริกาถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยเกิน15ไร่จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นรายกรณีค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่มีประเด็นขัดข้องและไม่ต้องจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนฉบับใหม่ค่ะรัฐบาลมองว่าเรื่องนี้สะท้อนความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่แน่นแฟนยาวนานและจะช่วยสนับสนุนภารกิจด้านการทูตและกงสุลในจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะประเด็นต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติค่ะครม.เห็นชอบแนวทางดูแลครอบครัวกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องค่ะกรณีนี้ครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนทั้งสิ้น40รายจะได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยใช้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ได้ในระดับเดียวกับสิทธิสวัสดิการรักษาของข้าราชการค่ะโดยงบประมาณนะคะ 784,000 บาทต่อปีค่ะรัฐบาลย้ำว่านี่คือการดูแลผู้เสียสละเพื่อประเทศไม่ให้ครอบครัวต้องสูญเสียหลักประกันด้านสุขภาพและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติค่ะยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะคะโดยจะให้ติดตามกับท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีค่ะประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ประเด็นที่ดิฉันจะแถลงก็มี2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569โดยไม่ถือเป็นวันลาในระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอค่ะและเรื่องที่2คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 1,667 ล้าน 680,000 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นในปีงบประมาณ2569กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม มีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 ล้านคนตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปขอบพระคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงดร.ภัทรรัตน์ทองสรวยกรค่ะประเด็นวันนี้นะคะมติครม.ที่น่าสนใจยังมีอีกหลายประเด็นค่ะดิฉันรับผิดชอบ3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกครม.เห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569ค่ะและกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่22-23พฤษภาคมนี้ที่เมืองชูโจประเทศจีนค่ะสาระสำคัญคือการผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนี่เป็นโอกาสสำคัญค่ะที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการค้าดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นประเด็นด้านเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจค่ะครม.เห็นชอบในหลักการด้านแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรับรองในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะสาระสำคัญคือการผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านค่ะได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนนะคะร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศค่ะและสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะประเด็นครม.อนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วค่ะและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วค่ะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการที่เป็นต่างด้าวค่ะสาระสำคัญคือการเปิดให้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่มีการมอบสินค้าในครั้งที่กำหนดสามารถดำเนินการได้รวมถึงยกเว้นธุรกิจบริการ8ประเภทด้วยกันค่ะเช่นธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตนเองธุรกิจบริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับคำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะการนี้นะคะรัฐบาลมุ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนลดความซ้ำซ้อนในการกำกับดูแลและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศพร้อมกำชับให้ติดตามผลกระทบและคุ้มครองผู้ประกอบการในไทยควบคู่กันค่ะถือว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของไทยค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: ไม่ทราบว่าสื่อมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ไหมคะ
7: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นนะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประจำวันอังคารนี้นะครับโดยสำหรับในวันนี้ครับมีผู้แถลง4ท่านประกอบไปด้วยครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ท่านครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรครับสำหรับในม ติที่น่าสนใจนะครับในวันนี้เราไปถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับประกอบไปด้วยสำหรับในข้อสั่งการที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของการเร่งรับรองโฉนดชุมชนครับเพื่อจะเป็นการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้มีกรอบเวลานะครับในการดำเนินการเร่งรับรองโฉนดนั้นภายในระยะเวลา60วันนะครับอีกเรื่องครับเป็นการปราบปรามโนมินีครับซึ่งประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนะครับโดยมีทางทนายนะครับแล้วก็เจ้าพนักงานบัญชีบางรายนั้นให้คำแนะนำของธุรกิจผิดกฎหมายของทางโนมินีครับซึ่งเรื่องนี้ครับมีการมอบหมายให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับในการตรวจสอบสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีในการตรวจสอบจรรยาบรรณครับรวมไปถึงครับในวันพรุ่งนี้นั้นนายกรัฐมนตรีจะมีการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับและที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไม่ปล่อยให้กลุ่มผิดกฎหมายหรือว่ากลุ่มโนมินีนั้นมาแย่งการทำกินของคนในประเทศไทยครับสำหรับในมติการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีการเห็นชอบในวันนี้ที่น่าสนใจครับมีการเห็นชอบนะครับอนุมัติครับวงเงิน452ล้านบาทครับในการเยียวยากำลังพลนะครับผมจากกองทัพ91นายครับที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาครับรวมไปถึงครับมีจากทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับได้เสนอแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นยังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลครับซึ่งในครั้งนี้ครับเป็นครอบครัวของกำลังพลที่เป็นข้าราชการทหาร40นายนั้นจะได้เป็นบัตรทองฮีโร่ครับซึ่งจะมีสิทธิ์เทียบเคียงกับสิทธิ์ของข้าราชการนะครับโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 7,840 บาทต่อปีครับรวมไปถึงครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและต่างประเทศครับโดยทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นมีการแสดงความประสงค์ขอซื้อบ้านพร้อมที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเรื่องนี้ทางครม.ก็มีการอนุมัตินะครับให้ทางสหรัฐนั้นซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นพื้นที่ในการใช้สอยประมาณ725ตารางเมตรครับเพื่อจะใช้เป็นบ้านพักกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาสะท้อนความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายมตินะคะที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐวิสาหกิจนะคะลาเพื่ออุปสมบทถวายพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะโดยไม่ถือเป็นวันลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบกลางเพื่อโครงการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะและยังเห็นชอบหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกเพื่อเป็นการยกระดับการค้าการลงทุนค่ะรวมถึงเห็นชอบในส่วนของร่างถ้อยแถลงด้านเอเปกและสตรีประจำปี2569เพื่อผลักดันบทบาทของสตรีค่ะรวมไปถึงครม.ยังอนุมัติหลักการนะคะการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วยค่ะและนี่ก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณสายชนดีซังผู้บรรยายคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลย์และดิฉันธิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ตามให้แจ้งความดำเนินคดีไว้ด้วยนะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยหากไม่ใช้ไม้ตายเดี๋ยวเขาก็จะมาทำอีกมาขโมยอีก
2: ใช
1: ่แล้วก็เห็นว่าเคยขู่แม่ไว้ด้วยบักหยัดอย่าเสียชีวิตเหมือนพ่อไห
2: ม
1: นี่เคยขู่ไว้มาถึงยายนะยายเขาอะนะ
2: ก็เป็นพิษของยาเสพติดนั่นแหละ
1: ใช่จากยาเสพติดนะครับฝากท่านอำเภอขอบพระคุณมากครับท่านครับถ้าคืบหน้ายังไงขออนุญาตติดตามกับท่านนะ
3: ครับขอบพระคุณครับท่านครับ
1: ครับคุณลลิดาด้วยนะเป็นกำลังใจให้เธอกับคุณแม่นะ
3: ครับผมขอบคุณครับถ้ายังไงฝากคุณลลิดาถ้ามีอะไรแจ้งทางอำเภอได้โดยตรงได้เลยคร
1: ับถ้าคืบหน้าถ้ามีปัญหายังไงเพิ่มเติมคุณลลิดาแจ้งท่านอำเภอหรือบอกมาทางรายการเดี๋ยวพวกเราจะประสานท่านอำเภอให้เดี๋ยวท่านจะดูให้นะ
4: พี่ขา
1: ครับ
4: จับไปเลยไม่ได้หรอคะเพราะคือตอนนี้แม่ของนายภูเมศเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าบ้านนะคะเพราะว่าเขาข่มขู่ที่จะฆ่านะคะ
1: อ๋อแม่เขาเองแม่
4: ของเขาเองอะ
2: ค่ะ
4: คุณแม่ของเป็นคนอันตรายมากเลยนะคะ
2: คุณแม่ของคุณภูเมศก็อยู่บ้านหลังนี้ด้วยเหรอคะ
4: ไม่ได้อยู่ที่ทุ่งนาค่ะไม่กล้าเข้าบ้าน
2: อ๋อหร
4: อตอนนี้ก็ไปนอนหลบอยู่ที่อื่นแล้วค่ะ
2: แต่เมื่อสักครู่ท่านนายอำเภอได้บอกไปว่าสามารถจับไปบำบัดได้ตอนนี้ถูกไหมคะก่อนที่จะถึงมิถุนายนเนี่ย
4: หนูอยากจะจับไปเลย
1: แต่ถ้าดูพฤติกรรมมันร้ายแรงถึงขนาดขู่ฆ่าแม่ของตัวเองและแม่ของนายคนนี้นะครับก็หนีไปแล้วเหมือนหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วเหมือนกันไม่สามารถนอนที่บ้านได
2: ้
1: ถ้าอย่างนั้นนะคุณลลิดาอาจจะต้องเส

0: เรื่องให้ถึงตอนนั้นแหละไม่ใช่เสพแล้วนะข้อหาลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์
1: ต้องแจ้งความและแจ้งดำเนินคดี
0: แจ้งความดำเนินคดี
1: ถูกต้อง
0: ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตติดตามกันต่อขอบคุณท่านอำเภอนพนันบุญคล้ายนะแล้วก็น้องลลิดาเป็นกำลังใจให้ครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ท่านนายอำเภอนะคะ
1: ครับ
0: นี่แหละครับฝ่ายปกครองจะได้เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงมหาดไทย
1: ปราบปราม
0: ท่านปลัดท่านนายกรัฐมนตรีที่จะดูแลพวกนี้อยู่แล้วนายกเรียกผู้มีอิทธิพลว่าไงนะ
1: กุ้ยกุ้ย
0: แล้วคนนี้ติดยาแบบนี้อ่ะยิ่งกว่าย
1: ิ่งกว่ากุ้ย
0: นะ
1: กุ้ยของกุ้ยป่ะ
0: โอ้แม่ตัวเองก็ถูกขู่ฆ่า
1: ใช่หูน่าสงสารน่ะคือคุณ
0: ตาปลอมใจ
1: ติดเตียงใช่
0: ยายต้องหนีไปอยู่กับลูกที่กรุงเทพ
1: แกตั้งใจอยากให้ภรรยายายอ่ะไปอยู่กับลูกสาวอันนี้เพิ่งมาทราบนะประเด็นนี้พี่ถนอมทราบแล้วบอกว่าแม่ของตัวคุณที่ติดยาเนี่ยก็เข้ามาไม่ได้เนี่ย
0: ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอยู่ครอบครัวเดียวหรอกผมรู้ว่ามีหลายครอบครัวถ้าดูรายการเราอยู่ในขณะนี้ก็คงเจอปัญหาเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ทักมาครับแล้วก็คนที่จะช่วยท่านได้เนี่ยศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอทั่วประเทศนะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด1567 1567 1567โทรไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าโทรไปแล้วพึ่งพาได้ก็เรื่องก็จบในพื้นที่ได้
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าโทรไปแล้วเงียบหายไม่มีใครตามมาดูอย่างในอำเภอส่งทีมก็ไปไล่ล่าตามตัวมาได้เลยนะ
1: ค่ะ
0: รายการเราจะเป็นที่พึ่งให้ครับไปสาย
1: พันจาอากาศเอกสมบัติค่ะจากปทุมธานีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะพันจาอากาศเอกสมบัติค่ะ
0: เดี๋ยวคุณสมบัติแล้วกันนะ
1: เห็นว่ามีปัญหาเรื่องรับมรดกเป็นที่นา19ไร่มา20กว่าปีเป็นที่นส3อยากเปลี่ยนเป็นโฉนดต้องทำอย่างไรอยากจะถามแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
0: รับมรดกมาแล้วแล้วตอนนี้เป็นโฉนดใช่ไหม
4: เป็น
0: ตอนนส3
1: นส3นส3
0: 3นส3ธรรมดาครุฑดำหรือครุฑเขียว
4: ครุฑดำ
0: ครุฑดำแล้วชื่อในชื่อนส3เป็นชื่อใครปัจจุบันนี
4: ้ชื่อผมครับ
0: อ๋อเป็นชื่อของคุณแล้วถ้าเป็นชื่อคุณแล้วคุณก็นส3ไปที่สำนักงานที่ดินพื้นที่อ่ะครับให้เขามาทำการทางวัดออกโฉนดได้เลยครับ
4: เออ
0: ไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะเป็นชื่อคุณอยู่แล้วไม่ต้องจัดการมรดกแล้วเพราะว่ามาเป็นชื่อของคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: อืมก็ไปติดต่อสำนักงานที่ดินเลยครับพี่
4: โอเคขอบคุณคร
0: ับ นะติดต่อสำนักงานที่ดินเดี๋ยวเขาจะประเมินว่าจะต้องเสียค่ารังวัดเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะได้เลยครับเราเป็นเจ้าของชื่ออยู่แล้วนะพี่นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อน
1: ใช่
0: ถ้าใครมีปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยโทรได้ตลอด24ชั่วโมง02-141-5555จำข้างหน้าได้141เลยที่เหลือหัวเราะครบ9ตัวก็โทรเลย
1: 141-5555โทรไปสอบถามได้เรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างคะ
0: ก็ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเรื่องการโอนที่ดินเรื่องทำไมโอนไม่ได้การรังวัดการสอบเขตอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นผมบอกได้เลยนะคุณผู้ชมที่เคยดูรายการเรา NBT รวมใจมาเนี่ยนะจะรู้ว่าปัญหาที่ดินมากที่สุดแล้วถึงวันนี้ก็ยังเยอะที่สุดผมพยายามกลั่นนะใครถามเรื่องที่ดินเนี่ยค่อยๆนะ
1: เพราะบางคำถามเป็นคำถามเดิมๆซ้ำๆที่ถามมาอยู่แล้ว
0: แต่ว่าก็ต้องตอบแหละนะครับยังไงเราก็ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันตอบคำถามท่านที่ส่งคำถามเข้ามาหลังไมค์ก่อนนะน้องฝนนะถามเยอะเลยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถามว่าเมื่อไร
1: จะได้หรอ
0: จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอประกาศตรงนี้ไปก่อนนะรายการประกาศไม่ใช่รัฐบาลประกาศนะแต่ขอประกาศตรงนี้ไปก่อนนะครับทุกท่านครับฟังทางนี้ครับพ่อครับแม่ครับที่รอว่าเมื่อไรจะทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะที่ผ่านมาเคยได้แล้วพอลงครั้งล่าสุดไม่ได้แล้วจะกลับมาลงให้ได้หรือยังไม่เคยได้เลยวันนี้ฐานะความเป็นอยู่ยากลำบากเหลือเกิน
1: อยากจะได้ทำยังไง
0: อยากจะได้เดือนละ300จริงๆบอกว่าเอาวันละ300เลยไปทำงาน
1: ได้มากกว่า
0: จะได้เดือน 9,000
1: เดือนละ300อีกถูกไหม
0: ใช่แต่เอาเถอะนะเข้าใจในสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละคนเดือนมิถุนายนนะครับเท่าที่ผมได้คุยกับท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านรัฐวรนแสงสนิทเดือนมิถุนายนจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม
1: ่
0: อีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่ถามว่าเคยได้อยู่แล้วจะต้องไปลงใหม่ไหมเบื้องต้นเนี่ยคนที่ได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องลงใหม
1: ่
0: เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบเขาคัดกรองได
1: ้ย้อนหลัง
0: ได้หมดเลย
1: แต่จะเป็นข้อมูลอัปเดตของเราเนาะว่าคุณยังมีรายได้
0: เขารู้หมดแล้วก็คุณรวยคุณจนคุณอะไรยังไงเนี่ยเขารู้เขาตรวจสอบเอาเขาตรวจสอบได้แต่ว่าคนที่ยังไม่ได้เนี่ยมิถุนายนนี้ส่วนจะเป็นวันไหนเดี๋ยวเขาจะแจ้ง

0: ทราบอีกทีหนึ่งส
1: ่
0: วนคนที่อยากจะได้แล้วมีทรัพย์สินมีบ้านมีรถมีที่ดินบนเงินบัญชีแล้วโอนให้ลูกให้หลานทั้งหมดเนี่ยอันนี้ระวังลูกหลานเอาไปหมดแล้วจะไม่เลี้ยงและกินเดือนละ300เนี่ยคิดให้ดีก่อน
1: เอา300ไปแลกที่ดินค
0: ุ
1: ้มไหม
0: ไม่คุ้ม
1: ไปสายต่อไปนะคะคุณสมเกียรติอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: คุณสมเกียรติสอบถามเรื่องประกันสังคมมาตรา40ลืมส่ง
2: มาตรา40ผมฝากส่ง4-5เดือนผมไม่ทราบว่ามันจะนับ1มั้ยถ้าผมจะไปส่ง
0: คุณสมเกียรติอายุเท่าไหร่ตอนนี
1: ้คุณสมเกียรติ
0: คุณสมเกียรติครับ
2: ครับผม
0: อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้
2: อายุ57ครับผม
0: คุณส่งและขาดส่งไป5เดือนใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: คุณไปส่งใหม่เลยครับนับใหม่ครับ
2: โอ้นับใหม่เลย
0: นับใหม่เลยเพราะว่าคุณ
2: ส่งมา2ปีกว่าแล้วครับผม
0: ใช่
1: เขาไม่นับไง
0: เขาไม่ต่อแล้วเพราะว่าของคุณขาดไปตั้ง5เดือนน่ะไปนับใหม่ส่งใหม่เถอะครับทำเถอะครับเพราะว่าประกันมาตรา40เนี่ยทำได้ถึงอายุ65อายุ65เลยส่งต่อไปได้เรื่อย
1: ๆใช
0: ่แล้วคนที่เคยส่งถ้าเกิน65แล้วแต่เคยส่งแล้วขาดส่งก็ส่งต่อได
1: ้
2: โอเคครับผม
0: นะ1506ของสำนักงานประกันสังคมโทรถามได้เลยนะ
2: ครับนะครับพี่สนองครับผม
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: แนะนำเลยนะใครแถวนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องคนที่ทำชาปนกิจสงเคราะห์แล้วปรากฏว่าชาปนกิจเนี่ยล้มคนตายก็ไม่ได้ตังค์ทายาทก็ไม่ได้ตังค์นะครับถามว่าล้มเพราะอะไรน้องฝนรู้ไหม
1: เพราะ
0: ส่วนใหญ่ทุจริต
1: เพราะว่าเวลาได้ปุ๊บก็ไม่ส่งหรอในงวดต่อไป
0: ก็เก็บเงินไว้ไม่ให้กับคนที่ทายาทของคนที่เสียชีวิตน่
1: ะ
0: นะคร
1: ับ
0: สุดท้ายก็ล้มพอล้มปั๊บคนเสียชีวิตเวลาต่อมาก็ไม่ได้รอเงินแล้วรอเล่าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินชาปนกิจมันเป็นเงินที่เก็บเขาเก็บไว้เพื่อจะเอาไปหักสมมติว่าเก็บปีละ 2,000 ก็ถ้าเสียชีวิต1รายก็หักไปศพละ20บาท20บาทก็หมด 2,000 พอดีถ้าหมดแล้วไม่พอคนตายเพิ่มก็เก็บเพิ่มเพราะงั้นมันจะไม่มีเงินเหลืออยู่ตรงนี้ไงแต่ถ้ากระบวนการทุจริตมันจะเก็บเงินไว้แล้วไม่จ่ายแล้วก็โกงกันเนี่ยที่เป็นปัญหากันอยู่เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยจำนวนนับ10ล้านหลายร้อยล้านก็มีน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นชาปนกิจเป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าผู้บริหารทุจริตก็เป็นปัญหาแต่ถ้าถามผมอายุไม่เกิน65ทำม.40เสียชีวิตเมื่อไหร่ค่าจัดการศพได้แน่ 50,000
1: ใช
0: ่นี่แน่นอนเลยครับเสียเดือนละ700กันเอ้ยโทษทีมันมีอยู่3แผนนะทีมงานขึ้นภาพประกอบหน่อยก็ได้ม.40นะ
1: ค่ะ
0: เสียเดือนละ70บาท100บาทถ้ายังหนุ่มยังสาวอยู่ก็เสียเดือนละ300จะได้ถึงลูกด้วยเนี่ยครับมีทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ทางเลือกที่3เนี่ยนะครับแล้วถ้าเจ็บป่วยไปทำงานไม่ได้นอนโรงพยาบาลก็จ่าย300ต่อวันแล้วถ้าหมอบอกว่าไม่เป็นไรละคุณฝนไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะไปพักฟื้นที่บ้านสัก3วันนะ
1: เราได้อะไร
0: ได้200บาทต่อวันเห็นมั้ยดีมั้ย
1: ดี
0: ดีทำม40
1: คุณรักษาสิทธิ์เถอะอุตส่าห์ส่งมา2ปีแล้วนี่ค่ะส่งไป4-5เดือนต้องส่งใหม่นะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วต้องกี่เดือนถึงจะได้รักษาได้สิทธิ์ได้ต่อสิทธ
0: ิ์
1: ได้
0: ใช่นะครับไปตามเรื่องเมื่อวานจำได้ไหมเรื่องคุณจิตติมาที่บึงนารางจังหวัดพิจิตรเน
1: า
0: ะคุณจิตติมาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณจิตติมาค่ะ
0: เมื่อวานที่ถามบอกว่าสามีเสียชีวิตหลังจากที่ส่งประกันสังคมไประยะหนึ่งใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับจะได้อะไรบ้างลูกที่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรนะครับจะได้รับสิทธิอะไรของพ่อที่เสียชีวิตบ้างซึ่งคุณไปตรวจสอบที่ประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรเบื้องต้นแล้วแต่ได้คำตอบที่ยังไม่ชัดเจนถามมาที่รายการผมก็เลยประสานไปที่ท่านนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านตอบมาอย่างนี้นะคุณฟังชัดๆนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สามีคุณเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยเข้าทำงานวันที่1เดือนมกราคมปีนี้นายจ้างแจ้งออกจากงานสาเหตุสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงานวันที่1เดือน4เดือน4ก็เดือนอะไรเมษาปีนี้นะครับน่าจะทำงานเป็นแบบเป็นงวดๆอ่ะนะ
3: ค
0: ่ะแต่ว่าผู้ประกันตนสามีเสียชีวิตวันที่15มีนา
3: คมนะ
0: 15มีนาคมกรณีดังกล่าวนี้มีสิทธิ์รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: และมีเงินชราภาพตามมาตรา33ที่เขาส่งเอาไว้จำนวน2งวดเป็นเงิน 1,440 บาทซึ่งเงินค่าจัดการศพเนี่ยเห็นว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่21เดือนเมษาที่ผ่านมาใครจัดการศพอ่ะ
3: คุณพี่เขากับน้องน้า
0: ก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าเงินจัดการศพเนี่ยใครจัดการศพคนนั้นเบิกได้ครับใครจัดการศพคนนั้นเบิกครับแต่ว่าไอ้เงินงวดเนี่ย 1,440 บาทเนี่ยถ้ารับรองบุตรก็ไปเบิกในฐานะที่เป็นบุตรเป็นทายาทเขามีลูกอื่นไหมนอกจากลูกกับเรา
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเนาะ 1,440 บาทก็ไปร้องตั้งก็ลองดูนะว่าเราจะไปรับเงินสิทธิ์ตรงนี้ไหมถ้าไม่รับมันก็อยู่ในกองทุนเหมือนเดิ
1: ม
0: แต่ถ้าเราไปรับเราก็ต้องให้ศาลสั่งให้ลูกเนี่ยเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีที่เสียชีวิตไปก่อนซึ่งอันนี้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพิจิตรเขาจะยื่นต่อศาลให้ฟรีเสียค่าธรรมเนียมก็ประมาณที่จะได้นี่แหละ
1: คุ้มไหม
0: ก็นั่นแหละครับ
1: คุ้มไหม
0: โอเคไหมได้คำตอบชัดเจนนะ
3: ค่ะได
0: ้ตัดสินใจนะตัดสินใจนะ
3: คร
0: ับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับขอบคุณ
0: พอคำถามที่จะได้ได้อะไรบ้างค่าโปร่งศพก็อย่างที่ว่าแต่ว่าเขาต้องการที่เขาถามมาก็คือเพื่อความชัดเจนว่ามันใช่ไห
1: ม
0: เพราะไปถามที่จังหวัดแล้วก็คำตอบไม่ชัดอันนี้ชัดเลยว่าใครเป็นคนมาเบิกไปแล้วด้วยครับ
1: ค่ะไปสายต่อไปนะคะคุณใหม่
0: สิริเนาะชื่อใหม่
1: สิริหรือใหม่สิริคะสวัสดีค่ะ
4: ใหม่สิริค่ะ
0: อ๋อใหม่สิริ
1: คุณใหม่สิริ
0: ชื่อเพราะ
1: หนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะคะจะถามว่าการ
0: น้องฝนนี่น่ารักมากเลยเธอ
1: ทำไมอ่ะ
0: เธออ่านชื่ออำเภอถูกอ่ะ
1: เขาจะอ่านว่าหนองบัวระเวหรอ
0: ละเหวเลยแหละ
1: ละเหว
0: คนไม่รู้จักอำเภอนี้ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวละเหว
1: หนองบัวระเว
0: อำเภอบ้านเขวา
1: เออ
0: บ้านเป้าใช่ไหม
1: ใช
0: ่เป้าสุรินทร์เป้าศรีนรินทร์เนี่ยที่สุรินทร์อะไรเงี้ยนะ
1: หนองบัวระเว
0: น้องฝนนี่สุดยอดต้องลงชื่ออำเภออะไรนะ
4: หนองบัวระเวค่ะ
0: หนองบัวระเว
1: จากจังหวัดชัยภูม
0: ิเวกับเหวเนี่ยสะกดเหมือนกันเลยเนี่ย
1: เข้าคำถามเลยนะ
0: ค
1: ุณใหม่สิริบอกว่าการคืนรถตามคำพิพากษาแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับคืนจะยึดทรัพย์ขายทอดตลาดตรงนี้คือจะสอบถามว่าจะทำอย่างไรถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เป็นรถอะไรอะครับ
4: รถคูโบต้าค่ะ50แรง
0: รถไถนาร
4: ถไถคูโบต้าร
0: ถไถตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเดินตามหลังไม่ใช่
4: ไม่ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ตัวใหญ่ซื้อมาราคาเท่าไหร่
4: ซื้อเบ็ดเสร็จจ่ายงวดอยู่ที่ล้านสองค
0: ่
4: ะ
0: ล้านสองเอาละเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการที่มีการฟ้องร้องกันและยึดรถไปผมก็เลยเชิญท่านวีรานน้ำแก้วเงินผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมนะครับท่านได้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ช่วยเหลือประชาชนนะครับเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีมาโดยตลอดท่านวีราครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีท่านวีราสวัสดีค่ะ
0: ครับอยู่กับน้องฝนด้วยนะท่านนะ
4: ค่ะค่ะ
0: ครับผมซักเพิ่มเติมคุณไหมคุณซื้อรถคันนี้มาราคาล้านสองแล้วส่งไม่ไหวถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ส่งไม่ไหวก็เลยถูกไฟแนนซ์เขาฟ้องนะครับ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ปล่อยฟ้องศาลก็ตัดสินศาลตัดสินว่าอย่างไร
4: ศาลตัดสินว่ามีคำพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่งคือรถในสภาพเรียบร้อย 100% ค่ะ
0: มีกำหนดระยะเวลาไหมภายในมีไหม
4: ไม่เห็นนะคะอันนี้ค่ะไม่เห็น
0: ต้องไปดูให้ทีนะไปดูเพิ่มเติมแต่ว่าไม่เห็นนะแต่ว่าให้คืนในสภาพเรียบร้อยเนาะ
4: 100% ถ้าจำเลยคืนไม่ได้ในข้อหนึ่งให้จำเลยหาเงินชดเชยรายได้ที่ว่าค่ารถอะค่ะมาจำนวนเงิน 600,000 บาทค่ะ
0: ระบุไว้ชัดเจนเลยตามคำพิพากษานะ
4: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ปรากฏว่าพอศาลตัดสินอย่างนั้นเสร็จปั๊บคุณเอารถไปคืนตามคำพิพากษาไหม
4: ไม่ได้เอาไปคืนค่ะพอดีโทรบอกเขาบอกว่าหนูจะคืนรถ
0: ครับ
4: หนูจะคืนรถเขาก็บอกว่าให้หนูนะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จก่อนพี่ตอนนี้พี่มีไร่อ้อยอยู่เท่าไหร่หนูก็บอกว่ามีอยู่ประมาณ 30-40 ไร่แต่ทำไมราคาอ้อยไม่ดีเขาก็เลยว่าหนูก็เลยว่าอย่างนี้งั้นเดี๋ยวหนูจะรอพี่สักพักสักเดือน2เดือนถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าพี่ไม่มีชำระมาส่งเดือนกุมภาเขาจะมาเอารถเขาว่าอย่างนี้พอเดือนกุมภาหนูก็เห็นเขาเงียบไปเขาก็ไม่ว่ายังไงหนูก็เลยโทรกลับไปหาที่ปูเบต้าสยามปูเบต้าค่ะพี่แล้วเขาก็ให้ตัวแทนโทรกลับมา
0: ครับ
4: โทรกลับมาหาบอกว่าตัวบาบอกว่าในกรณีพี่อ่ะหนูไม่เอารถคืนแล้วเพราะว่าหนูไปสืบทรัพย์พี่เจ
0: อ
4: หนูจะเอาทรัพย์พี่ไปขายทอดตลาดว่าอย่างนั้น
0: ครับ
4: เอาแล้วทำไมไม่มาเอาในคำพิพากษาก็บอกว่าให้คืนรถไปก่อนแล้วเราก็จะไปเสียส่วนต่างอีกทีหลังไม่ครับไม่ค่ะไม่ค่ะเขาบอกว่าไม่ค่ะเพราะว่า พี่อ่ะสามารถขายยังไงก็ได้ค่ารถอะค่ะพี่เพราะว่าที่อ่ะมันจำนวน57ไร่ยังไงในราคาประเมินของไร่อ่ะมันได้ที่3ล้านยังไงเขาก็พอค่านี่เพราะว่าอย่างน
0: ี้ไม่เอารถจะยึดที่ดินยังไงก็ได้แน่ๆเพราะว่ามูลค่าทรัพย์เยอะใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เอาละเว้นตรงนี้ก่อนนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะฮะที่ฟังอยู่แล้วก็เจอปัญหาเดียวกันถูกฟ้องให้คืนรถถูกฟ้องให้คืนรถจะเป็นรถไถจะเป็นรถเก๋งรถอะไรก็แล้วแต่เนา
1: ะ
0: ให้คืนรถแล้วเราไม่คืนด้วยเหตุผลว่าเขาดูเหมือนเขาปรารถนาดีไม่เป็นไรให้เสร็จอ้อยก่อนแล้วค่อยมาคืนทางนี้ก็นิ่งนอนใจนะครับนิ่งนอนใจพอถึงครบเวลาปั๊บก็โทรไปหาเขาเขาก็บอกไม่เอาแล้ว
1: ไม่เอารถละ
0: นะครับการคืนรถเนี่ยท่านวีระครับในกรณีที่ศาลพิพากษาการคืนรถไม่คืนรถต้องถูกถืบทรัพย์ยึดทรัพย์บังคับคดีการคืนรถเป็นหน้าที่ใครครับท่านฮะ
5: จริงๆแล้วเรื่องนี้นะศาลมีคำพิพากษาให้เราคืนรถนะคะและท่านก็จะบอกว่าให้คืนรถในสภาพใช้การได้ดีใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วบอกว่าถ้าคืนไม่ได้ก็ให้ใช้ราคารถที่600,000
0: ครับ
5: เจตนาก็คือท่านก็ต้องการให้คุณเอารถไปคืนนั่นแหละค่ะแต่ทีเนี้ยการคืนรถน่ะคนที่เอารถไปคืนต้องเป็นเราพอจะนึกออกไหมคะ
0: นิดเดียวครับท่านแทรกตรงนี้นิดเดียวท่านถ้าจากฟังจากคำพิพากษาบอกว่าถ้ารถไปคืนแปลว่าจบการถ้าไม่คืนก็ต้องจ่ายเงิน600,000อย่างนั้นถูกต้องไหมท่าน
5: ถูกต้องค่ะเพราะว่าคำพิพากษาต
0: ้
5: องดูใช้ท่านใช้คำว่าหรือเปล่าด้วยนะคะ
0: ครับ
5: อันนี้ต้องให้คนที่แบบว่ามีความรู้ทางด้านกฎหมาย
0: คำพิพากษา
5: สักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องเวลาเราจะดำเนินการนะคะเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลทีนี้ของคุณเนี่ยเหมือนว่าท่านให้คืนรถด้วยหลักแล้วถ้าเป็นกรณีที่เช่าซื้อรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนศาลท่านก็จะใช้คำว่าให้คืนรถในสภาพใช้การได้ดีถ้าคืนไม่ได้ก็ให้ใช้ราคาจำนวนเท่านี้บาทใช่ไหมคะอันนี้ค่ะก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือเราอะเจตนาที่จะคืนรถเขาหรือยัง
4: เจตนา
5: แสดงเจตนาที่จะ
4: บวกให้เขามาเอาเขาบอกว่าเขาไม่ม
5: า
4: เขาบอกว่าเขาไปจับเจอแล้ว
0: คุณหมายสิริฟังคำถามฟังคำตอบนะฟังไม่ต้องแทรกเนาะเดี๋ยวท่านอธิบายความอยู่นะ
5: ม
0: ัน
5: ยังไม่ชัดเจน
0: ครับ
5: ทีนี้การที่คุณจะคืนรถได้ชัดเจนเนี่ยคุณก็ต้องเอารถไปส่งให้เขาเลย
0: ไม่ใช่ให้เขามารับ
5: ใช่
0: ซึ่งเขาจะไม่มา
5: ฐานว่าคุณมีเจตนาที่จะแสดงว่าคุณจะคืนรถแล้วนึกออกไหมคะทีเนี้ยคำว่าใช้การได้ดีเนี่ยคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็จะต้องเป็นพวกช่างหรือว่าเป็นบริษัทที่มีการตรวจสภาพรถนะคะจะต้องมีเอกสารตัวนี้ประกอบให้กับบริษัทรถเขาด้วยว่ารถมันสภาพใช้การได้ดีนะคะอันนี้เราต้องทำหนึ่งก่อนถ้าทำหนึ่งแล้วเขายังไม่รับอันนี้คุณก็ต้องมีหลักฐานของคุณนึกออกไหมคะก
4: ็
5: คือหลักฐานก็คือบางทีคุณเอารถไปคืนที่บริษัทคุณอาจจะมีภาพหรืออาจจะมีอะไรแสดงให้ชัดเจนว่าคุณเอาเจตนาที่จะเอาไปคืนแล้วแต่ว่าทางบริษัทไม่รับมันก็จะเป็นบริษัทผิดเงื่อนไขไม่ใช่คุณผิดเงื่อนไข
0: คร
5: ับ แต่น้ำเรื่องนี้มันเหมือนว่าโดยหลักแล้วหลังจากศาลมีคำพิพากษานะคะมันจะมีระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งศาลอยู่พอสมควรเนาะอันนี้มันเหมือนจะเลยแต่คุณก็ลองทำดูอีกสักครั้งนะคะแนะนำว่าให้ทำเพราะถ้าไม่ทำอ่ะคุณก็จะถูกยึดเพราะก็จะมองว่าคุณไม่คืนรถ
0: เดี๋ยวผมถามแทรกนิดเดียวครับท่านครับขออนุญาตถามแทรกนิดว่าตอนนี้ขั้นตอนมันไปถึงชั้นไหนแล้วอ่ะ
4: มันไปกรมบังคับคดีแล้วค่ะตอนนี้เขาอายัดทรัพย์หนูไว้แล้วแล้ว
5: ทีนี้หนูก็บอกว่าบังคับคดีเขายึดใช่ทรัพย์คุณแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแล้วหนูบอกว่าหนูจะคืนรถเดี๋ยวหนูจะขี่ไปคืนเขาบอกว่าถึงพี่คืนรถได้หนูก็จะขายที่พี่ท้องขายออกจากท้องตลาดเหมือนเดิ
5: ม
4: เขาก็ว่าอย่างนี
5: ้
4: พ
5: ี่
4: คืนได้พี่ก็จะไม่มีรถด้วยไม่มีที่ด้วยถ้าพี่ไม่หาเงิน500,000
1: ก
4: ว่าบาทมาให้หนู
0: ให
4: ้ทางบริษัท
0: คุณหมายสิริฟังต่อนะอยู่ชัยภูมิครับท่านครับ
5: ลองไปติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมินะคะ
0: ครับ
4: ค่ะ
5: เนาะไปพบเจ้าพนักงานว่าเนี่ยลอง
0: ไปแล้ว
5: ใช่ค่ะไปแล้วค่ะเข้าก่อน
0: ไปแล้วครับท่านเขาว่าไงครับบังคับคดี
4: เขาบอกว่าหนูก็บอกว่าแล้วเขาจะทำยังไงนิติกรเขาก็พูดว่ามันมีใบคำ สั่งศาลมาแล้วทำไมเขาไม่ไปเอารถเขาก็เลยบอกว่าหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาจะยึดทรัพย์หนูแล้วตอนนี้เขาก็อายัดทรัพย์หนูไว้แล้วหนูจะหาทางแก้ไขยังไงนิติกรก็เลยแนะนำว่าให้พี่น่ะขี่รถมาแล้วก็ให้ทางบริษัทน่ะเขาเขียนว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่เอารถคันนี้แล้วทีนี้หนูก็เลยถามเขาไปบอกถามไปอีกว่าถ้าถึงหนูคืนรถเขาไปน่ะขี่รถไปให้เขาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเดือนสิงหาเนี่ยเขาจะประมูลที่หนูเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ไหมเขาบอกว่าถึงพี่มาคืนรถเขาก็จะสามารถทำได้เหมือนกันขึ้นอยู่ที่พี่กับโจทย์จะคุยกัน
0: ได้ลงตัวอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนครับอยู่ตรงนี้ก่อนท่าน
5: พี่ละทีนี้นะคะคุณก็คือเข้าใจแหละว่าคุณผิดเงื่อนไขศาลเขาก็เลยใช้วิธีการบังคับคดีแต่ทีนี้การที่จะชะลอเนี่ยค่ะก็คือหนึ่งต้องส่งรถคืนส
0: ่
5: งรถคืนเพื่อที่จะให้ลดค่าใช้จ่าย
0: ถามว่าในขั้นนี้ยังส่งได้ไหมครับท่านครับขั้นนี้
5: มันเราต้องลองดูค่ะคุณ
0: ต้องลองดูต้องขับรถไปคืนเขาก่อนใช่ไหมครับ
5: ต้องลองดู
0: ครับ
5: แล้วก็เอารถคืนไปให้เขาหลังจากนั้นน่ะอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากอัยการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์โอเค
5: ได้ไหมคะ
0: อืม
5: บอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้
0: ไม่ใช่คนของไฟแนนซ์บอกว่าเอารถไปขายเลยอย่างนี้ขายไม่ได้เพราะรถของไฟแนนซ์ขายไม่ได้
5: ใช่มันเป็นรถไฟแนนซ
0: ์
5: ก็คือเราจะต้องใช้บารมีของศาลเป็นที่พึ่งเพราะท่านจะสั่งงดได้ถูกมั้ยคะ
0: ครับ
5: ให้มันจบที่ตัวรถก่อนแต่บังคับคดีตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันทางเราไม่รู้คุณอย่างที่เรียนคุณถนอมอะค่ะเราจะถามว่าจำเลยคืนรถหรือยังท้าได้เลยถ้าไปดูนี่ก็คือติ๊กเลยว่ายังไม่คืนรถ
1: ค
0: ่
1: ะ
5: ใช่ไหมคะ
0: แต่ถ้าขับรถไปคืนเขาสมมุตินะมันกลายเป็นว่าพอเขาก็รับก็ได้แต่เขาขายได้ราคาต่ำมาก
1: อ
0: ันนั้นก็จะเป็นปัญหาอีกข้อหนึ่งเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะเราอันนี้แต่เราจะใช้ส่วนต่างนึกออกไหมคะคุณถนอม
0: ใช้ส
5: ่
0: วนต
5: ่
0: างอย่างน้อยก็ใช้ส่วนต่าง
5: ใช้ส่วนต่างคำว่าใช้ส่วนต่างจากซื้อที่นี่หกแสนถ้าขายรถได้เนี่ยนี่มันจะเหลือน้อยลงเพราะนี่เหลือน้อยลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำไก่เกลี่ยและประนีประนอมกับคูเบต้าได้ซึ่งคูเบต้าตอนนี้เขาเข้าร่วมโครงการการไก่เกลี่ยมหากรรมกับกรมบังคับคดีทางภาคอีสานอยู
0: ่
5: เราต้องไปดูว่าตอนนี้คือยังไม่ได้เช็คกับกรมเน
0: า
5: ะว่าในกรมบังคับคดีตอนนี้มันมีจังหวัดไหนเปิด
0: ครับ
5: เออพ่อสยามคูเบต้าตอนนี้เขาก็รับกิจกรรมนี้อยู่อะค่ะ
0: ได้ครับท่านครับผมสรุปประเด็นนิดนึงนะกระชับและเวลาจะหมดแล้วทีนี้อย่างนี้ครับคุณไหมศรีครับคุณไหมศรีก็ทำหนึ่งลองดูซิเอารถไปคืนนะครับแต่ว่าต้องตรวจสภาพให้เรียบร้อยนะอย่างที่ท่านแนะนำนะตรวจสภาพเอารถไปคืนเสร็จปั๊บเขาก็ต้องรับแหละแล้วก็เอารถไปขายได้มาส่วนหนึ่งก็มันจะมาเรียกส่วนต่างจากเราอีกนะครับแล้วถ้ามีปัญหายังไงอันนี้ท่านแนะนำว่าให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้คำแนะนำไกล่เกลี่ยอันนี้ไม่เป็นไรถ้าถึงขั้นตอนนั้นคุณโทรหาผมเดี๋ยวผมประสานให้นะเดี๋ยวประสานให้เป็นข้อต่อกับสองนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นรถยังอยู่กับคุณก็ไปเช็คดูซิว่ามีบังคับคดีจังหวัดไหนในภาคอีสานที่เขาจัดไกล่เกลี่ยอย่างของท่านวีราเนี่ยเดือนมิถุนายนท่านจัดไกล่เกลี่ยของนครปฐมทางภาคอีสานจังหวัดไหนบ้างที่เขาจัดไกล่เกลี่ยซึ่งส่วนใหญ่สยามคูเบต้าเนี่ยเขาจะไปไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้ทุกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผมเคยไกล่เกลี่ยกับสยามคูเบต้าให้กับคนคนหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ท่าตะโกผมไกลเองเขาก็ให้นะแล้วก็มีคนอาสาถ่ายถอนให้ด้วยตอนนั้นเรียบร้อยจบปิดให้เรียบร้อยเลยอันนี้ผมต้องขอบคุณเขาอยู่เลยผมแลกกับการโฆษณาให้เขาโดยการพูดขอบคุณตอนนั้นทำวิทยุเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณหนึ่งรถไปก่อนเรารถไปคืนก็ดูซิว่าเขาไกลเกลี่ยที่จังหวัดใกล้เคียงรีบไปเลยนะครับก
1: ับ
0: สองก็คือว่าถ้าไม่ได้ก็เอารถไปคืนในสภาพดีเอารถไปตรวจก่อนแล้วก็เก็บหลักฐานทุกอย่างในการตรวจแล้วก็ถ้าไปถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกับทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะถ้าเราไม่ทำตามนี้กระบวนการบังคับมันจะเกิดขึ้นในการขายก็สิงหาเนาะเอาตามนั้นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
5: แต่เดี๋ยวจะลองเช็คให้นะคะคุณถนอมไอ้เรื่องอีสานมีจังหวัดไหนที่เปิดแล้วคูเบต้าเข้าร่วม
0: ขอบพระคุณมากเดี๋ยวท่านเช็คให้แล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้กับคุณไหมศรีทราบเน
1: าะ
0: แล้วจะได้ไปเข้าร่วมนะ
5: ใช่ค่ะอยากให้เข้าไปคุยในงานเพราะมันจะลดเขา อนุเคราะห์จำเลยพอสมควรนะคะ
0: ใช่ท่านจัดอยู่ที่นครปฐมเอาละคนแต่ละท่านพออยู่กับผมอีกนิดนึงคนใหม่สิริขอบคุณมากนะเอาตามนี้นะ
1: สวัสดีค่ะคุณใหม
0: ่สวัสดีครับอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งทีมงานขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีของนครปฐมหน่อยครับจัดวันไหนครับท่านครับ
1: ค่ะคุณวีระ
5: สำนักงานบังคับคดีนครปฐมนะคะจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลมีคำพิพากษานะคะเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นสินเชื่อบุคคลหรือว่าบัตรเครดิตนะคะตอนนี้บริษัทอีออนนะคะเข้าร่วมกับเรานะคะทางอีออนแจ้งเราว่ามีหนังสือแจ้งลูกหนี้เนี่ยให้เข้าร่วมอยู่ประมาณ 10,000 รายนะคะ
0: ครับ
5: ก็ส่วนตัวอื่นก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะถ้าสะดวกนะคะก็อยากจะให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าทางเจ้าหนี้นะคะเขาก็จะมีอย่างธนาคารออมสินนะคะเขาบอกว่าถ้าเข้าร่วมงานของเขาถ้ายึดอยู่เขาก็จะงดการบังคับคดีให้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้จำเลยเนี่ยค่ะได้มีเวลาฟื้นตัวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะคุณถนอม
0: วันที่13มิถุนายนเวลาจากไหนถึงไหนสถานที่ครับท่านครับ
5: ที่โรงแรมริเวอร์ค่ะคุณถนอมเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งเลยค่ะจนถึง4โมงครึ่งอะค่ะ
0: ครับเดี๋ยวจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่คนที่จะโดยเฉพาะคนที่จะไปประมูลซื้อทรัพย์ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนที่ถูกขายก็อย่าลืมไปแสดงความเห็นคัดค้านด้วยนะไปติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณท่านวีระน้ำแก้วเงินครับท่านครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: สวัสดีครับเป็นข้าราชการของกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมอีกท่านหนึ่งนะ
1: ที่อยู่กับเรามานานแล้วนะ
0: ช่วยเหลือดูแลประสานให้ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดน่ารักมาก
1: ใช่
0: สาวรอยเอ็ด
1: รอยเอ็ด
0: รอยเอ็ดศิลปภูมิรอยเอ็ด
1: ค่ะไปสายต่อไปคุณชาวริศค่ะ
0: ครับ
1: คุณชาวริศค่ะ
0: คุณลุงครับสวัสดีครับ
1: คุณลุง
0: คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วลุง
6: ลุงครับ
0: สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีลุงไม่ได้ยินนะครับ
1: คุณลุงได้ยินไหมจ๊ะ
0: ทีมงานดึงสายไปก่อนครับอย่าให้เจ้าโหลอยู่อย่างนี้นะครับคุณชวลิตบอกว่ามีรถมาชนเสาไฟฟ้าของแก
1: ใช่
0: และที่เสาไฟเนี่ยมีมิเตอร์ไฟฟ้า
1: เจ้าหน้าที่ก็แจ้งเจ้าหน้าที
0: ่และหลังจากนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาเก็บค่าไฟตามปกติค่าไฟขึ้นพุ่งพรวดๆเลย
1: โอ้โห
0: ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากเราชนเสาไฟฟ้าหรือว่ามันปัญหาอยู่ตรงไหน
1: หรือว่าบ้านคุณชาวลิตใช้ไฟเยอะ
0: ต้องดูเหตุผลวิเคราะห์นะครับบอกว่ามันพุ่งขึ้นพรวดๆเลยนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีซะด้วยสิเดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งนะ
1: ฮ
0: ะอันนี้ก็เป็นปัญหาของชาวบ้านนะครับท
1: ่
0: านที่ฝากคำถามเข้ามานะครับที่ตอบไม่ทันเดี๋ยวจะตอบให้คุณชาวลิต
1: ค่ะคุณชาวลิตค่ะ
0: ได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วนะ
6: ได้ยินครับ
0: เอาละรถมาชนเสาไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นการไฟฟ้ามาเก็บค่าไฟมันขึ้นสูงผิดปกติถูกไหม
6: เขามาซ่อมไฟแล้วก็หม้อไฟเขาบอกว่าปกติครับทีนี้ที่บ้านญาติเขาไปดูปรากฏว่าหม้อมิเตอร์มันวิ่งเร็วมากครับ
0: แล้วปกติเสียค่าไฟเท่าไหร่แล้วมันวิ่งเร็วไปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร
6: ่เพิ่มขึ้นตอนหลังจากที่เกิดรถมาชนนะครับปรับที่ไปญาติไปเช็คประมาณพันกว่าหน่วยเลยครับ
0: พันไม่แต่เอาเป็นจำนวนเงินนี่ครับเพิ่มขึ้นมาปกติเสียเท่าไหร
6: ่ปกติเสียอยู่ประมาณ600กว่าบาทครับ
0: 600แล้วปรากฏว่าพอหลังจากเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บค่าไฟขึ้นเป็นเท่าไหร
6: ่ญาติเขาไปที่การไฟฟ้าครับที่ท่าศาลาเขาบอกว่าตอนนี้ค่าไฟขึ้นไปพันกว่าหน่วยแล้วครับ
0: พันกว่าหน่วยเป็นเงินเท่าไหร่ตอบเป็นยอดเงินครับ
6: ประมาณ 8,000 กว่าบาทครับ
0: 8,000 กว่าบาทผิดปกติแน่นอนครับถือว่าผิดปกติแจ้งให้การไฟฟ้าได้ตรวจสอบมิเตอร์หรือยังแจ้งหรือยัง
6: ไปแจ้งแล้วครับ
0: แจ้งแล้วตอนนี้เขายังยืนยันผลกลับมาหรือยังครับ
6: เขาบอกว่าต้องเสียตามที่ค่าไฟตามมิเตอร์ครับ
0: ทีนี้ก็ต้องดูว่าในบ้านเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างที่กินไฟมากที่สุดนอกจากตู้เย็นอย่างอื่นมีแอร์มั้ย
6: มีตู้เย็นแล้วแอร์ไม่ค่อยได้ใช้ครับ
0: จาก600เป็น 8,000 ผิดปกติ
1: มันขึ้น13เท่านะ
0: ใช่
1: มันดูผิดปกติ
0: คุณชวลิตหนึ่งไปยื่นหนังสือร้องไว้ที่การไฟฟ้าที่ท่าศาลาก่อน นะครับยื่นร้องไว้ก่อนแล้วถ้าเขายืนยันให้ใช้เนี่ยนะอาจจะต้องพิสูจน์ให้เห็นกันนะเพราะมันเป็นคดีผู้บริโภคแน่ๆถ้าเป็นผมไม่จ่ายและผมไม่ฟ้องแล้วก็ห้ามตัดไฟด้วยในระหว่างที่อุทธรณ์กันอยู่เนี่ย
1: ก็ยังไม่ต้องจ่ายอ่ะตอนน
0: ี้ใช่เพราะว่ามันดูแล้วผิดปกตินะครับแต่ว่าเขาต้องมาตรวจสอบด้วยนะคุณต้องยืนยันได้ว่าไม่ได้ใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรที่มากกว่า
1: ใช
0: ่แล้วก็หน้าร้อนตอนนี้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันไม่ควรจะถึง 8,000
1: มันจะเกิน 13 เท่าพี่หน่องหมดเวลาแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: เอาละนะแนะนำให้ไปยื่นหนังสือกับการไฟฟ้าท่าศาลาก่อนนะครับถึงตอนนั้นแล้วแจ้งกลับมาอีกทีนึงนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ครับเวลาหมดแล้วครับน้องฝนครับ
1: หมดเวลาของรายการ MBT รวม
0: สายที่ค้างเดี๋ยวตามต่อให้ในวันต่อไป
1: ใช่ติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
7: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาแก่สิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
10: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
17: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106 หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่11หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกับเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบ่งปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษปราสาทโอทะลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสาธารณรัฐเกาหลีประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU Visa E8 เป็นเวลา1ปีเต็ม
18: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU Visa E8 เป็นเวลา1ปีเต็มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569โดยมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของเกาหลีใต้ผู้กระทำผิดอาจถูกจับกุมดำเนินคดีและส่งกลับประเทศพร้อมถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกการขึ้นบัญชีดำครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อโควต้าการจัดส่งแรงงานไทยในอนาคตและทำให้จังหวัดต้นทางถูกจำกัดสิทธิ์ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานจึงขอให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตานานาประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
10: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชขึ้นในพื้นที่ทุรกันดาร21แห่งทั่วประเทศด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงต้องการให้ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์ที่เท่าเทียมและมีคุณภาพจนถึงวันนี้พระองค์ยังคงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงพยาบาลเหล่านี้เป็นที่พึ่งของปวงชนสืบไปในช่วงวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยห้องตรวจเชื้อหรือเครื่องช่วยหายใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระมหากรุณาธิคุณนี้เปรียบเสมือนน้ำชะลมใจที่ทำให้ระบบสาธารณสุขไทยเข้มแข็งและสร้างความอุ่นใจให้กับพระสงฆ์นิกรในทุกย่างก้าวของชีวิตแสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่องสว่างผ่านงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขคือเครื่องยืนยันว่าพระสงฆ์นิกรของพระองค์จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพอพอเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพอพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพอพอ1186 Line Official @OIC Connect คอพอพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
5: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
6: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
7: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
8: การกินยาก่อนและหลังอาหารให้ถูกวิธีหลายคนอาจคิดว่าแค่กินยาให้ตรงเวลาก็เพียงพอแล้วทำให้ไม่รู้ว่าต้องเว้นระยะเวลาเท่าไหร่ในการทานยาแต่ละประเภทโดยยาก่อนอาหารควรทานก่อนอาหารประมาณ30นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพยาพร้อมอาหารให้ทานอาหารครึ่งหนึ่งแล้วค่อยทานยาเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารยาหลังอาหารทันทีควรทานทันทีหลังทานอาหารเสร็จห้ามทานขณะท้องว่างเพราะมีฤทธิ์กัดกระเพาะยาหลังอาหารควรทานหลังอาหาร 15-30 นาทีเพราะยาบางชนิดมีฤทธิ์กัดกระเพาะหากทานก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้ยาทานซ้ำ 4-6 ชั่วโมงห้ามทานซ้ำก่อนครบเวลา 4-6 ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสเลือดมีระดับของยามากเกินไปซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงซึ่งการกินยาให้ถูกเวลาและถูกวิธีจะช่วยให้ยาออกฤทธิ์เต็มที่ปลอดภัยต่อร่างกายและลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได
9: ้รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
10: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
11: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยรายการที่ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับภัยทุกรูปแบบวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกภัยใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศนั่นคือภัยความมั่นคงด้านพลังงานและความเสี่ยงจากคลังน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งภาคตะวันออกเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ด้านพลังงานของชาติความเสี่ยงจึงมีหลายมิติทั้งเรื่องสารเคมีรั่วไหลอัคคีภัยท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลในทะเลรวมถึงการเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้ที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โดยตรงคุณธิรนันท์ไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่จะมาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านพลังงานไปติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษพร้อมๆกันค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมธิรนันท์ไกรทองสุขครับผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะฮะก็อันนี้เรามีภารกิจหน้าที่อยู่ที่อำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีเรามีคลังปิโตรเลียมขนาดใหญ่นะครับที่เราดูแลความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศของเรานะครับก็ประกอบไปด้วย3คลังนะครับก็คือคลังก๊าซขาวโบยาคลังน้ำมันศรีราชาแล้วก็คลังก๊าซบ้านหลวงโป๊ครับคลังก๊าซขาวโบยานี้เนี่ยภารกิจจริงๆเนี่ยหลักใหญ่เลยคือเราสำรองปริมาณก๊าซหุงต้มนะครับเพื่อจำหน่ายแจกจ่ายให้กับทางประเทศนะครับคลังน้ำมันศรีราชาอันนี้ก็คือการสำรองน้ำมันนะครับเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็คลังก๊าซบ้านหลวงโป๊ะนี้คือจุดที่กระจายก๊าซหุงต้มไปยังภูมิภาคต่างๆทางบกนะฮะก็มีทั้งโหมดรถบรรทุกแล้วก็โหมดรถไฟนะครับและตรงนั้นก็จะมีโรงบรรจุอยู่บางส่วนนะครับครับต้องยอมรับอยู่อย่างนึงนะครับก็คือว่าโดยภารกิจหน้าที่ของเรานะฮะเราดูแลความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งพูดถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้วเนี่ยก็คือก๊าซและก็น้ำมันนั่นเองนะครับสิ่งนึงที่มันสำคัญมากเลยก็คือว่าต้องดูแลยังไงให้มีความปลอดภัยนะเพราะว่าทั้งสองผลิตภัณฑ์เนี้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเชื้อเพลิงไวไฟนะฮะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับนะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยที่เข้มงวดมากๆนะครับนะในเรื่องของการดูแลการทำงานปฏิบัติหน้าที่ของทุกคนในพื้นที่นะครับนะจะต้องใส่ใจมีความใส่ใจนะครับมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมเราก็จะมีคู่มือนะฮะเป็นมาตรฐานนะที่จะต้องทำตามขั้นตอนปฏิบัติที่เข้มงวดรัดกุมนะครับการมีคนพนักงานอื่นนะครับที่ไม่ใช่พนักงานของปตท.เองเนี่ยนะครับเป็นผู้รับเหมาช่วงอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยอันนี้เราให้ความสำคัญมากๆแล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสื่อสารในเรื่องของจิตสำนึกนะครับการทำงานที่มีความปลอดภัยในพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยทุกคนก็จะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยทุกคนและมีข้อสอบด้วยนะฮะที่จะต้องทำแล้วก็ต้องผ่านนะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ให้เข้าพื้นที่นะเข้ามาทำงานของเรานะครับอันนี้คือเบื้องต้นพื้นฐานเนาะในการปฏิบัติงานประจำวันนะเพราะว่าในทุกๆวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆในคลังนะครับการรับการเก็บการจ่ายการเปิดว่าปิดเป้าการซ่อมบำรุงต่างๆเนี่ยนะครับทั้งคนปตท.เองแล้วก็ทั้งเรียกว่าผู้รับเหมานะข้างนอกเนี่ยครับก็จะมีประจําทุกวันเราจะเข้มงวดเรื่องนี้มากๆนะครับก่อนทํางานเนี่ยนะทางผู้รับเหมาเนี่ยก็จะต้องมีการขออนุญาตเข้ามาทํางานก่อนเนาะอันนี้ก็เราจะต้องรู้แล้วก็ประเมินความเสี่ยงก่อนด้วยว่ากิจกรรมในแต่ละวันนี้เนี่ยเค้าทําอะไรบ้างจํานวนคนทํางานนะกี่คนใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อะไรบ้าง ครื่องจักรอุปกรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบผลการตรวจสอบตรวจสภาพแล้วก็ต้องมีนะสติกเกอร์ติดนะมีวันหมดอายุของเครื่องมือนั้นๆนะในการตรวจพื้นที่นะครับนะรถทุกคันที่เข้ามาในพื้นที่ก็ต้องมีการตรวจสภาพก่อนที่จะเข้ามาทำงานเนาะนะบุคลากรทุกคนก็จะต้องมีความพร้อมแล้วก็เข้าใจในบทบาทของตัวเองว่ามาทำอะไรแล้วก็เรื่องของประเมินความเสี่ยงเนาะในแต่ละจ็อบแต่ละงานเนี่ยก็จะมีการประเมินความเสี่ยงในทุกๆงานเนาะว่าแต่ละงานมีความเสี่ยงอะไรบ้างและจะต้องมีบุคลากรที่จะต้องผ่านการฝึกอบรมอะไรมาบ้างเนาะอย่างเช่นจะต้องทำงานในที่อับอากาศก็จะต้องมีใบเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอับอากาศเข้ามาโชว์เข้ามาแสดงอันนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะเป็น day to day operation เนาะเพราะว่าเราให้ความสำคัญในพื้นฐานมากๆนะฮะถ้าพื้นฐานเราไม่แน่นเราไม่เข้มงวดเนี่ยนะมันก็คือสิ่งที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งความเสี่ยงนะครับอันนี้คือเบื้องต้นก่อนนะแต่ว่าในสเต็ปถัดไปเนี่ยในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของเราเนาะทั้ง3ครั้งนะเราเหมือนกันในคอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าการเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเนาะที่จะช่วยนะให้เรามองเห็นแล้วก็คอยมอนิเตอร์นะตรวจสอบได้เบื้องต้นว่ามีความเสี่ยงมาแล้วเช่นในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์เนาะในการตรวจจับเรื่องของแก๊สไอน้ำมันต่างๆเนาะเราก็จะรู้ที่ห้องคอนโทรลห้องควบคุมนะเราจะมีห้องควบคุมกลางอยู่ในการควบคุมทุกอย่างอันนี้เราจะทราบเลยว่าเอ้ยมีสิ่งผิดปกติอยู่ในพื้นที่แล้วแอเรียไหนนะต้องรีบลงไปดูแล้วนะแล้วก็ระงับเหตุในเบื้องต้นให้ได้นะครับอุปกรณ์ในชุดต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการระงับเหตุเนาะทุกครั้งก็จะมีเหมือนกันนะเรื่องอุปกรณ์ระงับเหตุนะเพลิงไหม้นะครับในเรื่องของการควบคุมนะฮะเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยจะต้องกดปุ่มตรงไหนในพื้นที่ตรงไหนเนาะเรามีระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถที่จะเปิดปิดที่ห้องควบคุมของเราได้เนาะห้องควบคุมของเราก็จะมีทั้ง3ครั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรามีเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆที่พร้อมนะฮะระบบดับเพลิงระบบโฟมนะฮะพร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็ยังมีรถดับเพลิงที่เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงนะในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีการประเมินว่าจำเป็นที่ต้องมีรถดับเพลิงเนี่ยประจำอยู่ที่ครั้งตลอด24ชั่วโมงเนี่ยอีกคันเนาะอันเนี้ยเรามีแล้วก็เรามีแผนนะในการระงับเหตุในแต่ละจุดในแต่ละกรณีสถานการณ์ต่างๆถ้าเกิดสถานการณ์นี้เราหยิบแผนนี้ขึ้นมาแล้วเราจะรู้เลยว่าจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5อุปกรณ์ต้องมีอะไรบ้างรถดับเพลิงจะต้องเข้าไปกี่คันเบอร์ไหนอย่างไรเนาะแล้วก็เวนสแตนด์บายที่อยู่เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะอันนี้ก็คืออยู่ในแผนเราก็มีแผนอยู่นะครับนะแล้วก็สุดท้ายอุปกรณ์ต่างๆคนต่างๆมีความพร้อมหรือไม่อันเนี้ยมันก็ต้องมีการที่จะต้องซักซ้อมนะครับเนาะในแต่ละปีเนี่ยจริงอยู่นะว่ามันเป็นเรื่องของการกำหนดตามกฎหมายนะว่าคลังปิโตรเลียมในทุกครั้งเนี่ยก็จะต้องมีการซักซ้อมนะการให้มันมีความพร้อมนะรับสถานการณ์ต่างๆให้ได้นะครับนะเรามีซ้อมอย่างน้อย1ปีนะ1ครั้งต่อปีนะครับ3ครั้งนะก็คือมีซ้อมปีละ1ครั้งแต่ละครั้งนะครับนะนอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีคลังที่อยู่ติดทะเลนะแล้วก็มีเจ็ตตี้นะครับนะไปกลางทะเลอยู่2คลังนะครับก็คือคลังก๊าซเขาพระยานะเรามีท่าเรือแล้วก็คลังน้ำมันศรีราชาอันนี้เรามีท่าเรือนะซึ่งก็มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของทะเลเนาะเพราะว่ามีส่วนยื่นออกไปเพื่อการรับหรือส่งนะเข้าลงเรือนะส่งผลิตภัณฑ์ลงเรืออันนี้เนี่ยเราก็คำนึงถึงเรื่องของความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์นะที่จะเรียกว่ารั่วไหลลงทะเล นะคือความเสี่ยงตรงนี้เราก็มีการที่จะต้องมีการระแวดระวังป้องกันในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆส่วนการตรวจสอบต่างๆแล้วก็ขาดไม่ได้นะก็คือจะต้องมีการซ้อมซักซ้อมเรื่องของการระงับเหตุนะน้ำมันหรือแก๊สน้ำมันรั่วไหลลงทะเลอันนี้ก็จะเป็นอีกแผนหนึ่งนะครับที่เรามีการซักซ้อมทุกปีเหมือนกันนะครับทั้งสองครั้งนี้นะฮะทั้งหมดที่พูดมาที่กล่าวถึงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองเนี่ยนะในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ดูแลทางปิโตรเลียมนะครับนะเราใส่ใจนะแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งทุกคนนะในการที่จะมาทำงานในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องมีจิตสำนึกพื้นฐานเลยเรื่องความปลอดภัยนะตัวผมเองเราพูดตลอดในทุกๆวาระที่มีโอกาสเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนในคลัง
2: เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
0: ในโลกธุรกิจพลังงานความมั่นคงความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเพียงแค่กฎระเบียบแต่คือหัวใจหลักที่ต้องฝังอยู่ในทุกกระบวนการผลิตและการขนส่งปตท.ในฐานะองค์กรพลังงานแห่งชาติได้ประกาศให้เรื่องเหล่านี้เป็นวาระสำคัญสูงสุดมีการลงทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยต่อทั้งพนักงานชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือที่เราเรียกกันว่าแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินปตท.ไม่ได้เพียงแค่วางแผนบนกระดาษแต่มีการฝึกซ้อมอย่างจริงจังร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐท้องถิ่นและเอกชนเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นจริงทุกขั้นตอนการตอบโต้จะเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบให้ได้น้อยที่สุด
1: การที่เราจะตอบโต้ไอ้เรื่องของการระงับเหตุนะก็ต้องประเมินนะครับว่าเหตุเล็กน้อยเหตุใหญ่หลวงนะก็จะมีระดับของการที่จะเข้าไประงับเหตุเนาะถ้าในกรณีที่เหตุไม่มากนะแล้วเราประเมินว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะระงับเหตุได้ด้วยตัวเองนะอันนี้ก็เข้าแผนภายในของเรานะฮะในการบริหารจัดการทั้ง3ครั้งก็จะมีการพูดคุยกันครั้งนู้นจะต้องมาช่วยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็อยู่ในแผนสเต็ปแรกเนาะนี้พอถ้าเราประเมินแล้วล่ะถ้ามันเริ่มที่จะขยายวงเนาะอันนี้ก็จะต้องมีอีกสเต็ปหนึ่งนะเข้าแผน

มีขั้นตอนในการประสานงานนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยในการซ้อมในแต่ละปีเนี่ยเราก็มีการหารือพูดคุยกับทางอย่างน้อยสุดคือตอนนี้มีเทศบาลนะที่เรามีความประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะก็ทางเทศบาลเองก็จะมีกำลังคนแล้วก็เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเช่นรถดับเพลิงอะไรเงี้ยจะเข้ามาเสริมเข้ามาช่วยเราที่พร้อมที่จะเข้ามานะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เรามีแผนนะฮะแล้วก็การเรียกว่าแผนเผชิญเหตุที่เรียกว่าเกินกว่าหรือเราต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกนะอันนี้เราก็มีการเชื่อมโยงแล้วก็ประสานงานกันอยู่นะฮะอยู่แล้วในการซ้อมทุกครั้งก็จะมีการประสานงานนะมีเบอร์ติดต่อกันแล้วการซักซ้อมเนี่ยการซักซ้อมก็การติดต่อกันจริงอะไรกันจริงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็คือแผนเผชิญเหตุนะฮะที่เราจะต้องมีคอนเน็กต์กับทางหน่วยงานอื่นข้างนอกด้วยนะครับของการระงับเหตุทางทะเลเนาะคือเราก็มีการซ้อมทุกปีแล้วก็ในเรื่องของการระงับเหตุเนี่ยแน่นอนว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะในเรื่องของการควบคุมคราบน้ำมันโดยเฉพาะคราบน้ำมันเนาะที่จะมีผลกับกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากๆเนาะถ้าเกิดว่ามันเข้ามาชายฝั่งเนี่ยจะกระทบอย่างมากเลยอันนี้เรามีการซักซ้อมเนาะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เรามีเนี่ยตอนนี้เรามีความพร้อมหนึ่งคือเรามีเรียกว่าบูมล้อมเพื่อล้อมเรียกว่าคราบน้ำมันที่ลอยอยู่ในทะเลเนี่ยให้อยู่ในวงจำกัดอันนี้เรามีความพร้อมนะพร้อมมากกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของเรื่องเรียกว่าอะไรจะที่ล้อมคราบน้ำมันนะครับอันที่สองเลยเนี่ยเราก็มีเรื่องของเครื่องมือที่สามารถที่จะดูดนะหรือเก็บคราบน้ำมันในทะเลได้นะฮะอันนี้เราก็มีแล้วก็ประเด็นอันที่สามเรามีเรื่องของสารที่จะช่วยทำให้ไอ้คราบน้ำมันเนี่ยมันสลายนะฮะอันนี้เราก็มีนะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็คือ เรื่องของแผ่นดูดซับแผ่นซับของคราบน้ำมันนะครับถ้าหากว่ามันขึ้นมาทางชายฝั่งนะทุกอย่างเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมไว้หมดนะครับในเรื่องของหากเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลอันเนี้ยมันมีความที่ว่ามีความสำคัญแล้วก็มีขั้นตอนที่จะต้องดูแลเรื่องรายละเอียดของคราบน้ำมันที่อยู่ที่ทะเลอันนี้มันก็มีความสำคัญเนาะเพราะว่าถ้ามันกระจายออกไปเนี่ยมันมีผลกระทบในวงกว้างเรามีความเรียกว่าประเมินดีกว่าประเมินเหตุการณ์นะของทั้ง3ครั้งเนี่ยนะในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นที่คลังก๊าซขาวบอยาก็จะมีเรียกว่าถังเก็บก๊าซหุงต้มเยอะนะที่คลังน้ำมันศรีราชานะก็จะมีแต่ถังน้ำมันแต่ถังน้ำมันขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่ว่าความเสี่ยงสุดๆเลยก็คือถังน้ำมันขนาดใหญ่แล้วก็เก็บวัตถุดิบเป็นน้ำมันที่มีความเสี่ยงสูงสุดก็คือน้ำมันดิบนั่นแหละเนาะเพราะว่ามันมีทุกอย่างนะก่อนจะกั่นเนี่ยมันอยู่ในน้ำมันดิบหมดนะอันนี้ก็คือความเสี่ยงที่สุดนะที่นี่ก็เป็นถังแก๊สถังลูกกลมๆอ่ะลูกโลกนะถังสเฟียร์อันนี้ก็คือความเสี่ยงที่สุดของที่นี่เนาะแล้วก็ที่คลังก๊าซบ้านลงโป๊ะเองเนี่ยก็เป็นถังสังสเฟียร์เหมือนกันนะลูกใหญ่ๆนะครับเราก็เลือกมาในแต่ละจุดเนี่ยแล้วก็มีการซักซ้อมในเรื่องของการระงับอัคคีภัยจริงเนาะเราก็สมมติเหตุการณ์ว่ามันมีเหตุไฟไหม้นะฮะแต่ที่วิกฤตสุดๆนะก็คือถังน้ำมันที่เก็บถังน้ำมันดิบที่คลังน้ำมันศรีราชาอันนี้จริงๆเพราะว่าไอปริมาณการเก็บเราเนี่ยถังหนึ่งเนี่ยมัน70ล้านลิตรเนาะ
มันก็ก็ก

0: ค่อนข้างใหญ่มากก็ประมาณถ้า70ล้านลิตรนี่ประมาณครึ่งเดี๋ยว70ล้านลิตรใช่ๆก็เนี่ยฮะประมาณนี้นะเป็นถังน้ำมันที่วิกฤตที่สุดนะเราก็เลือกตรงนี้มาซ้อมนี้ในที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสักประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเราก็รู้แล้วว่าจะมีการซ้อมถังนี้นะเราก็หยิบแผนตัวเนี้ยสำหรับการระงับเหตุของถังเนี้ยมาดูแล้วเราก็รู้ว่าจะต้องมีการซักซ้อมอย่างไรเนาะจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะต้องมีรถดับเพลิงกี่คันนะฮะเราก็แล้วจะต้องประสานงานกับหน่วยงานไหนเราก็มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเช่นนะเรามีเพื่อนบ้านที่ดีนะในเรื่องของการที่จะสนับสนุนการดับเพลิงด้วยมีทั้งรถดับเพลิงแล้วก็มีทั้งน้ำเพื่อดับเพลิงนะผ่านทางท่อเรามีท่อเชื่อมโยงกันระหว่างไทยออยล์เราแล้วก็บริษัทโรงกลั่น BSRC นะเรามีเรียกว่า MOU ร่วมกันแหละนะในการที่จะระงับเหตุนะช่วยเหลือกันนะฮะแล้วก็เราก็มีการประสานกับทางหน่วยราชการนะข้างนอกโดยเฉพาะทางเทศบาลนะก็ส่งรถดับเพลิงเรามาเลยนะครับนะเราใช้รถดับเพลิงประมาณ11หรือ12คันเนาะในการที่จะซักซ้อมในการฉีดน้ำเพื่อระงับเหตุถังน้ำมันใบนี้นะฮะเพราะเป็นถังใหญ่มากเนาะก็แต่ว่ามีทั้งฉีดน้ำมันฉีดน้ำเนาะเพื่อคูลิ่งแล้วก็ดัมโฟมเนาะเราก็ต้องมีแผนเนาะในการที่จะเตรียมความพร้อมนะเพราะในการที่จะดับเพลิงน้ำมันเนี่ยน้ำมันดับไม่ได้ครับมันต้องใช้โฟมเท่านั้นแล้วก็โฟมเนี่ยก็จะต้องดับพร้อมกันในแต่ละจุดที่ได้วางแผนไว้เราต้องทำตามแผนไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ดับแล้วมันต้องดับพร้อมกันนะซึ่งนะก็มีการซ้อมตามแผนนั้นเลยนะแล้วก็พิสูจน์ออกมาได้ว่าตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือเรานะวัสดุอุปกรณ์ของเราพร้อมอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเรามีความมั่นใจนะแล้วก็อยากจะส่งต่อความมั่นใจเนี่ยไปให้กับประชาชนชุมชนรอบข้างด้วยเนาะว่าเราก็มีสามารถที่จะมีความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเราก็สามารถระงับเหตุได้เราเข้าไปที่ชุมชนนะนะเราไปบอกแล้วก็เรามีแผนที่จะไปเล่าให้ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำชุมชนนะนะว่าเฮ้ยเรามีแผนนะในการที่จะอพยพถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆนะฮะแผนเราคือ1 2 4 5ต้องไปปฏิบัติตามนี้เส้นทางไปทางไหนจุดลมพลที่ปลอดภัยคือตรงไหนนะอันเนี้ยเราเริ่มที่จะดำเนินการออกไปสื่อสารข้างนอกแล้วไม่ใช่ว่าแค่ซ้อมแต่ข้างในนะฮะเราก็มีการไปบอกกล่าวทางชุมชนอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับการ ได้รับเสียงนะจากทางผู้นำชุมชนนะฮะในโอกาสต่างๆก็บอกมานะว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยเขาทำตัวไม่ถูกอะนะมาบอกเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้มาจากการเรียกว่าการปฏิสัมพันธ์กันไปทำประชาคมกับผู้นำชุมชนอะไรเงี้ยฮะเราออกไปเป็นวาระปกตินะอันนี้เราได้มาแล้วก็เรามาปรับในเรื่องของแผนในการระงับเหตุแล้วก็ขยายผลไปถึงเรื่องของแผนอพยพด้วยว่าถ้าเกิดเหตุนี้ต้องทำยังไงอันนี้ก็ทำให้ทางชุมชนเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นเนาะก็ทำตัวถูกแหละว่าถ้าเกิดเหตุจริงๆแล้วนะเขาจะต้องทำตัวอย่างไรเนาะทิศทางในการที่จะต้องอพยพจริงๆคืออะไรตรงไหนไปรวมตรงไหนนะอันนี้คือสิ่งที่เราทำครับคือสุดท้ายนะผมเองเนี่ยในฐานะที่อยู่ปตท.มานานนะครับเรียกว่านานเลยแหละ30กว่าปีก็พูดด้วยใจเลยนะในเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานตอนนี้มันอยู่ในมือของทีมทางพวกเรานะแล้วก็ทุกคนในคลังนะฮะ ต่างก็มีความภาคภูมิใจเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่เราดูแลความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยนะจงขอให้มั่นใจครับว่าในเรื่องของก๊าซหุงต้มนะครับน้ำมันนะฮะซึ่งมันเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยในการดำรงชีวิตของประชาชนนะของคนไทยทั้งประเทศเลยเนี่ยเรานะดูแลนะไม่ให้ขาดครับนะแน่นอนนะเพราะว่าปตท.เองเนี่ยเราต้องการให้ปตท.เข้มแข็งไปคู่กับสังคมไทยนะครับความปลอดภัยเป็นพื้นฐานสำคัญนะที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นทุกคนไม่ว่าปตท.หรือชุมชนสังคมเราช่วยกันนะครับทำให้บ้านเรามีความปลอดภัยครับ
1: และแน่นอนว่าพลังงานคือหัวใจของชาติการเฝ้าระวังความปลอดภัยจึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนโปรดติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณธิรนันท์ไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่ได้มาแนะนำและสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนในมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านพลังงานที่คลังตะวันออกให้ความสำคัญและการันตีได้ว่ามีความพร้อมทั้งบุคลากรอุปกรณ์และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยของทุกคนขอขอบคุณสำหรับการติดตามรายการรู้ทันสารพันภัยแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ตัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมด็อกเตอร์ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานนะครับมาธรรมสัญจรยังวัดหงทองนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับวัดแห่งนี้ท่านผู้ชมครับมีเจดีย์และอุโบสถกลางน้ำที่ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์และอุโบสถกลางน้ำที่สวยที่สุดในประเทศไทยและยังมีอาคารสูงนะครับซึ่งเป็นจุดเช็คอิน360องศาชมวิวทิวทัศน์นะครับภายในบริเวณวัดและรอบๆนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับจากนั้นเลยครับท่านผู้ชมเราไปติดตามรับชมบรรยากาศเหล่านั้นกันได้เลยครับขอเชิญครับ

จริญพรญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านที่ได้เดินทางมาทำบุญและท่องเที่ยวที่วัดหงทองตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนอื่นคุณโยมต้องเดินทางมาถนนสุขุมวิทสายเก่าเมื่อมาถึงที่วัดหงทองแล้วอาจมายืนมาจอดรถอยู่ณบริเวณนี้คือจุดจอดรถที่หน้าวิหารหลวงปู่ปานต้องเล่าความเป็นมาของวัดหงทองก่อนก็คือจุดวิหารหลวงปู่ตรงนี้คือเรียกว่าวิหารหลวงปู่ปานญาติโยมสามารถจอดรถลานจอดรถที่หนึ่งเพื่อที่จะได้เข้ามากราบหลวงปู่ปานซึ่งต้องเล่าความเป็นมาของวัดหงทองว่าก่อนหน้านี้ก็คือหลวงปู่ปานวัดมงคลโครทาวาสตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการหลังจากออกพรรษาทุกปีที่ตอนหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่จะได้เดินเลียบชายทะเลเพื่อธุดงค์ไปยังจังหวัดชลบุรีหรือว่าจังหวัดสระบุรีซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วหลวงปู่จะมาปักกรดอยู่ตรงนี้เรียกว่าโคกหลวงปู่ปานก่อนจะมาเป็นวัดหงทองปัจจุบันนี้ซึ่งเรามาถึงตรงวิหารหลวงปู่แล้วเราสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรซึ่งมีหลวงพ่อโสธรจำลองแล้วก็มีอดีตเจ้าวาดวัดหงทองสองรูปคือบูรพาจารย์คือพระอธิการโพวรธรรมโมและพระอาจารย์ทองหล่อแสงพลอยซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดหงทองรูปที่หนึ่งและรูปที่สองหลังจากที่เราได้กราบไหว้ขอพรทั้งหลวงพ่อโสธรจำลองหลวงปู่ปานพระอาจารย์โพพระอาจารย์ทองหล่อแล้วก็ยังมีเสด็จพ่อร.5เพื่อให้กราบไหว้ขอ

หลังจากที่เราได้กราบไหว้ขอพรที่วิหารหลวงปู่ปานแล้วจุดที่สองที่เดินเข้ามาก่อนจะเข้าไปในศาลาทำบุญถวายสังฆทานเราจะมาเห็นท้าวเวสสุวรรณที่ตั้งอยู่ประดิษฐานณวัดหงทองนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3องค์ของวัดหงทองซึ่งในจุดนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบไว้ก่อนว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ว่าการมาขอที่วัดหงทองนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องของโยมที่เขาศรัทธาแต่ว่าคือตรงที่ขอถามว่าได้อะไรมั่งก็ตามที่หลวงพี่ได้ยินมาหลายๆอย่าง1ก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็คือ1ขอให้ได้ลูกชายลูกสาวก็มีหรือแม้กระทั่งว่าขอให้ได้การงานก็มีหรือแม้กระทั่งว่าเป็นหนี้เป็นสินมาขอแล้วได้ก็มีหรือว่าเรื่องสุดท้ายก็คือมาขอแล้วถูกหวยก็มีตรงนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะโยมนะตรงนี้การมาขอพรที่พระเวสสุวรรณของวัดหงทอง

ุดที่3หลังจากที่เรามาจอดรถแล้วจากที่เราได้กราบไหว้ขอพรที่วิหารหลวงปู่ปานแล้วแล้วเรามาก่อนจะมาเจอวิหารบูรพากุฏิบูรพาจารย์หรือว่ากุฏิหลวงพ่อเจ้าอาวาสรูปที่3ของวัดถงทองซึ่งจะเป็นยุคที่ถามว่าความเจริญความรุ่งเรืองของวัดถงทองก็คือมาจากอดีตเจ้าอาวาสรูปที่3คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปีชาประภากรหรือเรียกว่าหลวงพ่อปาดซึ่งตรงนี้ต้องเล่าความเป็นมาว่าที่ดินของวัดหงทองเมื่อก่อนมีอยู่21ไร่2งานหลังจากที่หลวงพ่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้วออกธุดงค์เป็นเวลา6ปีได้มีอดีตเจ้าอาวาสวัดหงทองมรณภาพติดต่อกันทั้ง2รูปจากนั้นแล้วญาติโยมบริเวณละแวกใกล้เคียงได้ไปนิมนต์หลวงปู่ปราดกลับมาเป็นเจ้าวาดวัดหงทองซึ่งหลังจากที่หลวงพ่อกลับมาที่วัดแล้วปรากฏว่าที่ดินของวัดจาก21ไร่2งานถูกน้ำทะเลกัดเซาะเหลืออยู่เพียงแค่8ไร่จากนั้นแล้วหลวงปู่มาเห็นตรงนี้แล้วว่าที่ดินของวัดถ้าเราไม่ทำอะไรขึ้นมาตรงนี้จะทำให้ที่ดินหายไปเรื่อยๆซึ่งตรงที่อัตมภาพยืนตรงนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นกุฏิบูรพาจารย์หรือว่าหลวงพ่อได้ว่ายน้ำเก็บไม้ไผ่เพื่อปักเป็นแนวสันเขื่อนตรงนี้หลวงพี่ก็เลยหลังจากที่หลวงพ่อมรณภาพไปแล้วหลวงพี่ก็เลยมีความคิดว่าหลวงพ่อท่านมีคุณูปการต่อวัดหงทองเป็นอย่างมากหลวงพี่ก็เลยทำพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขึ้นมาซึ่งจุดที่3นี้ใครเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อหลังจากที่เราเข้ามาที่วัดหงทองแล้วคิดถึงหลวงพ่อแล้วก็คิดถึงหลวงปู่สามารถขึ้นไปกราบไหว้หลวงปู่หรือว่าชมภาพของหลวงปู่อดีตของตรงนี้ได้เพื่อเป็นที่ระลึกที่โยมได้นับถือหลวงพ่อยังไงแล้วเราจะได้เดินขึ้นไปดูพร้อมกันนะโยมนะเดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะมาเจอก่อนขึ้นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตรงเนี้ยจะเปิดให้เข้าชมทุกๆวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะหลังจากที่เราเดินขึ้นบันไดมาแล้วก็คือ1ก็คือจะมาเห็นภาพของหลวงปู่ที่แขวนอยู่หรือว่าเป็นรูปภาพวาดของหลวงปู่ตั้งแต่ตอนหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้ก็สามารถทำให้โยมคิดถึงนึกถึงที่ใครที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ได้นะขึ้นมาเจอภาพเรียบร้อยแล้วเป็นภาพของหลวงปู่ทั้งหมดนะก็คือตรงนี้หลวงพี่ก็เลยมีความคิดว่าให้ทำเป็นกุฏิบูรพาจารย์ซึ่งที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ข้างล่างว่าหลวงปู่มีคุณูปการต่อวัดหงทองเป็นอย่างมากก็เลยตั้งใจทำพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เพื่อหลวงปู่โดยเฉพาะแล้วก็จะเห็นประวัติของวัดหงทองด้วยนะตรงนี้หลังจากที่เราอ่านประวัติความเป็นมาของวัดหงทองแล้วโดยสังเขตแล้วเราก็เดินเข้ามาบริเวณห้องในซึ่งห้องนี้จะเป็นการกราบพระพุทธก่อนกราบพระพุทธเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้มากราบหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่ซึ่งตรงนี้ใครที่คิดถึงก็สามารถมากราบได้จากการที่เรากราบขอพรหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่แล้วจากนั้นก็มาดูประวัติของหลวงปู่ตั้งแต่เริ่มต้นบรรพชาอุปสมบทซึ่งจะมีใบสุทธิตรงนี้หลวงพี่ก็ได้เก็บไว้หรือว่าแม้กระทั่งอัฐบริขารของหลวงปู่ที่ตอนหลวงปู่ยังไม่มรณภาพก็มีทั้งบาตรทั้งย่ามหรือว่าจีวรตรงนี้หลวงพี่ก็เก็บไว้ตรงนี้ให้หลวงปู่หรือแม้กระทั่งว่าหลวงปู่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าวาดวัดราชชั้นเอกซึ่งเป็นสมณศักดิ์ของหลวงปู่ก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพจากพวกเราไป

ต่อไปคือจุดที่4หลังจากที่เราได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรกุฏิบูรพาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดถงทองรูปที่3แล้วเราจะเดินขึ้นมาทางศาลาถวายสังฆทานหรือว่าเรียกง่ายๆว่าทางเดินล่มเพื่อจะเดินไปบรรจบกับโบสถ์หรือว่าพระธาตุคงคามหาเจดีย์ซึ่งเรามายืนอยู่ณตรงลานท้าวเวสสุวรรณแล้วเราสามารถเลือกที่จะเดินเข้าไปที่โบสถ์ได้ทั้งสองทางคือเดินทั้งทางสะพานหรือว่าเดินทั้งทางเดินล่มแต่ทางเดินล่มตรงนี้ถ้าเดินเข้ามาแล้วจะมาเจอศาลาถวายสังฆทานก่อนเพื่อให้ญาติโยมได้ถวายสังฆทานอุทิศให้กับบรรพบุรุษหรือว่าอะไรที่สะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเราเองในการถวายสังฆทานและได้รับการประพรมน้ำมนต์จากพระที่ทำหน้าที่รับถวายสังฆทานได้ตั้งแต่เวลา8:30 น.จนถึงเวลา15:00 น.จากการมาถวายสังฆทานที่ตรงศาลาการเปลี่ยนกลางน้ำ

หลังจากที่เราถวายสังฆทานแล้วเราเดินออกมาจุดแรกเราจะมาเจอหรือตรงที่อาตมายืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าลานหลวงพ่อโตซึ่งลานหลวงพ่อโตนี้เราจะเห็นหลวงพ่อโตจำลองของวัดบางพีใหญ่ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้มาขอพรจุดนี้ก่อน

หลังจากที่เรากราบขอพรหลวงพ่อโตแล้วจุดนี้อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลอีกจุดหนึ่งซึ่งตรงนี้จะเป็นไอ้ไข่จำลองของวัดเจดีย์ซึ่งตรงนี้จะถามว่าถ้ามาที่วัดถุงทองส่วนใหญ่ถ้าใครมาถามอาตมาอาตมาจะเรียกว่าพี่ไข่ซึ่งตรงนี้จะสามารถเข้ามากราบขอในสิ่งที่ปรารถนาแต่เมื่อปรารถนาได้แล้วก็จะกลับมาแก้บนด้วยการเอาไก่มาแก้บนมั่งหรือว่าน้ำแดงมั่งเป็นต้นซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตรงนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลอีกจุดหนึ่งของวัดหงทอง

ก่อนที่เราจะเดินไปโบสถ์หรือพระธาตุคงคามหาเจดีย์หลังจากที่เราได้กราบขอพรหลวงพ่อโตจำลองเสร็จเรียบร้อยแล้วขออะไรต่างๆตรงจุดบริเวณลานหลวงพ่อโตแล้วจากนั้นแล้วเราจะต้องเดินผ่านพญานาคที่อยู่ตรงนี้ของวัดหงทองซึ่งพญานาคตรงนี้ก็มีมาก่อนก็คือซึ่งตั้งแต่ตอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาเป็นเจ้าอาวาสแล้วซึ่งมีโยมได้มาทำถวายไว้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าจะมาขอได้ตรงนี้นะก็คือตรงนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกจุดหนึ่งแล้วแต่ความศรัทธานะตรงนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบก่อน

หลังจากที่เราเดินทางเดินล่มมาแล้วเราก็จะมาถึงพระธาตุคงคามหาเจดีย์ซึ่งพระธาตุคงคามหาเจดีย์นี้จะมีทั้งหมดอยู่3ชั้นเราจะมาเจอชั้นที่1ก่อนชั้นที่1มาถึงแล้วเราสามารถจะกราบไหว้ขอพรก็คือ1มีหลวงพ่อโสธรจำลองพระพุทธชินราชจำลองหรือว่าสมเด็จองค์ปฐมและพระพุทธรูปปางต่างๆอีกมากมายซึ่งญาติโยมได้นำมาถวายและมาประดิษฐานไว้ณวัดหงทองแห่งนี้ซึ่งในจุดสำคัญของพระธาตุคงคามหาเจดีย์ชั้นหนึ่งก็สามารถขอพรได้ตามจุดต่างๆหรือแม้กระทั่งว่าจะทำบุญตักบาตรพระร้อยหรือว่าทำบุญพระประจำวันเกิดของแต่ละท่านที่โยมมาทำบุญตรงนี้ก็เป็นจุดชั้นหนึ่งของพระธาตุคงคา

หลังจากที่เราได้กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปานต่างๆในชั้นหนึ่งของพระธาตุคงคามหาเจดีย์คุณโยมบางท่านบางคนบางครั้งมาแล้วอาจจะไม่รู้ว่าที่วัดหงทองนี้ด้านหลังมีลานประดิษฐานเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาของทหารเรือไทยตั้งประดิษฐานอยู่ด้านหลังของพระธาตุคงคามหาเจดีย์หันหน้าออกไปทางทะเลอ่าวไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระธาตุคงคาซึ่งตรงนี้สามารถมากราบไหว้ขอเสด็จเตี่ยได้ตามประสงค์จำนงหมายหรือว่าตามความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละท่านแต่ละคนอีกจุดหนึ่งเช่นกัน

จากที่เราได้ขอพรเสด็จเตี่ยบริเวณหลังพระธาตุคงคามหาเจดีย์แล้วเราก็เดินกลับเข้ามาในพระธาตุชั้นหนึ่งและเดินขึ้นบันไดมายังชั้นสองของพระธาตุคงคามหาเจดีย์จุดแรกที่เราจะต้องมาถึงปุ๊บเราต้องมากราบไหว้ขอพรองค์พระแก้วมรกตจำลองก่อนและหลังจากที่ได้ขอพรองค์พระแก้วมรกตจำลองแล้วก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆให้กราบไหว้ขอพรหรือว่าแม้กระทั่งมาได้กราบไหว้ขอพรเกจิหุ่นขี้ผึ้งต่างๆของวัดหงทองซึ่งประดิษฐานอยู่ณชั้น2ของพระธาตุคงคามหาเจดีย์

หลังจากที่เราเดินขึ้นมาชั้น3เดินชมบริเวณโดยรอบของพระธาตุคงคาแล้วเราสามารถเดินเข้ามาในบริเวณพระธาตุคงคามหาเจดีย์ได้เพื่อมากราบขอพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเราหรือว่ากราบขอพรพระพุทธรูปปางต่างๆได้โดยเรียงเป็นวงกลมรอบพระธาตุคงคาหรือว่ารอบบริเวณระเบียงของพระธาตุคงคามหาเจดีย์ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งเป็นจุดสำคัญของวัดหงทองที่จะมากราบไหว้ขอพรได้หรือแม้กระทั่งว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกอย่างหนึ่งโดยการที่มาวัดหงทองแล้วขึ้นมาบริเวณพระธาตุคงคามหาเจดีย์แล้วคุณโยมบางคนบางท่านมีเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ5ก็มาอธิษฐานตั้งเหรียญอยู่ตรงนี้ได้อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อว่าถ้าเราตั้งได้ก็เป็นความมั่นคงให้กับตัวเราเองตรงนี้ก็แจ้งไว้ว่าเป็นความเชื่อบุคคลอีกจุดหนึ่งนะโยมนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยปัจจุบันมีกฎหมายรองรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ในการกำหนดรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งดำเนินการรับรองโฉนดชุมชนที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนซึ่งได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการรับรองดังกล่าวในรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา10วรรค4แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวและให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ชาวพิสารประทุมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าติดตามเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดเน้นเฝ้าระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยยืนยันยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
9: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีพบเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อดังกล่าวในประเทศไทยโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบเพียงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์หนึ่งรายอยู่บนเรือสำราญซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวและจากรายงานยังไม่พบเชื้อขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศย้ำว่าไวรัสดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่แต่อาจมีหลายสายพันธุ์ซึ่งตัวที่พบอาจจะสามารถติดจากคนสู่คนได้แต่การระบาดหรือการติดต่อไม่ได้มีความรวดเร็วสามารถระมัดระวังได้ผลิตนาฏบรรแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากนัก
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลไข่ไก่และข้าวสารผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดส่วนข้อกังวลกรณีที่หากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงแต่ราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลดลงจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบุ้งคล้าอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอน้ำโสมอำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงอำเภอกุมาวาปีอำเภอโนนสะอาดอำเภอเสถ่านจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอเชียงคานอำเภอหนองหินอำเภอนาด้วงอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอแก้งคร้ออำเภอหนองบัวระเวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านฝางอำเภอพระยืนอำเภอมัญจาคีรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอกันทรวิชัยอำเภอบ่อระบืออำเภอนาเชือกอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอยางตลาดอำเภอคลองชัยอำเภอสหัสขันธ์อำเภอกำมะลาสายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอเสสงครามจังหวัดนครพนมอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองสูงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหนองพอกอำเภอทวัชบุรีอำเภออาจสามารถอำเภอจตุรพักษ์พิมานอำเภอเสรภูมิอำเภอสวงอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสไลด์อำเภอโพศีสุวรรณอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอสำโรงทาบอำเภอปราสาทอำเภอสังขะอำเภอเสนารงจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์เกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่นครตรังเพิ่มขึ้นส่วนตรงนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังปกคลุมจังหวัดพัทลุงทางจังหวัดปกคลุมอำเภอมะนังอำเภอควนตาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาทางจังหวัดจังหวัดนราธิวาสทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 26.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 88% ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่ระบุในคลิปรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการดื่มน้ำแร่ควบคู่กับน้ำเปล่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุหลากหลายและรักษาสมดุลที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
2: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: โดนทิ้งมาตาสว่างด้วย5เคล็ดลับง่ายๆนายโดนหักอกบ่อยคุยแต่ไม่ได้คบแต่ก็ยังหน้ามืดตามัวเลิกรักเขาไม่ได้สักทีวันนี้เรามาแจก5เคล็ดลับที่ทำให้ตาสว่างกันทานผักและผลไม้ที่ช่วยเสริมสร้างวิตามินเช่นผักบุ้งบรอกโคลีกวางตุ้งและเบอร์รี่ต่างๆ 2. ล้างตาให้สะอาดทุกการตื่นนอนป้องกันไม่ให้ตาแห้ง 3. หยุดอ่านหนังสือหรือโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่แสงสลัวดื่มน้ำให้มากเพียงพอช่วยดวงตามีน้ำหล่อลื่นเลียงตาพักสายตาเวลาจ้องหน้าจอคอมนานๆโดยเฉพาะชาวออฟฟิศที่หน้าติดจอหลังติดเก้าอี้ทำงานมากไประวังกู้สุขภาพดวงตากลับมาไม่ได้นะคะ
4: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
6: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
7: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทก็เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขออย่าไปเปรียบเทียบกับโครงการไทยเข้มแข็งกับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าอาจเกิดความขัดแย้งกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงินหรือตัวย่อพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทว่าอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังนั้นในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวแล้วครับนายกว่าอย่างนี้ขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมองว่าทั้งสองโครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันนั่นก็คือต้องการให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการทั้งสองนี้คือโครงการไทยเข้มแข็งและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วยืนยันอีกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานขออย่านำมาเปรียบเทียบกันว่าอย่างนั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าเป็นเวทีสำคัญแล้วครับในด้านเศรษฐกิจและการเงินให้แก่ประเทศไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569การประชุมดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี่แหละครับพี่น้องที่ไหนก็ที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นี่แหละครับแล้วก็คาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดทั้งสิ้น 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกก็ประกอบไปด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า World Bank นั่นแหละครับและยังมีในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า IMF ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและนับเป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศและการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวแล้วยืนยันว่าประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนั่นหมายความว่าการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านเศรษฐกิจการเงินกันแบบนี้ก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันเลยครับว่าประชาคมโลกเขาให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนี่แหละดังนั้นแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วครับในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยกันด้วยรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งหลายก็ตามแต่ไม่ว่าใครทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับในการประชุมครั้งนี้ได้ด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าประเทศไทยเคยมีการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยในปีนี้คือในปี2569จะจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ครับโดยจะผสมภาษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับกันไปแล้วจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยกันด้วยแล้วก็หวังกันอีกว่าในอีก5เดือนข้างหน้านั้นทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนั่นเองครับพี่น้อง
และไปกันที่เรื่องของการมอบนโยบายของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ใครบ้างก็นี่เลยครับคือผู้แทนของพี่น้องประชาชนตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในพื้นที่คือใครนี่แหละกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับที่มารับมอบนโยบายของรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำในการมอบนโยบายแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมให้ปราบปรามยาเสพติดและรับมือกับอาชญากรรมยุคใหม่กันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนี้และผู้นำท้องถิ่นด้วยถือเป็นอะไรถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่สุดและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแหละครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนายกย้ำอย่างนี้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าให้ทุกฝ่ายนั้นดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักกาดไม่ตกเพราะว่าเหมือนนักมวยแหละครับถ้ากาดไม่ตกก็ชกได้สบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นการฆ่ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ที่เรารู้จักกันดีแล้วครับเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถปกป้องตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงได้ครับนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้สอดรับสถานการณ์โลกโดยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาพี่น้องประชาชนมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมกันด้วยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่างๆและครับบอกว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสิทธิ์และมาตรการต่างๆได้อย่างครบถ้วนตลอดจนติดตามสถานการณ์บ้านเมืองพร้อมประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องกันด้วยเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทางไม่ได้ครับทางรัฐบาลเองเขาก็เตรียมการในการจัดการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายภายในระยะเวลา2สัปดาห์แล้วครับเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังการมอบนโยบายแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายและคณะผู้จัดงานกันด้วยที่บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติที่มีความเข้มงวดนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดหากพบผู้กระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมกำชับตำรวจให้ขยายผลกรณีชายชาวจีนมีอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่า
ปัจจุบันนี้ทางกระบวนการในการออกทะเบียนราษฎรนั้นและการให้สัญชาติก็มีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่ผ่านมานั้นเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดไม่ได้ครับเรียกได้ว่าปลาเน่าตัวเดียวจะเหมาว่าโอ้ยมันเน่าทั้งเข่งอันนี้ไม่ได้ครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการสังคายนาเพราะว่ามีกฎหมายและมีระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายทั้งหลายแหละหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมกับย้ำอีกว่าหากมีการกระทำผิดก็จะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการนี่แหละครับสำหรับกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากในเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วและในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่พร้อมกับระบุอีกว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งในปัจจุบันนี้กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้กระทำได้นะครับและนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ย้ำว่าได้มีการออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกว่าต้องเร่งขยายผลไปถึงขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าหรือไม่อย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทีเดียวและในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลไม่ใช่เปิดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ประเทศไทยจะได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกันด้วยครับพี่น้องเรียกได้ว่าจะยกเลิกอะไรก็ตามแต่ต้องทบทวนกันให้ลึกซึ้งหลายมิติกันเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมร่วมกับทางสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการถูกทอดทิ้งครับหลังการขายเอ้ามาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รายละเอียดว่าอย่างไรเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็เริ่มสนใจรถไฟฟ้ากันแล้วยานยนต์ไฟฟ้ากันแล้วครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ประชุมร่วมกับสคบและครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะวางแนวทางแก้ไขปัญหาในการถูกทอดทิ้งหลังการขายและปัญหาราคาที่มันผันผวนพร้อมได้สั่งให้จัดทำอีบุ๊กฉลากรถ EV เปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้แถลงภายหลังการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยระบุนะครับว่าในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแต่ว่ายังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1การชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ประเด็นที่2ความกังวลในเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและประเด็นที่3ราคาขายที่มันปรับลดลงอย่างรวดเร็วครับแล้วจากการ

2. การโฆษณาก็ต้องอ้างอิงมาตรฐานระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จที่ตรงตามข้อเท็จจริงภายใต้สภาพการจราจรในประเทศไทย3ครับคือการควบคุมสัญญาอันนี้ต้องใช้สัญญามาตรฐานของสคบที่ระบุเงื่อนไขการจองการส่งมอบและสิทธิการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นธรรมนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทุกฝ่ายแล้วครับโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อที่จะจัดทำเวิร์กช็อปวางกรอบเวลาการซ่อมมาตรฐานและการสำรองอะไหล่ให้มันเพียงพอและพร้อมกันนี้จะมีการจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลทุกยี่ห้อและครับในเมืองไทยให้ประชาชนใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของสคบนี่แหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยได้ไหมจ๊ะนี่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากอย่างนี้ถึงผู้ประกอบการบอกว่าเอาย้ำกันอีกทีกรุณาให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยนะจ๊ะและขอให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาจองและเอกสารโฆษณาอย่างถี่ถ้วนกันด้วยแหละครับหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทำยังไงกันต่อไปถ้าพบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบหมายเลขของเขาคือ1166 1166จำกันให้ดีครับหรือจะผ่านแอปพลิเคชันที่ OCPB Connect ได้ด้วยอันนี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกัมพูชาได้มีการบิดเบือนข่าวยืนยันว่าประเทศไทยนั้นไม่ตกลงยอมรับในเงื่อนไข UNCLOSEหรือเปิดด่านโดยยึดประโยชน์ของชาติครับในเรื่องนี้นั้นเราจะไปรับฟังจากใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากรับฟังจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับที่ได้ออกมาชี้แจงว่ากัมพูชาบิดเบือนข่าวยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งตายตีคองรองข่าวกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีที่กัมพูชาบิดเบือนข่าวบิดเบือนข่าวกันอีกแล้วแล้วยืนยันนะครับว่าประเทศไทยนี้ยังไม่มีการตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสหรือเปิดด่านแต่อย่างใดโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีสำนักข่าวกัมพูชารายงานออกไปว่าประเทศไทยตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอันโคลสสำหรับพื้นที่ทางทะเลทับซ้อนแล้วโอ้โหรายงานอย่างนี้ไปได้ยังไงเรายังไม่ได้ห่อหมกกันด้วยเลยครับพี่น้องเอามาฟังว่าทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงว่าอย่างไรครับในเรื่องนี้โฆษกบอกว่าประเทศไทยเรานั้นเพียงแค่รับทราบเจตจำนงกัมพูชาเท่านั้นยังไม่ได้ตกลงปลงใจห่อหมกด้วยเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงหรือเห็นชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาควรจะต้องมีการหารือและใช้กลไกที่มีอยู่ร่วมกันก่อนเพื่อหาทางออกที่มันเป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการหารือที่จริงใจย้ำนะครับผ่านการหารือที่จริงใจจริงใจและจริงใจไม่จริงโจ้ส่วนประเด็นการเปิดด่านนั้นในเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าในการประชุม3ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นไม่มีประเด็นการเจรจาในเรื่องการกำหนดเขตแดนหรือเปิดด่านเปิดพรมแดนแต่อย่างใดเลยครับเพียงแต่ตกลงให้เริ่มต้นการหารือระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลไทยเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนกันด้วยโดยจะรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติไทยอย่างเต็มที่แล้วครับผ่านแนวทางสันติวิธีและการเจรจาที่มันสร้างสรรค์กันต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วยืนยันกันอีกทีประเทศไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสหรือเปิดด่านใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องเพียงแค่เป็นการรับทราบเจตจำนงของกัมพูชาเท่านั้นจะได้ชัดเจนอย่างนี้ไม่

ต้องไปฟังที่ไหนกันอีกแล้วครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้ค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้ดิฉันอุเรลักษณ์จุลนีค่ะ
2: และดิฉันจิราพรชินทงอจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะ
1: ในช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสกลนครค่ะนับแต่ประถมยาตราเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ที่ทรงพระเมตตาและรอยพระบาทยาตรายังจารึกอยู่ในหัวใจพระสกลนิกรชาวจังหวัดสกลนครที่ยังเล่าขานสืบต่อรุ่นสู่รุ่น
2: พระองค์ทรงมุ่งเน้นการเยี่ยมเยียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทั้งด้านอาชีพความเป็นอยู่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายครั้งขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: ถ้าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้ว
4: จังหวัดสกลนครดินแดนแห่งวิถีชีวิตเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมเป็นผืนแผ่นดินที่เคยรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9การเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสกลนครในครั้งแรกนั้นเป็นวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2498นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความปลาปลื้มแก่ประชาชนทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเยี่ยมเยียนรับฟังและคลายทุกข์ของพระสงฆ์นิกรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสกลนครพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านอาชีพความเป็นอยู่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพระราชกรณียกิจทุกย่างก้าวล้วนสร้างความอบอุ่นใจแก่ผู้คนในผืนแผ่นดินสกลนครอำเภอกุดบากเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมในหลวงรัชกาลที่9มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการเสด็จทอดพระเนตรฝ่ายทดน้ำบ้านโพนงามและโดยเฉพาะการเสด็จสนทนาธรรมกับหลวงปู่แสวงสุมังคโลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรในขณะนั้นและทรงปลูกต้นจันหอมต้นมะม่วงต้นชมพู่ไว้เป็นที่ระลึกรวมถึงทรงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอกุดบาก
5: มีกระแสรับสั่งถามหลวงพ่อว่าบ้านไหนยากจนหลวงพ่อก็ทูลพระองค์ว่าบ้านเชิงดอยบ้านคอน้อยท่านไม่กระแสรับสั่งว่าจะเข้าไปดูจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเชิงดอยได้ท่านก็ไปทำขวนไว้นะเดี๋ยวนี้ประชาชนก็อยู่ดีกินดีตามอัตภาพพอสมควร
6: อ
4: การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9คือหลักฐานแห่งพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกย่างพระบาทที่เสด็จมาถึงผืนแผ่นดินสกลนครโดยเฉพาะอำเภอกุดบากมิได้เป็นเพียงการเสด็จมาเยือนแต่คือการเสด็จมาเพื่อรับฟังเข้าใจและแบ่งเบาความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักแม้การเวลาจะผ่านไปและแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสวรรคตแต่ความทรงจำในวันรับเสด็จรอยยิ้มน้ำตาและความปลาบปลื้มของชาวกุดบากยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของผู้คนพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณจะยังคงสถิตอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนี้และในดวงใจของชาวอำเภอกุดบากตราบนานเท่านาน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินออกณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชินิเวศจังหวัดสกลนครหลายครั้งเพื่อทรงงานเกี่ยวกับการส่งเสริมผ้าไหมไทยและรับขวัญชาวอีสานโดยเฉพาะในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2547ลานคำหอมถือเป็นสถานที่สำคัญที่พระองค์ใช้จัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยและพบปะราษฎรสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวจังหวัดสกลนครเป็นอย่างมากค่ะ
2: ในการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งค่ะทางจังหวัดก็จะเตรียมการแสดงเพื่อถวายต่อหน้าพระที่นั่งและทุกครั้งก็จะเชิญอาจารย์ไพจิตรโคตรวิชัยครูเกษียณอายุราชการอดีตอาจารย์สอนนาฏศิลป์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลผู้ประดิษฐ์ท่ารำจังหวัดเซิงกระติบข้าวมาเป็นครูฝึกสอนการแสดงในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
4: ช่วงตามรอย

สวัสดีครับผมนายภัยจิตโคตรวิชัยขณะนี้อายุ86ปีเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2481เกษียณอายุมาแล้วประมาณ20กว่าปีกว่าๆพอเกษียณอายุออกมาก็มาอยู่ที่บ้านกิจกรรมที่ทำนอกจากเกษียณอายุแล้วก็จะเปิดร้านทำเครื่องประดับละครเพราะว่าเรียนมาทางนี้โดยตรงเพราะว่าวิชาเอกที่เรียนคือวิชาเอกนาฏศิลป์วิชาโทก็คือวิชาคหกรรมประดิษฐ์เมื่อเกษียณเสร็จแล้วก็ได้มาเอาความรู้ส่วนนี้มาทำประโยชน์ให้กับสังคมตอนที่เราอยู่ได้รับคำสั่งจากทางจังหวัดให้เป็นหัวหน้าครูผู้ฝึกการแสดงหน้าพระที่นั่งทุกๆครั้งที่มีโดยการควบคุมโดยท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินทุกครั้งเวลาพระองค์เสด็จมาทุกครั้งก็จะมีท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินเรียกให้ขึ้นไปพบที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตกลงว่าปีนี้เราจะต้องมีการแสดงชุดนั้นชุดนี้ชุดนั้นชุดนี้อะไรมานี่นะทุกองเลยยกตัวอย่างอย่างอันนี้งาน72พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าก็มีทุกพระองค์ที่เสด็จมาแล้วก็ครูก็ทำใบสี9ชั้นเป็นใบตองสดเป็น9ชั้นซึ่งมันอยู่เบื้องหลังของพระองค์ท่านแล้วก็ลำครูก็แต่งตัวเป็นพราหมณ์ลำใบสีก็ใช้ลำใบสีเป็นเพลงขึ้นบ้านพอเส้นกระดิ่งข้าวก็มันเป็นการแสดงขึ้นเมืองของชาวจังหวัดสกลนครคนภาคอีสานของเรานะนิยมทานข้าวเหนียวเป็นหลักก็เลยมาคิดไอเดียว่าเราจะทำยังไงก็เลยประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาเพราะว่ามันมีประวัติว่าคนสกลนครนะไปอยู่กรุงเทพนานเสร็จแล้วก็มาเยี่ยมบ้านพอกลับมาเยี่ยมบ้านก็ไปเดินตามท้องไร่ท้องนาก็กลัวท้าจะเปื้อนโคลนก็เดินขย่งครูก็เลยมาคิดว่าเอาท่าที่หนึ่งเอาท่าเป็นท่าที่หนึ่งเป็นท่าเดินโดยการขย่งท่าดีต่อจากนั้นก็ท่าที่สองเนื่องจากว่าคนสกลนครทานข้าวเหนียวก็เป็นท่าปั้นข้าวเหนียวจะตึงตะตึงตะตึงตะตะตึงตะตึงตะตึงตะ

0: คนอื่นต้องขอชื่นชมท่านอาจารย์ไพจิตรโคตรวิชัยนะครับถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและก็สืบสานจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโดยเฉพาะยิ่งการขับเคลื่อนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการพ้นลำของพี่น้อง8ชนเผ่าพื้นเมืองของสกลนครมีมาดั้งเดิมเป็นเวลานานพอสมควรเห็นควรแก่การยกย่องและได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับภายใต้สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครต้องขอกราบชื่นชมท่านในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ
1: สำหรับในช่วงต่อไปค่ะพาทุกท่านไปติดตามกลุ่มนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครที่สานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์สนับสนุนการฟื้นฟูผ้าไทยค่ะ
2: ชาวภูไทยบ้านนวลหอมมีการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้ามีการขึ้นลายแบบภูไทยล้วนสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายลายขิดเป็นภูมิปัญญาที่ควรศึกษาเรียนรู้และมีการส่งต่อความรู้และความงดงามในวิถีเหล่านี้ให้กับลูกหลานภูไทยในชุมชนให้อย่างรากเหง้าความเป็นภูไทยควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขอย่างเรียบง่ายและก็ยังมีการนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังและรับชมนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านนวลหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: ในนามลูกองลูกสังยายบุญเลิศทันเจแก้วขอฝากข้ามถึงพระพันปีโลชาวบ้านนุ่นน้อมนั่งคิดหอดีเทิงอยู่ด้วยนะ

0: วัสดีค่ะชื่อศาสิวิมลวงศรียาค่ะชื่อเล่นก็คนในหมู่บ้านจะเรียกว่าครูดวนหรือลำดวนนะคะในหมู่บ้านนนหอมเราจะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งที่โดดเด่นก็คือผ้ามีผ้าสบายลายขีดลายดอกพริกแล้วก็มีผ้าจองนะคะก็เลยได้กลุ่มเป็นฮอผ้าสบายลายขีดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าได้รับประสบผลสำเร็จเพราะว่าผ้านี้สามารถขายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วยังสามารถแปลงรูปแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อย่างเช่นตุ๊กตาพวงกุญแจของฝากแล้วก็ของประดับอะไรต่างๆคนในชุมชนน่ะเขาจะมีความดีใจมากที่ว่าผ้านี้มันกำลังจะเลือนหายไปพอแม่ไปชวนเข้ามารวมกลุ่มกันใหม่เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่างจะให้ชุมชนของเรามีรายได้แล้วก็เข้มแข็งในเรื่องนี้ในการทอผ้าคือสรุปแล้วว่าชุมชนเราน่ะเรามองว่ามันคงจะเข้มแข็งเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็คือเราจะช่วยส่งเสริมกันช่วยส่งเสริมกันให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทอเราก็ให้พัฒนาลายขึ้นด้วยพัฒนาจากลายดั้งเดิมให้มันเป็นร่วมสมัยบ้างแต่ว่าเรายังคงเอกลักษณ์ของเราไว้อย่างเช่นดอกพริกมันยังมีแต่เราสามารถที่จะใส่สีอะไรต่างๆเข้าไปได้เพื่อให้มันเป็นร่วมสมัย
1: สวัสดีค่ะอันผู้ไทยนนหอมนะคะเอกลักษณ์ของห้าวกระสุดผู้ไทยเนาะค่ะเราจะมีสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือสุดผู้ไทยนะคะเสื้อผู้ไทยสุดผู้ไทยแล้วก็มีผ้าสบายลายคิดแบบนี้แล้วเราก็ผ้าสบายลายคิดเราก็เอามาแปรรูปค่ะแปรรูปเป็นกระเป๋าเงินเอาเงินจะอันผ้าสบายลายขีดเพื่อให้เป็นสินค้าที่หลากหลายให้มีตัวเลือกลายขึ้นค่ะผ้าสบายลายขีดก็เป็นลายแบบเก่าแก่เนาะลายอันดั้งเดิมเราเลยนะคะแบบได้ของแท้ผู้ไทยแท้เพิ่นเพราะว่าต้องมานวลหอมค่ะอันตั้งแต่มีขายออนไลน์มานี่ก็ลูกค้าเขาก็ออกไปแต่ก่อนจะขายได้เฉพาะในพื้นที่เนาะค่ะภายในจังหวัดอันนี้ตอนนี้ก็ขายได้จากทั่วไปลูกค้าต่างจังหวัดก็สั่งเข้ามาเยอะผลตอบรับดีมากค่ะขายดีลูกทานลูกค้าแล้วก็กว้างออกไปชุมชนเราจะให้ความร่วมมือหลายค่ะเป็นฝ่ายผลิตให้เราจะเป็นฝ่ายตลาดออกหาลูกค้าค่ะในชุมชนเราก็จะรุ่นแม่รุ่นยายเนี่ยอาจจะมีวัยรุ่นที่ทำแบบพวกผู้พวกเล็บนี่ค่ะค่ะเปิดเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับฟ้อนเกี่ยวกับชุดผู้ไทยเฮาก็จะมีกลุ่มผลิตเฮาส่งเฮาครับจะเป็นคนไปขายออกขายตามบูธหรือขายตามออนไลน์ยั่งยืนค่ะกิจการในบ้านนนหอมนี่ยั่งยืนใช่ใครๆก็ชอบเนาะ
2: นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มผู้ไทยโนนหอมจังหวัดสกลนครที่สานต่อปณิธานของพระพันปีหลวงจักสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายลายขิดสู่ธุรกิจของคนในชุมชน

0: ในช่วงท้ายนี้นะคะขอพาทุกท่านมารับชมรับฟังเสียงจากประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่ได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งคณะผู้เดินทางประกอบไปด้วยประชาชนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา
1: จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง18อำเภอรวมจำนวน 3,000 คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยจัดการเดินทางออกเป็น4รุ่นได้แก่รุ่นที่1วันที่1ธันวาคม2568รุ่นที่2วันที่20ธันวาคม2568รุ่นที่3วันที่8มกราคม2569และรุ่นที่4วันที่27มกราคม2569โดยได้จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางเรามาฟังเสียงจากตัวแทนของชาวสกลนครไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ด้วยกล้ามด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัยวัฒน์ศรีสะครผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากวงตำบลคำบ่ออำเภอวุฒิชัยภูมิจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2วันนี้ได้นำคณะครูและบุคลากรตลอดจนลูกนักเรียนระดับชั้นมัธยมจำนวน51คนเพื่อถวายสักการะเนื่องในโอกาสพระบรมราชินีราชชนนีพระพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ให้มีไว้กับพวกเราในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องของชนชาวไทยร่วมกันสักการะโดยทั่วหน้าครับขอบคุณครับ
3: ชื่อนางสาวพรมพรพรมสุพรรณนะคะได้มีโอกาสมาสักการะพระพันปีหลวงครั้งแรกรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ประทับใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนพื้นเพอยู่ที่สกลนครแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพนะคะปกติแล้วอ่ะสมัยพระองค์ท่านเสด็จไปที่จังหวัดสกลนครนะคะเราก็รู้สึกปลาบปลื้มและยินดีทุกครั้งที่เสด็จไปแล้วก็พระองค์ท่าน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์ฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
7: Do it now เลือก PEA Solar

0: ลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: รัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการสำคัญประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าน
9: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าในเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้งในส่วนค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนและภาคเอกชนให้ความสนใจในช่วงที่ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าพร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายชาววิสาประทุมมารายงาน
7: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำชับ50เขตคุมเข้มการออกเอกสารราชการให้ชาวต่างชาติพร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงเพื่อสนับสนุนข้อมูลเฝ้าระวังนอมินี
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบบริษัทนอมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงได้สั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ได้กำชับไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติทั้งในกรณีการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิด และการออกแบบประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยกำหนดให้การใช้อำนาจตัดสินใจต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในรูปแบบคณะบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในแต่ละพื้นที่หากพบว่าเขตใดมีสถิติการยื่นขอเอกสารราชการเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติให้ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกทันทีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: ธรรมดารับตื้นร่างกายเริ่มผ่อนคลายปรับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
0: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
7: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
8: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตี

0: ฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

การกินยาก่อนและหลังอาหารให้ถูกวิธีหลายคนอาจคิดว่าแค่กินยาให้ตรงเวลาก็เพียงพอแล้วทำให้ไม่รู้ว่าต้องเว้นระยะเวลาเท่าไหร่ในการทานยาแต่ละประเภทโดยยาก่อนอาหารควรทานก่อนอาหารประมาณ30นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพยาพร้อมอาหารให้ทานอาหารครึ่งหนึ่งแล้วค่อยทานยาเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารยาหลังอาหารทันทีควรทานทันทีหลังทานอาหารเสร็จห้ามทานขณะท้องว่างเพราะมีฤทธิ์กัดกระเพาะยาหลังอาหารควรทานหลังอาหาร 15-30 นาทีเพราะยาบางชนิดมีฤทธิ์กัดกระเพาะหากทานก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้ยาทานซ้ำ 4-6 ชั่วโมงห้ามทานซ้ำก่อนครบเวลา 4-6 ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสเลือดมีระดับของยามากเกินไปซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงซึ่งการกินยาให้ถูกเวลาและถูกวิธีจะช่วยให้ยาออกฤทธิ์เต็มที่ปลอดภัยต่อร่างกายและลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

0: และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าค้นหาติดตามได้ในช่วงเสน่ห์ตะวันออก
1: ครับทุกท่านกลับสู่ช่วงเสน่ห์ตะวันออกนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิถีชีวิตเรื่องราวและอัตลักษณ์อันงดงามของผู้คนในภูมิภาคตะวันออกกันนะครับเมื่อพูดถึงภูมิภาคตะวันออกนะครับก็จะเป็นภูมิภาคหนึ่งที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งโซนนี้นะครับจะมีทั้งที่ท่องเที่ยวผลไม้อาหารทะเลนะครับรวมถึงมีทั้งพลอยต่างๆนะครับอัญมณีล้ำค่าทรัพยากรธรรมชาติก็มีนะครับที่อยู่ภายใต้ผืนดินของเรานะครับซึ่งในภูมิภาคตอนออกก็จะประกอบด้วยชลบุรีระยองจันทร์ตราดสมุทรปราการฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีเป็นต้นครับในทุกๆจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเส้นแดนนะครับติดกับทะเลแล้วก็บางจังหวัดเนี่ยติดกับชายแดนอย่างจันทบุรีตราดแล้วก็สระแก้วด้วยครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูจังหวัดหนึ่งนะครับที่อัตลักษณ์และก็ภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยนะครับกำลังจะสูญหายไปในอนาคตซึ่งนะครับในจังหวัดนี้ก็พยายามอย่างยิ่งยวดนะครับที่จะนำภูมิปัญญาเหล่านี้กลับคืนสู่จังหวัดนะครับนั่นก็คือจังหวัดตราดนั่นเองครับจังหวัดตราดนะครับถ้าพูดถึงจังหวัดตราดหลายๆคนจะรู้จักกับคำขวัญที่ว่าเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงค่าล้ำระกำแสนหวานหลังอ่านหมาดียุทธนาวีที่เกาะช้างสุดทางบุรพานั่นเองครับซึ่งแต่ละคำขวัญ นะครับในแต่ละท่อนเนี่ยทั้ง6อย่างนี้นะครับเป็นอัตลักษณ์ที่ยังคงอยู่ในจังหวัดตราดอย่างเสมอมานะครับแต่มีอัตลักษณ์อย่างหนึ่งครับที่กำลังจะสูญหายไปนะครับนั่นก็คือระกำแสนหวานนั่นเองนะครับคำว่าระกำแสนหวานเนี่ยคือไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้อยคำขวัญเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างชาวตราดและผลไม้พื้นถิ่นชนิดนี้นะฮะที่อยู่คู่กับผืนดินชาวตราดมาอย่างยาวนานนะครับในสมัยก่อนเนี่ยทางกระผมเองก็จะได้มีการเคยชิมคุณยายทำกับข้าวที่อาจจะเป็นต้มส้มระกำนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำพริกระกำอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีหลายๆอย่างเลยมีหลายๆเมนูที่ประกอบจากระกำได้โดยเฉพาะเมนูที่เปรี้ยวๆนั่นเองนะครับแต่ว่าระกำที่จังหวัดตราดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นระกำหวานนะครับเพราะว่าจังหวัดตราดเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของระกำแสนหวานนั่นเองนะครับผลไม้พื้นถิ่นที่หลายคนอาจจะรู้จักในรสชาติเปรี้ยวฝาดนะฮะแต่สำหรับจังหวัดตราดแล้วระกำกับมีรสชาติหวานหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับจนกลายเป็นของดีประจำจังหวัดตราดแล้วก็เป็นเสน่ห์ที่ใครได้ลิ้มลองแล้วก็ยากที่จะลืมนั่นเองครับระกำนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นไม้ป่าตระกูลเดียวกับหมากมะพร้าวและปาล์มนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับแต่ที่จังหวัดตราดนะครับทุกที่นะฮะมีความชื้นค่อนข้างสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของระกำเนี่ยอาจพบขึ้นได้ง่ายนะครับในส่วนของสันเขาบ้างหรือว่าในป่าที่เป็นป่าดิบชื้นบ้างครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับจังหวัดตราดกำลังพบวิกฤตครั้งใหญ่นั่นเองครับนั่นคือระกำกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากจังหวัดครับระกำเนี่ยนะครับผลอ่อนจะมีรสฝาดครับและเมื่อโตขึ้นก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนิยมนำมาปรุงอาหารแทนมะนาวครับแต่เมื่อผลแก่จัดแล้วนะครับสุกงอมเต็มที่ระกำของที่จังหวัดตราดเนี่ยกลับมีรสหอมหวานครับเนื้อเยอะฉ่ำน้ำซึ่งแตกต่างจากระกำทั่วประเทศอย่างชัดเจนนั่นเองครับและสิ่งที่ทำให้ระกำของจังหวัดตราดมีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยนั้นก็ว่าได้นะครับก็มาจากธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้นะฮะอย่างที่บอกครับจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับได้รับฉายาขนานนามว่าเมืองฝน8แดด4อย่างแท้จริงนะฮะอย่างแท้จริงนี่หมายความว่าจังหวัดตราดเนี่ยนะครับในบางพื้นที่อาจจะเป็นโซนร้อนไปแล้วนะครับเป็นฤดูร้อนไปแล้วหรือว่าฤดูหนาวนะครับแต่จังหวัดตราดเนี่ยกลับยังมีฝนตกชุกอยู่เลยในบางครั้งนะครับฤดูร้อนหรือฤดูหนาวเองก็มีฝนตกแทบจะทุกวันก็มีครับ และนอกจากจะมีฝนตกชุกแล้วนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดตราดยังมีเทือกเขาบรรทัดที่ทอดยาวกั้นพรมแดนไทยกัมพูชานะครับยาวหลายกิโลเมตรเลยนะครับก็ทำให้มีปริมาณฝนเนี่ยสะสมสูงถึง 3,500 ถึง 4,000 มิลลิเมตรต่อปีกันเลยก็ว่าได้ครับถือว่ามีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในเรื่องของการระบายน้ำจังหวัดตราดเองก็ทำได้ดีเช่นกันครับทำให้ในบางพื้นที่นะครับอาจจะมีน้ำท่วมบ้างแต่ก็ท่วมไม่นานนั่นเองครับสภาพภูมิอากาศชุ่มชื้นเช่นนี้นะครับก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการเจริญเติบโตของพืชตระกูลระกำนั่นเองนะฮะทำให้ระกำเนี่ยมีการเกิดขึ้นตามป่าได้อย่างเยอะแยะมากมายนะครับมีให้ชาวป่าได้เก็บได้กินกันนะครับและในปัจจุบันนี้เองนะครับหากเราอยากจะหาระกำนะครับจำเป็นจะต้องไปในพื้นที่ของป่าชุมชนป่ารวมแล้วนะครับเพราะว่าในเขตนอกๆ นะครับก็อาจจะไม่ได้มีการปลูกระกำหรือว่าอาจจะมีการโค่นทิ้งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเส้นทางที่กำลังจะเดินนะครับหรือว่าเราจะขึ้นเขาเนี่ยเส้นทางที่มีระกำขวางเนี่ยแน่นอนว่าแสบแน่ๆครับเพราะว่าต้นระกำเองเนี่ยนะครับต้นเขาเป็นหนามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปขวางอยู่ในเส้นทางเดินนะครับยิ่งทำให้การเดินทางลำบากมากยิ่งขึ้นครับก็อาจจะมีการลักลอบโค่นกันไปนะครับหรือว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าการไปเก็บผลของเขานะครับจนต้นเนี่ยหลายๆต้นหลายๆพื้นที่สูญพันธุ์แล้วนะครับส่วนที่จังหวัดตราดเองนะครับจุดที่พบระกำมากที่สุดเนี่ยก็คือในพื้นที่ของอำเภอเขาสมิงและอำเภอบ่อไร่ครับซึ่งถือเป็นแหล่งปลูกระกำที่คุณภาพที่ดีที่สุดของในจังหวัดตราดเลยก็ว่าได้นะครับและจากไม้ป่าที่เคยขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับต่อมาในชาวบ้านได้นำระกำมาปลูกดูแลและพัฒนาสายพันธุ์ครับจนกลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจพื้นถิ่นสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ได้รับการยกระดับให้เป็นสินค้าโอท็อประดับจังหวัดอีกด้วยครับทำให้งานนี้ครับระกำเนี่ยสร้างรายได้ได้นะครับก็มีการเก็บระกำนะครับมีการนำระกำมาขายแต่เนื่องด้วยระกำเนี่ยนะครับด้วยฤดูกาลของเขาในการออกนะครับไม่ได้มีผลผลิตทั้งปีเหมือนสละนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยถ้าไม่ได้นำมาประกอบอาหารแล้วบางท่านเนี่ยก็ไม่กินเลยนะครับยิ่งถ้าไม่ใช่ระกำหวานแล้วก็ไม่กินเลยนะครับทำให้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการปลูกระกำอาจจะไม่คุ้มค่าสำหรับชาวเกษตรนั่นเองครับสิ่งสำคัญก็คือในปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกจากที่ไม่มีใครปลูกแล้วระกำยังเป็นพืชพันธุ์ที่หายากในป่าด้วยนะครับมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ได้สูงมากๆในอนาคตครับจังหวัดตราดเนี่ยก็เลยได้เริ่มมีการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดนะครับขึ้นซึ่งจัดขึ้นทุกๆปีนะครับในปีแรกนะจัดขึ้นในปี2523ครับที่อำเภอเขาสมิงแล้วก็ต่อมานะครับได้มีการย้ายเข้ามาจัดในตัวเมืองนะครับเพื่อสะดวกต่อการเดินทางแล้วก็เพื่อสะดวกต่อการจัดงานด้วยนะครับทั้งสถานที่ก็ทั้งการเดินทางการจราจรครับงานนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลแห่งผลไม้เท่านั้นแต่ยังเป็นการต่อลมหายใจให้กับพันไม้อย่างระกำหวานพืชพื้นถิ่นที่หายากอีกด้วยครับรวมทั้งเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจนะครับของชาวตราดที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตและของดีประจำบ้านเกิดเอาไว้ครับทุกๆปีครับเมื่อถึงฤดูกาลผลไม้งานระกำหวานก็จะเริ่มจัดขึ้นครับและกลิ่นหอมหวานของระกำเองเนี่ยฮะก็จะตลบอบอวลไปทั่วทั้งเมืองตราดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้มาสัมผัสรสชาติแห่งธรรมชาติแล้วก็เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของจังหวัดทางบูรพานั่นเองครับ
2: สำหรับความเป็นมาของการจัดงานที่วันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดนะครับซึ่งจังหวัดตราดของเรานะครับเป็นเมืองผลไม้นะครับซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ว่าจะเป็นด้านพืชและก็ด้านปศุสัตว์ด้านประมงนะครับซึ่งการจัดงานในจังหวัดตราดในครั้งนี้นะครับก็จังหวัดตราดมีผลไม้หลากหลายชนิดนะครับมีทั้งทุเรียนลองกองเงาะมังคุดนะครับซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงของเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนานะครับซึ่งจะออกเยอะในช่วงนี้นะครับก็เป็นที่ไปที่มาของจังหวัดตราดนะครับซึ่งจะเป็น ช่องทางในการที่จะโปรโมทสินค้าทางด้านการเกษตรของจังหวัดตราดและก็เป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรให้มีช่องทางในการที่จะจำหน่ายสินค้าการเกษตรซึ่งสินค้าการเกษตรปัจจุบันนี้นะครับก็มีตลาดอยู่แล้วแต่ว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงซึ่งจะให้พี่น้องเกษตรกรได้นำสินค้าการเกษตรที่หลากหลายของจังหวัดตราดเนี่ยได้มาจำหน่ายภายในงานนะครับการจัดงานของจังหวัดตราดนะครับก็จะจัดในห้วงเวลาห้วงของเดือนนะครับเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีนะครับซึ่งเป็นในห้วงที่ผลผลิตออกเยอะที่สุดนะครับและอย่างนึงนะครับก่อนหน้านี้นะครับการจัดงานวัลกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดนะครับก็จะได้รวมนะครับพี่น้องเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในจังหวัดนะครับที่จะมาร่วมกันจัดงานขึ้นในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเพื่อเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยครับ
3: มาเที่ยวงานรัฐบาลแล้วก็สามารถไปเชื่อมต่อยังสถานที่ต่าง
2: ๆ
3: ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราดเราได้ด้วย
2: ครับผม
3: ค่ะในปีนี้เนี่ยงานระกำหวานของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะท่านคะ
2: สำหรับการจัดงานระกำหวานในปี2569นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ณสนามหลวงตราดเทิดพระเกียรติหรือสนามหน้าสารกลางของเรานะครับก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกเลยในวันเปิดนะครับก็จะเป็นการประกวดนะครับรถผลไม้นะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกๆอำเภอในจังหวัดตราดนะครับในการจัดรถประดับประดาด้วยผลไม้นะครับและของดีของแต่ละอำเภอนั้นๆนะครับแล้วก็ปีนี้ก็พิเศษขึ้นมาอีกปีนึงนะครับในการที่ประกวดธิดาบนหลังรถนะครับซึ่งเราให้ชื่อว่าเป็นธิดาขวัญใจชาวสวนประเภทสื่อมวลชนและขวัญใจช่างภาพนะครับ
3: ก็คือจะนั่งมาบนขบวนรถแห่
2: ใช่ครับ
3: ที่เป็นรถประดับประดาด้วยผลไม้ของเรา
2: ใช่ครับ
3: ค่ะ
2: นะครับสำหรับวันแรกและกิจกรรมถัดมาในวันแรกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการประกวดผลไม้นะครับ6ชนิดด้วยกันซึ่งเป็นผลไม้ที่เป็นสินค้าหลักของจังหวัดตราดนะครับหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับอันนี้ก็จะมีเงินรางวัลนะครับสองนะครับมังคุดผิวมันมังคุดผิวลายเงาะพันโรงเรียนสับปะรดตราดสีทองและที่สำคัญก็จะเป็นในส่วนของระกำหวานนั่นเองนะครับในการประกวดซึ่งการประกวดถัดมานะครับก็จะมีการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านประเภทเอกลักษณ์ตราดนะครับจำนวน6รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของอายุ3ถึง6เดือนเพศผู้นะครับ3ถึง6เดือนเพศเมีย6ถึง12เดือนเพศผู้6ถึง12เดือนเพศเมียแล้วก็อายุ12เดือนขึ้นไปเพศผู้อายุ12เดือนขึ้นไปเพศเมียนะครับสำหรับการประกวดและก็อีกประเด็นนึงนะครับการประกวดอีกประเด็นนึงที่เป็นไฮไลท์สำคัญของงานนะครับก็จะมีในส่วนของการประกวดธิดาระกำหวานซึ่งเราได้จัดประกวดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งการประกวดทุกครั้งนะครับก็จะได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวตราดนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เราก็มีการประกวดให้ได้รับชมกันก็ไปส่งแรงเชียร์แรงใจสำหรับธิดาระกำหวานด้วยนะครับ
3: ค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้าประกวดในงานนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลากหลายกิจกรรมเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็มีการออกบูธต่างๆนะคะร้านค้าสินค้าโอท็อปทั้งหลาย
2: ครับสำหรับภายในงานนะครับตลอดทุกวันนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับก็จะมีในส่วนของการจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับสินค้าโอท็อปแล้วก็พันไม้นะครับไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับนะครับรวมถึงอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรนะครับที่จะมาจำหน่ายภายในงานทุกวันรวมทั้งนิทรรศการด้านการเกษตรนะครับก็อยากให้ไปเที่ยวชมเที่ยวดูกันครับ
3: ค่ะในงานนี้เป็นงานวรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดเนื้อซึ่งเมื่อสักครู่นี้พูดเรื่องของผลไม้แล้วในส่วนของระกำหวานเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์มาโชว์ด้วยไหมคะ
2: สำหรับระกำหวานนะครับในจังหวัดตราดของเราก็ถือว่ามีไม่เยอะนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นพืชที่ปลูกตามหัวไร่ไปนานะครับโดยระกำหวานในจังหวัดตราดเนี่ยมีพื้นที่ปลูกอยู่ที่350ไร
3: ่
2: ผลผลิตที่คาดว่าจะออกมาเนี่ยอยู่ที่300ตันนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ผลผลิตเนี่ยอยู่ที่ 1,600 กิโลกรัมต่อไร่นะครับภายในงานนะครับมีการจำหน่ายสินค้าระกำหวานเนี่ยภายในงานนะครับก็ไปลองไปชิมได้ครับ
3: มีทั้งแบบสดๆที่มาจากสวนแล้วก็มีเป็นแบบแปรรูปด้วยไหมคะท่านคะ
2: ส่วนมากก็จะเป็นแบบสดครับ
3: แบบสดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ได้เป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดตราดเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ของจังหวัดตราดเราเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นทั้งในส่วนของภูเขาแล้วก็มีในส่วนของระกำเนี่ยจะเยอะซึ่งก็มาจากธรรมชาติเนาะ
2: ใช่คร
3: ับ แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยไปในส่วนที่เป็นป่าก็เลยมาสู่ในสวนซึ่งก็มีบางส่วนที่เขายังคงปลูกไว้แล้วก็บางพื้นที่ก็เป็นหัวไร่ไปนา
2: ก็ส่วนมากนะครับสำหรับระกำหวานของเราเนี่ยเดิมทีก็อาจจะผลผลิตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระกำที่มันรสชาติจะออกเปรี้ยวนะครับก็จะไปทำในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นต้มยำระกำหวาน
3: ทำน้ำพริก
2: นะครับแต่ว่าพอมันสุกงอมมาเนี่ยมันก็จะออกหวานนะครับซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่แถบอำเภอบ่อไร่ซะเป็นส่วนเยอะและอำเภอเขาสมิงซะเป็นส่วนเยอะเป็นพื้นที่ป่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยระกำก็ยังได้รับความนิยมอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับแต่ว่าก็ยังมีในส่วนที่ผู้บริโภคที่ชื่นชอบนะครับก็ยังมีจำหน่ายคร
3: ับ แล้วพูดถึงสถานการณ์การผลิตระกำในจังหวัดตราดของเราเนี่ยตอนนี้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเป็นยังไงบ้างคะ
2: ปริมาณและคุณภาพปัจจุบันนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเราก็ได้โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการเข้าไปให้คำแนะนำนะครับในการที่จะบำรุงตกแต่งให้มีผลผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับก็ได้ทราบข่าวจากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยก็อาจจะทำเป็นสินค้า GI นะครับเพื่อที่จะให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดของตราดเลยนะครับ
3: กำลังจะถามอยู่พอดีเลยค่ะว่าทางเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการสนับสนุนเกษตรผู้ปลูกระกำยังไงนะคะพอดีได้รับเมื่อสักครู่ที่พูดไปเนี่ยว่าจะมีการพัฒนาไปจนถึงขั้นให้ได้เป็นสินค้า GI ของตลาดนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของการจัดงานวันระกำหวานในครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจากในชุมชนในพื้นที่อย่างไรบ้างคะ
2: สำหรับการจัดงานระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2569นี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารของจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่ได้อนุเคราะห์งบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ภาคส่วนอย่างที่กล่าวไปในเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอปท.นะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับรวมทั้งทางอบจนะครับอบตทุกๆอบตแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทุกๆท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการที่จัดงานครั้งนี้ให้เกิดขึ้นได้ครับเพื่อที่จะอย่างที่นำเรียนในเบื้องต้นว่าเพื่อที่จะเป็นแหล่งในการที่จะจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าโอท็อปและสินค้าอื่นๆนะครับ
3: ค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนาะในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็งานครั้งนี้ท่านเกษตรและสหกรณ์คิดว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับทางจังหวัดเราอย่างไรบ้างคะ
2: แน่นอนเลยครับการจัดงานแล้วก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้พัฒนาสินค้าเกษตรนะครับให้มีคุณภาพนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวหรื ประชาชนในจังหวัดตราดเนี่ยที่เข้ามาเยี่ยมชมงานที่เข้ามาซื้อของในงานนะครับจะส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและก็นำไปสู่รายได้ที่มีความมั่นคงนะครับจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีความกินดีอยู่ดีแล้วก็ขายผลผลิตได้ตามที่ต้องการครับ
3: ค่ะหลังจากในงานนี้แล้วนะคะทางท่านเกษตรและสหกรณ์มีแนวนโยบายในการที่จะเชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างไรบ้างคะ
2: ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องมีการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับก็ต้องมีตลาดนำนะครับการที่มีตลาดนำเนี่ยจะทำให้เราได้มีสินค้าที่สามารถส่งออกได้นะครับไม่สินค้าไม่ตกค้างไม่เกิดปัญหาราคาตกต่ำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมเสริมการที่มีนวัตกรรมเสริมนั้นทำเกษตรกรนั้นไม่จำเป็นต้องขยายพื้นที่อะไรที่มากมายนะครับแต่ว่า
3: เท่าที่เรามี
2: ครับเท่าที่เรามีแต่เราใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพื่อที่จะสามารถเพิ่มผลผลิตและก็ทำผลผลิตนั้นให้มีคุณภาพในพื้นที่เท่าเดิมนะครับแต่สินค้ามีจำนวนที่มากขึ้นมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้เพิ่มรายได้นั้นก็อาจจะเกิดมาจากการรวมกลุ่มหรือการที่ทำสินค้าของตัวเองให้มีคุณภาพนะครับหรือจากการแปรรูปต่างๆหรือเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีสินค้าที่จะจำหน่ายได้ตลอดนะครับไม่จะเป็นเฉพาะที่จะจำหน่ายในช่วงฤดูกาลนั้นๆแต่ว่าอาจจะมีสินค้าที่จะเป็นสินค้าแปรรูปเพื่อที่จะไปจำหน่ายนอกฤดูกาลได้ครับตรงน
3: ั้นจากที่พูดคุยมาเมื่อสักครู่นะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะที่ท่านเกษตรและสหกรณ์บอกว่าจะมีการพัฒนาไปสู่การสร้างให้เป็นสินค้า GI ในพื้นที่ของจังหวัดตราดตอนนี้ได้ลงมือดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
2: ตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรเองก็ยังมีการศึกษาอยู่นะครับว่าเราจะมีพืชชนิดไหนที่จะทำเป็นสินค้า GI นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพืชหลายๆตัวพืชหลายๆชนิดจังหวัดตราดนะครับตรงไหนที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตราด
3: เรา
2: ก็พยายามดึงให้มันชูขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสินค้า GI ได้ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับสินค้า GI ของเรานะครับก็มีประมาณ4ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของทุเรียนพันหมอนทองนะครับก็จะเป็นในชื่อทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัดสองเลยนะครับก็จะเป็นสับปะรดตราดสีทองสามก็เป็นชะนีเกาะช้างสี่ก็จะเป็นในส่วนหอยนางรมท่าโสมนะครับซึ่งอนาคตก็จะมีสินค้า

งค่ารำระกำแสนหวานหลังอ่านหมาดียุทธนาวีที่เกาะช้างและสุดทางบุรพาครับจังหวัดนี้ไม่ได้มีดีแค่ระกำหวานหรือว่าสิ่งที่คำขวัญบอกเอาไว้แน่นอนนะครับในปัจจุบันมีการพัฒนาในเรื่องของผลไม้ต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเกาะช้าง GI นะฮะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด GI นะครับหรือผลผลิตอื่นๆที่กำลังจัดขึ้นนะครับอย่างน้ำปลาตากระต่ายจังหวัดตราดนะครับที่หลายๆจังหวัดเนี่ยต้องมาซื้อที่จังหวัดตราดก็มีครับท่านผู้ฟังครับหากมีโอกาสเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยือนจังหวัดตราดในช่วงฤดูกาลผลไม้ของทุกๆปีอย่าลืมแวะมาสัมผัสกับงานวันระกำหวานผลไม้และของดีจังหวัดตราดนะครับในปีนี้ปี2569จัดขึ้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมไปจนถึง18พฤษภาคม2569นะครับหรือว่าวันพฤหัสที่จะถึงนี้เมื่อมาลองแล้วนะครับคุณจะเข้าใจเองว่าทำไมระกำแสนหวานจึงกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดตราดครับ

กับช่วงที่2ของเราในวันนี้นะครับในวันนี้เราก็มีความเคลื่อนไหวจากกระทรวงต่างๆซึ่งจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับได้รับฟังกันนะฮะโดยในประเด็นแรกครับที่รองนายกสุปจีมีการหารือกับอธิการบดีนะครับมอรำไพพันนีหวังสถาบันอุดมศึกษาร่วมแก้ปัญหาผลไม้จันทบุรีครับก็ยังอยู่กันที่จันทบุรีนะครับในวันที่11พฤษภาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีกับรองศาสตราจารย์พอพันธ์สุทธิวัฒนะรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพันนีโดยมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นนะครับมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับด้านรองศาสตราจารย์พอพันธ์เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพันนีเป็นสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับหลังจากนี้จะเตรียมเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนะครับให้ดำเนินการประยุกต์ใช้องค์ความรู้วิชาการงานวิจัยนวัตกรรมและก็โมเดลที่มีประสิทธิภาพรวมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะมังคุดนะครับที่ยังคงประสบปัญหาด้านราคาและก็ตลาดที่จะรองรับผลผลิตที่ซึ่งกำลังจะออกมาอีกเป็นจำนวนมากในฤดูกาลนี้นั่นเองครับกับในช่วงนี้ก็ยังคงมีปัญหาในหลายเรื่องนะครับที่ส่วนของจันทบุรีเองนะครับเป็นแหล่งรวมของศูนย์กลางผลไม้เพราะฉะนั้นนะครับทางด้านของพาณิชย์เนี่ยจึงจะมีการลงเป็นพิเศษนะครับเพื่อดูแลเกี่ยวกับด้านผลไม้ในช่วงนี้ด้วยครับกลับมาทางที่รัฐมนตรีสุภมาศนะครับมีการประชุมร่วมกับสคบและผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาการถูกทอดทิ้งนะครับหลังการขายและก็ปัญหาราคาผันผวนพร้อมสั่งจัดทำอีบุ๊กฉลากรถ EV เปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายครับนางสาวสุภมาศอิศรภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังจากการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV โดยระบุว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วครับแต่ก็ยังคงพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคครับโดยเฉพาะใน3ประเด็นหลักก็คือการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ความกังวลในเรื่องของการปิดตัวของศูนย์บริการและราคาขายที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วครับจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนมากว่า 1,300 รายด้วยกันนะฮะซึ่งทางสคบเนี่ยสามารถเจรจาเยียวยาความเสียหายได้แล้วกว่า180คิดเป็นมูลค่ากว่า103ล้านบาทครับทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรฐานสำคัญก็คือต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และความและคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจนครับการโฆษณาเนี่ยต้องอ้างอิงมาตรฐานระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จที่ตรงตามข้อเท็จจริงภายใต้สภาพการจราจรในประเทศไทยการควบคุมสัญญาครับต้องใช้สัญญามาตรฐานของสคบที่ระบุเงื่อนไขการจองการส่งมอบแล้วก็สิทธิ์การบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นธรรมนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับเพื่อจัดทำเวิร์กช็อปวางกรอบการซ่อมมาตรฐานนะครับแล้วก็สำรองอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกันนี้นะครับมีการจัดทำอีบุ๊กฉลากรถไฟฟ้านะครับรวบรวมข้อมูลทุกยี่ห้อให้ประชาชนใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อด้วยนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ของสคบครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับฝากถึงผู้ประกอบการให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวและขอให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาการจองและก็เอกสารโฆษณาอย่างถี่ถ้วนหากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมครับสามารถร้องเรียนหรือว่าแจ้งสายด่วนสคบในที่1166นะครับหรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับขอบ
ความเคลื่อนไหวของรถไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับเป็นที่น่าจับตามองในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆในประเทศไทยนะครับรวมถึงวิกฤตพลังงานในด้านของตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลให้รถไฟฟ้าเนี่ยน่าจับซื้อแล้วก็น่าจับต้องที่สุดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วยลดภาระในการครองชีพได้อย่างสูงเลยนะครับกลับมาถึงอีกประเด็นนะครับทางด้านของโฆษกรัฐบาลก็มีการโต้ข่าวนะครับว่ากัมพูชาปิดเปือนยืนยันครับไทยยังไม่มีการตกลงยอมรับเงื่อนไขกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสยังไม่มีการเปิดด่านทุกอย่างเนี่ยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยถึงกรณีที่มีสำนักข่าวกัมพูชาเผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9พฤษภาคม2569ระบุว่าฝ่ายไทยได้ตกลงเข้าร่วมสู่กระบวนการประนีประนอมครับภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคอสนะครับในกรณีของการอ้างสิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลนั้นว่ารัฐบาลไทยครับโดยกระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไทยเพียงรับทราบการแจ้งเจตจำนงของทางฝ่ายกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวครับแต่การรับทราบดังกล่าวเนี่ยไม่ได้หมายถึงการตอบตกลงหรือว่าเห็นชอบของฝ่ายไทยแต่อย่างใดนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรได้ใช้โอกาสนี้ในการพบปะหารือร่วมกันครับและใช้กลไกต่างๆที่มีอยู่ระหว่างกันอย่างเต็มที่โดยไม่ควรด่วนสรุปถึงแนวทางหรือความเป็นไปได้ในการยุติประเด็นข้อพิพาทเนื่องจากไทยยังเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศเนี่ยสามารถหาทางออกที่สร้างสรรค์และก็เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ครับผ่านกระบวนการหารือด้วยความพึงพอใจความจริงใจบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านส่วนประเด็นเรื่องของการเปิดด่านนะครับขอเน้นย้ำการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมานเน็ตนะครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วก็นายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากการเริ่มของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะของประธานอาเซียนในการหารือดังกล่าวนะครับไม่มีการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนนะครับหรือว่าการเปิดพรมแดนแต่อย่างใดทั้งสองฝ่ายเพียงเห็นพ้องต้องกันนะครับที่จะเริ่มต้นการหารือในระดับปฏิบัติการก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นต่างๆครับรัฐบาลไทยขอยืนยันว่าการดำเนินการทุกแนวทางด้วยความรอบคอบนะครับรอบด้านแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของสูงสุดของประเทศชาติและก็ประชาชนไทยนะครับโดยประเทศไทยจะรักษาเกียรติภูมิอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างเต็มที่พร้อมยึดมั่นแนวทางสันติวิธีการเจรจาที่สร้างสรรค์เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเกิดความสูญเสียจากกระบวนการใดๆในครั้งนี้โดยนางสาวรัชดาได้กล่าวเอาไว้นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีการติดตามกันมาสักพักแล้วนะกับเรื่องของ MOU 44ที่มีการถอยร่นไปใช้กฎหมาย Unclosed กันแทนนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงกรณีนี้นะครับมีการออกมาแถลงหลายรอบด้วยกันนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับกับกรณีของข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาครับมาดูทางด้านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับก่อนในช่วงนี้นะครับจากที่เราเห็นข่าวว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยที่มาเป็นทุนโนมินีนะครับในประเทศไทยต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่ารวมมาถึงจะพยายามจะยึดพื้นที่หรือใช้พื้นที่ของประเทศไทยใช้ประกอบธุรกิจอย่างไม่สร้างสรรค์นะครับโดยนายกอนุทินเองก็มีการเตรียมลุยเกาะพะงัน13พฤษภาคมนี้ต่อเนื่องนะครับสั่งสแกนโนมินีทั่วประเทศย้ำไม่ให้มีทุนเทาแย่งงานคนไทยได้ครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่าวันที่13พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกำหนดลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ครับเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านโนมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยครับ
โดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีนะครับตามเรื่องนี้ด้วยตนเองแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือว่าช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนครับเพราะปัญหาดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่องของการจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าเศรษฐกิจสูงครับมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างครับดังนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สแกนนิติบุคคลในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันพบว่ามีนิติบุคคลรวม 16,811 รายนะครับโดยเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนถึง 11,426 รายหรือประมาณ 67.97% นะฮะสะท้อนความจำเป็นที่รัฐบาลต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นหรือว่าให้นอมินีบังหน้าเพื่อเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ฮะรัฐมนตรีนะครับให้นโยบายฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสแกนทั่วทุกพื้นที่นะครับทั่วประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะภูเก็ตหรือว่าสมุยหรือพังงานนะครับหากพบการใช้ช่องว่างทางกฎหมายแย่งอาชีพแล้วก็ทำมาหากินของคนไทยต้องดำเนินกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับทางนี้รัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยนะครับสนับสนุนการลงทุนที่ชาวต่างชาติลงทุนอย่างถูกต้องโปร่งใสและสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยแต่จะไม่ยอมให้ทุนสีเทาโนมินีหรือว่าเครือข่ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ของแผ่นดินไทยพร้อมขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่และไม่ยอมให้เป็นเครื่องมือให้ชาวต่างชาติใช้ชื่อคนไทยบังหน้านะครับเพราะการปกป้องอาชีพคนไทยเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายนั่นเองนะครับนี่ก็คือทางด้านที่นางสาวรัชดาได้กล่าวไว้นะครับในส่วนของการลงวันที่13พฤษภาคมนี้ที่เกาะพะงันนะครับของทางด้านของนายกอนุทินเนาะนะฮะสามารถไปติดตามรับชมไลฟ์สดได้นะครับซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีการจัดไลฟ์สดนะครับสามารถดูได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดของท่านได้เลยครับกับยังอยู่กับนายกอนุทินนะครับที่มีการเปิดทำเนียบมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้านขอสื่อสารสร้างความเข้าใจอำนวยความสะดวกลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสและโครงการคนละครึ่งบูรณาการปราบปรามยาเสพติดและก็ผู้มีอิทธิพลพร้อมหนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครับโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านนายอนุทินกล่าวว่าทุกท่านคือคนกลางระหว่างการนำนโยบายของภาครัฐสู่การปฏิบัติของพี่น้องประชาชนนะครับท่านมีความสำคัญกับผมเป็นอย่างมากหากไม่มีพวกท่านแล้วนะฮะพวกผมเนี่ยแทบจะขับเคลื่อนนโยบายใดๆไม่ได้นะโดยบ่อยครั้งที่ตนได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้พูดคุยกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งแน่นอนว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่พวกเราไม่เข้าไปทักทายท่านอย่างใกล้ชิดเพราะเป้าหมายในการลงพื้นที่ของผมคือการเข้าไปคุยเพื่อรับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงจากปากของผู้นำท้องถิ่นครับเพื่อนำเสียงสะท้อนเหล่านั้นเนี่ยมาถอดปัญหาแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่การทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับและนายอนุทินยังกล่าวว่าสำหรับในวันนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยจะได้มีการขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็โครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ซึ่งทุกท่านนะครับก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคืออำนวยความสะดวกการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการให้แก่พี่น้องประชาชนให้เกิดความประทับใจและเข้าร่วมได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นครับจากทั้งหมดที่ตนได้พูดมานี้นะครับใจความสำคัญที่สุดที่อยากสื่อผ่านท่านได้ตระหนักว่าเราทุกคนนะครับเราก็คือทุกอย่างของประชาชนของชาวบ้านขอให้ทุกคนทุกท่านนะได้ช่วยกันเต็มที่ในการดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยขอให้มีการสื่อสารกับท่านนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับกำนันผู้ใหญ่บ้านคือเอกลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยในการทำงานเพื่อประชาชน
เราต้องสร้างความศรัทธาในการทำรงมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อคุณงามความดีคุณภาพชีวิตและความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีกันทั่วหน้าครับนายกก็ได้กล่าวเอาไว้แบบดีนะครับในการเปิดทำเนียบรัฐบาลมอบนโยบายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นเองกับแล้วก็ทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะครับกับทางกทพครับมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันพุธที่13พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันพืชมงคลนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนครับโดยสายทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางนะครับมีทั้งหมด3สายทางด้วยกันรวม63ด่านประกอบด้วย1ครับทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับ21ด่านด้วยกัน2ครับทางพิเศษศรีรัตน์อยู่ที่32ด่านด้วยกันนะครับแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยา10ด่านครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีนะฮะไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่13พฤษภาคมที่จะถึงนี้เลยนะครับก็จะได้รับการเว้นค่าผ่านทางครับการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงคมนาคมภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่นะครับเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นในวันหยุดราชการทางนี้นะครับทางกทพนะครับก็มีการขอความร่วมมือจากผู้ใช้ทางให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ขับย้อนสอนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเองนะฮะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่EXAT นะครับ Call Center ที่หมายเลข1543ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับคือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของวันนี้นะครับที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับในช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับผมนายวัฒนัยบุญประเสริฐนักสื่อสารมวลชนโสธรตราต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณงบกลางพุทธศักราช2569กว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้นำสหรัฐพร้อมหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐแก่ไต้หวันกับผู้นำจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาจึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ถือเป็นคนละส่วนกันและยังเดินหน้าต่อ
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเรื่องด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับแต่ว่าที่มันจะล่าช้าไปบ้างก็คือเมื่อทางสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อเข้าไปพิจารณาเป็นวาระแรกก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็คนละซอยกันซอยทำงานให้กับประชาชนซอยเอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไป
2: ส่วนได้เตรียมแผนสำรองหรือไม่หากศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่แผนเดียวพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับการเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนั้นนายเอกนิติกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างสิ้นเชิงเพราะในครั้งนั้นเป็นวิกฤตเรื่องค่าเงินและสถาบันการเงินล้มแต่ในครั้งนี้เป็นวิกฤตเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั่วโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบถ้าเราไม่ทำวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกถ้าเราไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับและรอให้เกิดปัญหาธุรกิจรายเล็กที่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะถูกกระทบอย่างรุนแรง
1: สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาระอุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในขณะที่กองทุนน้ำมันไทยติดลบกว่า 60,000 ล้านบาท
5: กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานประจำวันนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกลับมาพลิกตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีความเปราะบางและปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้ายับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่าสงครามอาจยืดเยื้อและกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานหลักอย่างช่องแคบฮอร์มูซซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันดิบในระยะยาวสำหรับสถานการณ์ภายในประเทศไทยปัจจุบันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้รวม117วัน แบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมายและการค้ารวมไปถึงส่วนที่อยู่ระหว่างการขนส่งและการจัดหาช่วงวันที่1ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยผลิตน้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ 69.28 ล้านลิตรขณะที่มีปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 58.05 ล้านลิตรด้านราคาขายปลีกของไทยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และสปป.ลาวส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่12พฤษภาคมยังคงติดลบรวม 63,379.82 ล้านบาทโดยมีภาระรายจ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอยู่ที่ประมาณวันละ 71.93 ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแนวคิดนำผลผลิตทางการเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีและพลังงานกับต่างประเทศในสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนแนวคิด Food Insurance หรือประกันความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นแนวคิดที่มองว่าประเทศไทยมีทรัพยากรด้านอาหารที่ถือเป็นจุดแข็งของไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกมาเป็นเครื่องมือเจรจาระหว่างประเทศที่อาจเป็นการนำสินค้าเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีหรือพลังงานจากประเทศอื่นๆซึ่งมองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางสภาวะขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในขณะนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำด้วยว่ากระทรวงมีนโยบายในการมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนร้อยละ30/70เพื่อลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตส่วนการส่งเสริมเพิ่มเติมที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีการทำเกษตรอินทรีย์คงต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจอีกพอสมควรยืนยันในสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้รัฐบาลยังมีนโยบายอีกหลากหลายแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยกิจกรรมสทค.Back to School ฟรีดอกเบี้ยมีประชาชนใช้บริการเกือบ 5,000 รายมีเงินสะพัดกว่า28ล้านบาท
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมพิเศษสทค. Back to School ฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง8พฤษภาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงเปิดภาคเรียนสำหรับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาอาทิค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายภาครัฐทั้งนี้ผลการดำเนินกิจกรรมพิเศษดังกล่าวพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการจำนำเป็นจำนวนมากโดยมีประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจำนวน 4,797 รายรวมวงเงินจำนำกว่า28ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 13,300,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรืองบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งการผลักดันให้สตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569และกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรองรับในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่ 22-23 พฤษภาคมนี้ที่เมืองซูโจวประเทศจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านได้แก่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการค้าดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรองรับในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดงข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของ BYD บริษัท High Class EV Car จำกัดและบริษัท Omoda and JQ ประเทศไทยจำกัดเพื่อคุมเข้มการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากของสคบโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วนทั้งราคาจำหน่ายชนิดแบตเตอรี่ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จพร้อมเงื่อนไขทดสอบและรายละเอียดการรับประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคหลังพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับระยะทางวิ่งจริงไม่ตรงโฆษณาและปัญหาการรออะไหล่ซ่อมแซมล่าช้าซึ่งที่ผ่านมาสคบสามารถแก้ปัญหาและเรียกคืนค่าเสียหายให้ผู้บริโภคได้แล้วนับร้อยล้านบาทพร้อมกันนี้สคบได้หารือร่วมกับค่ายรถยนต์กว่า20แบรนด์และเตรียมจัดทำอีบุ๊กรวบรวมข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบสเปคผ่านแอปพลิเคชันได้ก่อนตัดสินใจซื้อขณะเดียวกันประเมินว่าแนวโน้มราคารถ EV ในปัจจุบันเริ่มมีเสถียรภาพและนิ่งขึ้นจากผลพวงที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สนับสนุนให้เกิดการตั้งโรงงานผลิตและจ้างงานในประเทศประกอบกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากแบรนด์รถกว่า40ยี่ห้อซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดของไทยในระยะยาวยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป
10: ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่จัดซื้อรถ EV ทุกคนนะคะว่ารัฐบาลได้เข้ามาดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือก็ไม่มีใครที่อยากทำผิดนะคะเราเองก็ต้องให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะไม่ให้มีการหลอกการโกงการเอาเปรียบการโฆษณาเกินจริงการไม่รับผิดชอบต่อบริการหลังการขายนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จับจ้องอยู่นะคะและเดี๋ยวคงจะได้มีมาตรการอื่นๆออกมาที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆนะ
9: นายเอกนิษฐ์พรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กล่าวว่าในส่วนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสมอ.ได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยปัจจุบันได้มีการควบคุมดูแลชิ้นส่วนสำคัญอย่างรถยนต์กระจกและเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วและคาดว่าภายในช่วงปลายปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพิ่มเติมซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะขยายการควบคุมไปยังอุปกรณ์เครื่องชาร์จในระยะต่อไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนอย่างรอบด้านปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเป็น30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
11: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจากเดิมอนุญาตพำนักได้60วันเหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเห็นว่าระยะเวลา60วันอาจมากเกินความจำเป็นและอาจเปิดช่องให้บุคคลบางส่วนเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพร้อมกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนระบบวีซ่าทุกประเภทเพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาปรับลดหรือยุบรวมวีซ่าบางประเภทที่อาจมีความซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็นโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการนำวีซ่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการเดินทางเข้าประเทศ
12: มันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยทางสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานนั้นเนี่ยนะก็ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
11: นายเสียศักดิ์ยืนยันด้วยว่าการพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีการใช้วีซ่าเพื่อประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดสวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพเอื้อธุรกิจนอมินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
13: เราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ล่ะค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้ท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาด
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐ ฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและ wellness อย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็น wellness ระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพร้อมจะหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐให้แก่ไต้หวันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประธานาธิบดีสีและไม่ต้องการให้จีนบุกเกาะไต้หวันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงความตึงเครียดทางการค้าความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลางและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันขณะที่ทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะนำผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐร่วมคณะเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ด้วยเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนนายอิบราฮิมเรซาอีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ขู่ว่าหากสหรัฐกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งอิหร่านจะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้ถึงร้อยละ90ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงทั้งนี้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่าแม้สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านจะทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านไปแล้วหลายแห่งแต่ยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายและทำให้การแก้ไขปัญหาทางการทูตเป็นไปได้ยากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อันหนึ่งในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
19: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
20: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
20: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
22: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัด โอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้นะคุณสายชนนิสังควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณคุณกรสิมิทักษ์นะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย12พฤษภาคม2569นะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะมีตกปลายด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยข่าวสารส่วนใหญ่ของวงการกีฬาก็นู่นแหละครับเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกว่าไทยจะได้ถ่ายทอดสดหรือไม่นะครับเรื่องนี้มีการพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้วก็วันนี้ในช่วงของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งครม.นั้นรับทราบนะครับเรื่องของการถ่ายทอดนะการจะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับครั้งที่23ซึ่งจะแข่งขันกัน11มิถุนายน2569ถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับก็ครม.รับทราบแต่ว่าเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์นะทางด้านของครม.นะฮะคณะรัฐมนตรีก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานกับกสทช.นะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับประเด็นในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับก็คงต้องรอติดตามกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็ได้พูดถึงความคืบหน้านะตามที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล

0: 2026นะครับรัฐบาลพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่ากสทช.นะฮะก็จะพยายามให้เกิดขึ้นทุกๆครั้งนะครับการซื้อจากไหนงบประมาณอย่างไรไปคุยกันอย่างไรเนี่ยรอติดตามนะครับรอติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็ฟุตบอลโลกคราวนี้แข่งกัน3ประเทศนะแต่ว่าต้องบอกคุณฟังนะว่า3ประเทศเนี่ยในช่วงของโมเมนต์ในการแข่งขันเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับเขาแข่งกันถ้าตามหลังเนี่ยว่านะคุกเที่ยงคืนตีสองประมาณเนี้ยนะคู่ตีสี่เงี้ยนะคือเวลาเขาช้ากว่าเรานะครับการจะซื้อมานะครับสมมติว่าซื้อสมมติว่าจะซื้อต้องมีคำถามงบมาจากไหนนะซื้อมาแล้วจะได้คุ้มทุนไหมนะฮะงบประมาณคร่าวๆตีว่ารักลิขสิทธิ์นั่นคือลิขสิทธิ์แต่ละชาติไม่เท่ากันนะอินโดนีเซียนะครับก็อีกราคาหนึ่งเวียดนามอีกราคาหนึ่งนะมาเลเซียอีกราคาหนึ่งไทยอีกราคาหนึ่งคุณผู้ฟังก็อาจจะงงเอ๊ะทำไมไม่เท่ากันเขาดูที่จำนวนคนในประเทศประมาณนั้นคร่าวๆนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่มีคนมาก มากกว่านะเท่าไหร่ก็ถัวเฉลี่ยกันนะราคาก็ไม่เท่ากันนะเบื้องต้นประมาณนี้นะครับก็มีหลายปัจจัยแหละที่ไม่เท่ากันนะผมก็บอกประมาณสักเหตุผลหนึ่งก็เรื่องของปริมาณประชากรส่วนหนึ่งของประเทศนะฮะเรื่องของรายได้ของประเทศอะไรต่างๆนะครับก็มีเหตุผลนะครับซื้อมาอ่ะนะฮะคนซื้อมาก็ซื้อมาแบบไหนซื้อมาแล้วจะได้ดูแล้วคุ้มค่าไหมนะครับฟุตบอลแข่งกันถ้าเกิดแข่งในเอเชียเวลาก็ปกตินี่แหละนะครับแข่งกันบ่าย4โมงคู่แรกนะถ้าแข่งในเอเชียยุโรปก็คุ้นๆอ่ะแข่งเวลาประมาณคู่แรกก็ประมาณทุ่มหนึ่งคู่สองสามทุ่มคู่ดึกเนี่ยก็ห้าทุ่มนะนี่ถ้าเกิดยุโรปแต่โซนอเมริกาใต้นะครับโซนสหรัฐอเมริกาเขาช้ากว่าเราครึ่งเลยคู่แรกเที่ยงคืนคู่สองสามตีสามนะบางคู่ก็นู่นเลยตีสี่นะฮะหรือถ้าบางทีแข่งอเมริกานะฮะสหรัฐอเมริกาแข่งเม็กซิโกก็หกโมงเช้ายังแข่งอยู่เนี่ยแหละครับมันจะคุ้มทุนไหมนะเรื่องของห่วงเวลาที่ไม่เท่ากันนะครับใครที่จะดูนะครับนะดูแล้วดูแบบไหนนะครับนะKU band นะจออาจารย์ดูได้ไหมจานดำจานใหญ่ C band ส่วนใหญ่ก็ดูไม่ได้แหละจานดำอ่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดจานดำดูได้ต่างชาติไม่ต้องซื้อครับเขาก็ดูจากบ้านเราเนี่ยไปดูนั่นก็มีปัญหาฟีฟ่าเขาเคี้ยวนะครับเรื่องของอะไรล่ะกล่องต่างๆนะครับบ้านเรามีกล่องดิจิตอลนะกล่องทีวีดิจิตอลที่แจกกันทุกบ้านแหละดูได้ฟรีแต่คนที่ดูผ่านแอปมือถือหรือผ่านกล่องของแอปมือถือดูได้ไม่ได้ก็นะทะเลาะกันอีกนี่แหละครับมีเรื่องอะไรให้คุยเยอะแยะเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับถามว่าผมเป็นคนกีฬาอยากจะดูไหมผมก็อยากดูนะแต่ว่าถ้าเกิดงบประมาณเยอะๆถ้าไม่มีเอกชนใจดีในการที่จะร่วมกันจ่ายนะครับหรือว่ากสทช.จะใช้งบประมาณของกสทช.นะมาจ่ายนะก็จะเป็นงบอะไรนะผมจำได้กสทช.ก็จะมีกองทุนกทปท.ขออภัยกทปส.นี่เนี่ยกองทุนของกสทช.เขามีอยู่นะจะใช้ได้หรือไม่ใช้วัดตรงกับวัตถุประสงค์หรือเปล่านั้นก็ต้องไปดูกันนะครับนะฮะก็คุยกันยาวๆนะครับถ้าบอกว่าถ้าเงินเยอะขนาดนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเอาไปพัฒนาฟุตบอลเยาวชนเราดีกว่าไหมมันก็คนละเรื่องกันไงนะเงินพัฒนาเยาวชนก็ถ้าเกิดมีก้อนไปพัฒนาเยาวชนมันก็ดีนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่าฟุตบอลเยาวชนของเราเนี่ยนะไปได้แค่รอบแรกนะครับพอเจอพี่ๆของในโซนเอเชียนะอย่างพี่ญี่ปุ่นพี่เกาหลีพี่เกาหลีเหนือพี่เกาหลีใต้ยังมีออสเตรเลียมาแข่งขันกับบ้านเราอีกพี่จีนเนี่ยเราไปไม่รอดนะเราร่วงนะครับจริงๆยังไม่นับพี่ๆจากตอนออกกลางอีกนะที่โอ้โหเหนือกว่าเรานะครับรวมถึงพี่ๆที่แตกตัวมาจากรัสเซียอย่างพี่ทาจิกิสถานพี่เติร์กเมนิสถานนะพี่อุซเบกิสถานดีนะพี่คาซัคสถานเขานะไปเล่นในโซนยุโรปนะครับตะวันออกกลางอีกพี่ซาอุพี่กาตาร์พี่คูเวตนะอิรักอิหร่านนี่แม่นะคือเราเห็นบิ๊กๆเหล่านี้เนี่ยแล้วเรามามองเราว่าเอ๊ะถ้าเรามีงบประมาณเยอะๆสร้างรากฐานฟุตบอลเยาวชนให้แข็งแกร่งแข็งนะตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มันถูกต้องไปเรื่อยๆนะครับเราก็ดีไหมนะครับก็เป็นการบ้านนะครับถามว่าฟุตบอลดูฟรีอยากจะดูไหมล่ะก็อยากจะดูครับฟุตบอลโลกนะ4ปีมีครั้งนะครับนะแต่ว่านะก็รอดูนะครับรอดูเรื่องของการไปพูดคุยกันนะครับของกสทช.ของกรมประชาสัมพันธ์นะที่จะนะนับ1นับ2นับ3ต่อไปเป็นอย่างไรนะครับรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวสำหรับฟุตบอลโลก คราวนี้นะครับนะฮะจากฟุตบอลโลกนะครับคุยคร่าวๆนะ เรื่องของแบดมินตันนี่บอกคุณผู้ฟังนะเริ่มแข่งขันวันนี้แล้วสำหรับการแข่งขันแบดมินตันนะครับนะไทยแลนด์โอเพ่นนะครับวันนี้รอบคัดเลือกนะครับรอบคัดเลือกนะครับพรุ่งนี้รอบเมนรอรอบจริงนะครับก็วันนี้นักกีฬาของเรานี่นะก็โชว์ฟอร์มนะฝึกซ้อมอย่างเต็มที่วันนี้น้องพิงค์พิชมุนภาสนิพัฒน์มาซ้อมนะครับน้องเมซ้ายสุภณิดาเกตทองมาซ้อมนะครับเฟมสุภิศรานะครับแล้วก็ปอป้อนะมานี่คุณผู้ฟังครับรู้ไหมครับว่าแฟนคลับที่ตามมาขอลายเซ็นถ่ายรูปเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวครับวันนี้นะแฟนคลับจากจีนมากันเพียบเลยฮะรอมาถ่ายรูปขอลายเซ็นน้องๆนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับโอ้โหมากันแบบนะช่วงเวลาก่อนซ้อมเนี่ยนะนักกีฬาของเราก็ก่อนที่จะซ้อมก็มานะเจอกันบางคนก็มารอเดินมาทางมาบุญคลองนะเข้ามาทางระหว่างมาบุญคลองนะกับทางด้านของ ABK นะเรียกมัมของด้วย ABK ดี ABK ก็ได้นะลงมาแล้วทางเชื่อมไปยังนิมิบุตรนะครับนักกีฬาก็จะผ่านทางนั้นนะครับนักกีฬาท่องเที่ยวก็มาดูช่วงของนักกีฬาที่ซ้อมนะเขามีโดมหลังคาอยู่นะครับด้านหน้าของสนามแข่งขันนะเป็นโดมที่สำหรับนักกีฬาได้ซ้อมนะครับนักกีฬาก่อนเข้าพื้นที่นะก็จะมีเรื่องของการเข้ามาทักทายแฟนคลับก็มาขอถ่ายรูปอะไรกันนะครับวันนี้รอบแรกของเราเริ่มแข่งขันช่วงค่ำนะครับมีโอโม่กับพีลงแข่งขันด้วยนะชายคู่นะครับแล้วก็หลายคนแข่งขันในรอบแรกวันนี้ก็รอติดตามกันนะครับนะน้องโอ๊ตนี่แข่งขันนะครับแล้วก็น้องน้ำว่านะลงแข่งขันด้วยนะครับก็รอติดตามกันนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนักธิดาพรกิบยี่สุนเนี่ยลงแข่งขันหญิงคู่นะกับนัทมนไล่สวนนี่คู่13ของวันนี้นะประมาณสัก 19:30 นาทีแต่ว่าอาจจะมีเลทบ้างขอด4นะครับเฉลิมพลนะแล้วก็วรพลนะครับก็ลงแข่งขันชายคู่นะที่ผมดูโปรแกรมวันนี้อยู่นะครับพิรัชชัยสุขพันธ์กับทางด้านของภควพลธีรรัศกุลเนี่ยไปเจอคู่ของวันนี้เนี่ยเจอกับคู่ของฝรั่งเศสจูเลียนมาลิสนะครับกับวิลเลียมวิลเลเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็พัชรินกับสานิสานะฮะในคู่ผสมนี่เจอคู่ของฮ่องกงนะใครไปดูวันนี้น่าจะดูฟรีอยู่นะวันนี้ผมไม่แน่ใจนะราคาบัตรเท่าไหร่แต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็เริ่มซึ่งวันนี้เนี่ยรอบคัดเลือกก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยรอบเมนรอและรอเชียร์นักกีฬาไทยแล้วกันนะพรุ่งนี้นะครับที่ลงแข่งขันอยู่นะครับธีรพรกีบยี่สุนเนี่ยเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยเอาชนะทางด้านของฮ่องกงอโลไซยานแฮปปี้มา2-0เกมนะ21-14 21-16นะครับในรอบคัดเลือกพรุ่งนี้เข้าสู่รอบเมนรอนะครับนะฮะก็หลายคนนะผมน้องกันกันตะพลหวังเจริญลงแข่งขันด้วยนะวันนี้นะครับแต่ว่าแพ้กันตะพลหวังเจริญลงในรอบคัดเลือกวันนี้เนี่ยแพ้กับทางด้านของดิสลาวจาเกอร์โฮมนะจากเดนมาร์กนะครับ0-2เกมนะกันตะพลสุดหล่อของเราแพ้ไปแล้วนะ12-21แล้วก็22-24นะตกรอบไปนะกันตะพลหวังเจริญนะครับนี่คร่าวๆนะแบดมินตันไปชมไปเชียร์กันได้ก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีครีมนะบุษราอึ้งบำรุงพันธ์นะครับมีหมิวครีมเจอกับยาวเชียมินจากฮ่องกงนะครับหมิวพรวีช่อชูวงพรวีช่อชูวงน่าจะเจอผมเห็นแวบๆว่าผมไม่แน่ใจพรวีช่อชูวงเจอกับอินเดียนะครับใช่ฮะเจอกับทางด้านของอุนมาตี้โฮดะนะครับนะจากอินเดียนะครับนะทางด้านของแล้วก็มีเราเจอกันเองเมย์ซ้ายกับน้องพิงค์นะเสียดายพรุ่งนี้เนี่ยต้องมีใครสักคนตกรอบไม่อยากให้ใครสักคนตกรอบนะทั้งนักกีฬาของเรานะสุภณิดาเกตทองมือแปดของรายการเจอกับน้องพิงค์พิชญ์มนโอภาสนิพัฒน์พรุ่งนี้เนี่ยใครเชียร์ทั้งสองต้องไปเชียร์นะครับบัตรที่ทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันให้ผมมานะแจกหมดแล้วนะครับผมบอกอยากให้ไปดูรอบ3 2คนเพราะนักกีฬาไทยลงแข่งขันเยอะที่สุดโดยเฉพาะคู่ของเมซ้ายนะที่จะเจอกับทางด้านของน้องพิงค์พรุ่งนี้นะฮะโอ้โหเจอกันเองซะแล้วนะฮะแล้วก็มีทางด้านของรัชนกอินทนนท์นะฮะเจอกับธิดาพรกรีบยี่สุนเจอกันเองด้วยนะขอ3พรุ่งนี้นะใครไปดูน้องเมย์ก็ได้เชียร์กันแหละพรุ่งนี้นะครับในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับบุษนันเจอกับโยชิมินจากสิงคโปร์นะครับนี่หญิงเดี่ยวรอบแรกนะครับได้เห็นนักกีฬาของเรานะเต็มที่เลยนะนักกีฬาของเราลงแข่งขันนะครับก็นี่คือ แบดมินตัน Thailand Open นะครับมีกิจกรรมมากมายนะฮะกิจกรรมมากมายหน้าสนามนะไปร่วมกิจกรรมกันสำหรับแบดมินตัน Thailand Open World Tour Super 500นะครับนะฮะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลหญิงเป็นยังไงล่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่รายงานไปนะครึ่งแรกเจอไป3เม็ดนะฮะฟุตบอลหญิง U17 ปีของเรานะครับนัดที่2เจอนัดที่3นัดรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในครึ่งแรกเจอไป3เม็ดนะแล้วก็ครึ่งหลังเจออีก3เม็ดนะครับก็แพ้เกาหลีเหนือไป0-6นะครับเกาหลีเหนือได้ประตูจากยูจองยาง2ประตูนะครับแล้วก็อิสราแต้มสกุลสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับรีคงอิมแล้วก็รีเยกริมนะยิง2ประตูนะครับเราก็จบด้วยรอบ8ทีมนะแพ้ไป0-6นะครับโค้ชที่รัฐวิวาสุขุนะผู้สอนก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะครับน้องพยายามแล้วนะครับแล้วก็พอใจนะครับผลงานที่น้องแสดงออกมาขอบคุณทุกแฟนฟุตบอลนะที่มาให้กำลังใจน้องๆนะวันนี้เด็กชุดนี้พัฒนาสู่ต่อไปได้อนาคตนะครับสามารถสู้ต่อไปได้อนาคตเพราะน้องนะมีใจที่สู้นะครับนะแล้วก็เดินทางกลับนะครับถึงค่ำคืนนี้แหละประมาณ22นาฬิกานะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมนะเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ผมก็ดูทั้งกรีธานะเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เมื่อวานนี้100เมตรแล้วก็วันนี้200เมตรชายนะฮะกรีธาสุราษฎร์ธานีเกมนะครับครั้งที่41นะครับแล้วก็วันนี้ก่อนเข้ามาก็ได้ดูวิ่งข้ามรั้ว400เมตรนะครับแล้ววิ่งจากนครศรีธรรมราชนี่ดำมาเลยนำมาประมาณ350เมตรนะครับยกเว้นทางด้านของรั้วสุดท้ายวิ่งไปสะดุดรั้วและขาอ่อนครับขาอ่อนเห็นเลยพอวิ่งปั๊บนะปกติจะวิ่งนับ9อ่ะรั้วนึงเขาจะนับ9นะฮะวิ่งข้ามรั้ว4 คูณ400เมตรนับ9ว่าถึงแต่ถึงรั้วแต่ละกระโดดแต่ละครั้งเนี่ยสมมติว่า15 9ก็จะกระโดดนะครับนักวิ่งจากนครศรีธรรมราชนำมาตลอดนะนะฮะจนถึงรั้วสุดท้ายเนี่ยนะครับวิ่งไปนะ10เลย15 9แล้วพอถึง9ที่15จะกระโดดนะซอยขาครับซอยขาอันนี้เรารู้เลยว่าขาอ่อนแล้วนะใช้พลังเยอะเกินไปขาอ่อนนะก็ต้องสปีดไม่ขึ้นแล้วนะก็ซอยขาแล้วกระโดดข้ามไม่พ้นนะครับจากที่นำมานะครับกระโดดลงรั้วสุดท้ายโดนนักวิ่งจากสุราษฎร์ธานีหรือนครราชสีมานี่แหละมาแซงตรงรั้วสุดท้ายนะฮะก็คว้าแชมป์400ไปนะครับส่วนวันนี้เนี่ย200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากแดนใต้สตูลนี่สตูลนะครับเมื่อวานนี้เขาได้เหรียญทอง100เมตรไปแล้ว 10.55 วินาทีคราวนี้200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกครับจากสตูลนักวิ่งจากแดนใต้นะครับสงขลาสตูลนะครับขอพระเมียสงขลานะฮะ 21.54 วินาทีคว้าเหรียญทองอีกครั้งหนึ่งนะเป็นเหรียญทอง2เหรียญแล้วของอนุชาสง่าบ้านโคกจดไว้เลยแฟนกรีฑาคนนี้อนาคตนะจะเป็นเทพคนต่อไปและก้าวสู่ทีมชาติแน่นอนวิ่ง100เมตรนี่นะทำเวลา 10.55 ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในระดับเยาวชนนะยอดเยี่ยมจริงๆนะครับทำลายสถิติซะแล้วด้วยนะครับส่วน200เมตรชายนะครับสลับกันละคราวนี้นะเมื่อวาน100เมตรชาย100เมตรขออภัย100เมตรหญิงเมื่อวาน100เมตรหญิงเป็นของชาเทลมอร์ติเซสนะครับจากสุรินทร์นะฮะคว้าเหรียญทองนะโดยมีนัดธนิชาแก้วอนานะครับจากตากเนี่ยนะครับได้เหรียญเงินวันนี้นะฮะทางด้านของ200เมตรหญิงณัฐธนิชาแก้วอนาจากตากขออภัยนะมาแซงเอาชนะทางด้านของซานเทลมอริเซสจากสุรินทร์นะครับในช่วงของ10เมตรสุดท้ายคว้าเหรียญทองเอาเหรียญทองคืนบ้างแล้วนะครับแพ้100นะฮะมาชนะ200นะฮะส่วนทางด้านของชาเทลมอริเซสนะครับคว้าเหรียญทอง100เมตรวันนี้ได้เหรียญเงิน200เมตรนะครับนะส่วนเหรียญทองแดงนะวิ่งจากพัทลุงนี้ชาพัฒหนูนุชนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมของน้องๆ นะครับเมื่อวานนี้ชาเทลมอริเซตนะครับหรือน้องส้มจ๋าสาวจากสุรินทร์เนี่ยวิ่ง100เมตรเนี่ย 12.03 ถือว่าเวลาก็ดีนะคว้าเหรียญทองไปครองนะครับนะฮะแล้วก็ทางด้านของ200เมตรวันนี้นะครับนักวิ่งจากตากครับณัฐธนิชาแก้วอนาเนี่ย 24.59 นะครับก็คว้าเหรียญทองนะฮะเวลานะครับวิ่งผลัดนะผสมนะนักกีฬาจากพัทลุงคว้าเหรียญทองนะผลัดเมล็ดหญิงนะครับพัทลุงได้เหรียญทอง2นาที14.53 วินาทีนะครับเหรียญเงินกรุงเทพเหรียญทองแดงสุราษฎร์ธานีวิ่ง800เมตรชายนะครับเฉือนกันหน้าเส้นเลยทีเดียวฮะแทบจะวัดกันที่ทรงผมกับปลายจมูกนะวัดกันที่หน้าอกด้วยใครแตะหน้าอกก่อนนะครับวาทินเชิญชมจากอุดรธานีปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ด อันนี้ไม่ใช่นี่เรือพายขออภัยนะฮะวิ่งโยกกันกดด้วยไนตรัสนะฮะฝ่าฝีเท้าเนี่ยในประเภทที่บอกว่าวิ่ง800เมตรรอบหนึ่งประมาณ50วินาทีอ่ะนะวาทินเชิญชมจากอุดรวิ่งปะทะกับทางด้านของนักวิ่งจากพัทลุงนะฮะปรมะเพชรขวัญโอ้โหสูสีกันตั้งแต่รอบแรกนะพอวิ่ง800เมตรนะวิ่งรอบแรกใน400เมตรแล้วก็พอตัดโค้งได้จนโค้งเหลือ300เมตรสุดท้ายเนี่ยเขาตัดโค้งได้ตัดโค้งปั๊บนะทางด้านของวาทินกับวาทินจากอุดรกับปรมะจากพัทลุงก็สูสีกันสูสีกันโอ้โหเบียดนะครับเข้าเส้นชัยนี่นี่อย่างที่บอกข้างหน้ากับหน้าอกอ่ะเฉือนกันนิดเดียวภาพถ่ายมาดูแล้วซูมแล้วซูมอีกนะฮะ1ส่วน80อ่ะสุดท้ายเหรียญทองเป็นของวาทินเชิญชมจากอุดรนะครับ1นาที58.76นะส่วนปรมาจากพัทลุง1นาที58.81วินาทีนะฮะสูสีกันมากนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสในสนามต่อไป2คนนี้ต้องเจอกันอีกนะเหรียญทองแดงเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีนะครับนะฮะ2นาทีนะตามหลังผู้ชนะนะเห็นหลังนะครับได้ไม่ทันนะนะนี่คือกรีธานะฮะนั่งดูไปให้กำลังใจน้องๆนะครับส่วนเจ็ตสกีนะได้ดูนะนักกีฬาจากอุทัยธานีเดชพลแสงเทียนประภัยนะคว้าเหรียญนะชนะกรุงเทพมหานคร2-1รอบคว้าเหรียญทองไปครองนะฮะในรันอบาวพันนะกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับในประเภทชายเนี่ยสมุทรสงครามนะนิมิตสร้อยพวงเอาชนะกรุงเทพมหานคร3-2คู่นะนะครับในประเภททีมนะนัดสุดท้ายนี่นิมิตสร้อยพวงนัตสินนะครับเอาชนะทางด้านของกรุงเทพมหานคร3-2นะครับคว้าแชมป์ในกับทางด้านของสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ปิงปองเนี่ยนะทางด้านของกรุงเทพนะเอาชนะนนทบุรี3-0คู่คว้าเหรียญทองนะยกน้ำหนักนัทธนันท์บุญเรืองศักดิ์นะครับจากนครสวรรค์นะก็คว้าเหรียญทองในน้ำหนัก104กิโลนะครับนะคว้าเหรียญทองน้ำหนักรวม104กิโลคว้าเหรียญทองไปครองนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับให้ความสำคัญกับเยาวชนนะครับแล้วก็ตอนนี้เหรียญเป็นไงกันบ้างนะสำหรับเหรียญการขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติผ่านมาวันนี้แล้วนะสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครนะวันนี้โกยเหรียญแล้วโกยเหรียญอีกนะครับ66เหรียญทอง55เหรียญเงิน62เหรียญทองแดงไม่แบ่งใครเลยตอนนี้นำโด่งทุกเหรียญนะครับ183เหรียญรวมนะครับเชียงใหม่17นนทบุรี13เท่ากับปทุมธานีอุ้ยปทุมธานี13เหรียญทองเนี่ยนครสวรรค์12ชลบุรี10นะครับ9เหรียญทองนี่มีสุพรรณนครราชสีมาสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพได้9เหรียญทองนะนะครับรวมถึงนครศรีธรรมราชบ้านใกล้เรือนเคียง8เหรียญทองเท่ากับสมุทรสาครสุโขทัยนะครับ7ทองนี่มีศรีสะเกษนครปฐมระยองนะครับ6เหรียญทองนี่มีลพบุรีนะครับยะลานะครับยะลาเขาจัดยะลามาราธอนนะครับในปลายเดือนสิงหาคมปลายเดือนกรกฎาคมไปวิ่งกันเยอะๆนะนะครับแล้วก็มีระนองด้วยได้6เหรียญทองนะครับ5เหรียญทองก็มีนครนายกสมุทรสงครามสมุทรปราการนะครับ5เหรียญทองนี่คร่าวๆเว็บไซต์ไปดูได้ในเว็บไซต์สุราษฎร์ธานี .z.or.th นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ไปดูความเคลื่อนไหวของกีฬาต่างๆถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ต7นะครับนะร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับน้องๆน้องๆเหล่านี้แหละที่จะเป็นกำลังใจให้กับอาจจะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนะครับผ่านแข่งขันมานี่ 2-3 วันแล้วนะครับฝากถึงชัยนาทกับตราดด้วยนะครับยังไม่มีเหรียญเลยทักเหรียญจังหวัดชัยนาทส่งนักกีฬาไปแข่งไหมนะชัยนาทนะครับคุณวีรภัยแพ่งสุวรรณเนี่ยประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ทราบว่าส่งไอรายงานเรื่องของนักกีฬาแข่งขันมาด้วยหรือเปล่านะรวมถึงจังหวัดตราดด้วยนะครับยังไม่ได้เหรียญเลยนะนะครับสระแก้ว1เหรียญทองแดงแล้วนะครับแม่ฮ่องสอน1เหรียญทองแดงนี่กลุ่มท้ายตารางนะ101 7เหรียญทองแดงสกลนคร3เหรียญทองแดงอ่ะนะแม่ฮ่องสอน1เหรียญทองแดงนะสระเหลือชัยนาทกับตราดนะครับยังไม่ได้เหรียญนะครับขอให้ได้ไวๆนะรอเชียร์รอเชียร์นะครับจากนั้นโอ้นะเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสะเปอร์นะเจ้าไก่เดือยทองครับงานหนักซะแล้วนะเจอกับทางด้านของลีดนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนะฮะสะเปอร์ก็นำอยู่1-0นั่นแหละนะครับนำมาจากการยิงของมาติสเดลนะครับแต่ว่ามาเสียจุดโทษนะครับโดมินิกคันเวอร์โลเว่นนะยิงติดเสมอให้กับลีดนะครับโอ้นะก็สเปอร์นะครับก็ยังคงลุ้นหนีตกชั้นนะตอนนี้อยู่ที่17นะมี37คะแนนนะครับก็ลุ้นหนีตกชั้นกับทางด้านของเวสต์แฮมนะครับส่วนลีดเนี่ยหนีรอดแล้วมี43แต้มรอดแล้วนะครับ ก็เวสแฮม18นะนะครับสเปอร์17ลุ้นกันนัดสุดท้ายไอ้2นัดสุดท้ายอ่ะนะครับสเปอร์จะเยือนเชลซีนะครับแล้วก็เจอเอเวอร์ตันงานหนักนะฮะส่วนเวสต์แฮมก็จะเยือนนิวคาสเซิลแล้วก็เจอกันลีดนะครับ2ทีมนี้แหละจะมีทีมไหนทีมหนึ่งนะครับที่จะตกชั้นนะครับแล้วก็จะมีทีมที่อยู่ต่อนะครับส่วนทีมที่จะขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะก็มีตอนนี้กำลังลุ้นเพลย์ออฟกันอยู่นะครับทีมคู่ชิงทีมหนึ่งล่ะนะฮาวซิตี้นะครับเจอกับมิววอนก็ปรากฏว่าฮาวซิตี้ชนะ 2-0 รอเข้าชิงนะครับรอเข้าชิงกับตั๋วใบสุดท้ายนะครับทางด้านของฮาวซิตี้ชนะมิววอนแล้วจะไปเจอกับใครจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างมิดเดิลสโปรกับเซาท์แฮมป์ตันที่จะแข่งขันกันนะครับรอติดตามกันนะครับนี่คือการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้นะไปดูสนุกเกอร์หน่อยนะเมื่อวานนี้ลืมนะที่จะรายงานนะครับทางด้านของสนุกเกอร์ Thailand Ranking Circuit นะครับที่พิษณุโลกคัพนะรอบสุดท้ายที่โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลกนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างนะF1 เทพชยาอุ่นหนูนะครับนักสนุกเกอร์อาชีพโลกมือ18ของโลกนะครับแล้วก็แชมป์รายการที่2ที่ผ่านมาที่ขอนแก่นเจอกับแจ็คสระบุรีหรือว่าเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งนักสนุกเกอร์ที่ใส่แว่นเหมือนกับพี่อิทวงฟรายนะนักสนุกเกอร์มือ4ของประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าเทพชยาอุ่นหนูชนะไป4-2เฟรมนะคว้าแชมป์เป็นรายการที่2ติดต่อกันคว้าแชมป์ก็ได้เงินรางวัลด้วยนะ 200,000 บาทนะครับส่วนเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งรองแชมป์ 80,000 บาทนะครับแล้วก็มีเบรกสูงสุดด้วยนะคุณผู้ฟังรายการนี้นะพงศกรพงใจรักเนี่ยทำเบรกได้147แต้มอ่ะนะได้รางวัลเบรกสูงสุดด้วยนะครึ่งล้านอ่ะ 584,000 บาทไปครองนะครับนี่แข่งในเมืองไทยยังมีเบรกสูงสุดแม็กซิมัมเบรก147แต้มด้วยนะครับนะฮะก็รายการต่อไปรอติดตามนะครับนะส่วน F1 ดีใจนะที่ได้มาแข่งขันที่พิษณุโลกนะฮะต่อไปก็จะไปโชว์ตัวที่จีนนะครับแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาแข่งขันรายการต่างๆในเมืองไทยแล้วก็ปิดท้ายด้วยสนุกเกอร์อาชีพโลกนะที่จะไปแข่งขันกันนะครับนี่คือว่าวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวยกเว้น8ธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026พร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมาสศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุปราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังและทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกจำนวน 7,000 ได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105พันธุ์ข้าวกอขอ79หรือชัยนาท62พันธุ์ข้าวกอขอ85พันธุ์ข้าวกอขอ99หรือหอมคลองหลวง72พันธุ์ข้าวกอขอ109หรือหอมพัทลุง72พันธุ์ข้าวเหนียวกอขอ6และพันธุ์ข้าวเหนียวกอขอ26หรือเชียงราย72จำนวนรวม 2,800 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศนำไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปเวลา 18:44 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายโจนาธานเดลคิงเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียสนินดากาลาเรต้าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแอนเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is my life เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤติกรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสท.แก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทดังกล่าวด้วยนายแอนส์วอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานซ์ลุยส์มารีเดอะครูสไรเชลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคม2569เวลา 10:30 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายโกลกแหวงหมู่ที่8ตำบลกยุคละอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ1นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก3รายสำหรับในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสุไหงโกลกประกอบด้วยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีอายุ30ปีมีบาดแผลเปิดบริเวณศีรษะเย็บ7เข็มจากการสแกนสมองไม่พบความผิดปกติกระดูกเอวยุบตัวเล็กน้อยแพทย์ได้ทำการใส่เสื้อกรอกพยุงหลังนอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอีก2รายคือนายศักดินันท์อาแวอายุ31ปีและนายนิพัทพลเตียวเจริญธรรมอายุ26ปีมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับบริการให้ได้มาตรฐานสากลที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยาน
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดซึ่งมีอัตราการเข้าพักสูงเนื่องจากอยู่ใกล้สนามบินโดยผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและพนักงานสายการบินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจึงกำชับให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเร่งปรับปรุงห้องพักให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนโดยเร็วและยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานสากลระดับ5ดาวที่ประสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยในฐานะประตูสู่ประเทศไทยรวมทั้งขยายเครือข่ายเพื่อยกระดับให้เป็นที่พักหลักของนักเดินทางคุณภาพและเพิ่มรายได้แก่โรงแรมตั้งเป้าให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยานนันทิกาขิตปาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทย
4: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างด้าวโดยจะยกเว้นธุรกิจบริการแต่ประเภทได้แก่ธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตนเองธุรกิจบริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปุริบัติโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานส่งแรงงานไทย597คนทำงานต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่เข้ารับการอบรมและตรวจสารเสพติดก่อนเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS รวมถึงแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวันอิสราเอลและญี่ปุ่นรวมจำนวน597คนเดินทางโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จะส่งพร้อมย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเพราะนอกจากช่วยสร้างรายได้และนำเงินกลับเข้าประเทศแล้วยังเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีวัฒนธรรมและประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่ากระทรวงแรงงานพร้อมดูแลแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศหากประสบปัญหาความเดือดร้อนหรืออุบัติเหตุในการทำงานสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานได้ตลอดด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศกว่า 200,000 คนใน142ประเทศสร้างรายได้กลับประเทศมากกว่า 200,000 ล้านบาทโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลเกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุ่นสำหรับในปีนี้ตั้งเป้าจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 130,000 คนขณะนี้จะส่งแล้ว 69,983 คนสร้างรายได้กลับเข้าประเทศแล้วกว่า 99,155 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษฐปราสาทโอทลันอำเภอพนงดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายน2569เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากร
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ารัฐสภาอิสราเอลผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งศาลพิเศษเมื่อวานนี้ด้วยคะแนนเสียง93-0เสียงเพื่อลงโทษประหารชีวิตพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาบุกโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนของอิสราเอลและปาเลสไตน์เตือนว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้การลงโทษประหารชีวิตกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเกินไปรวมทั้งเป็นการยกเลิกกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมด้านนายฮาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ถือเป็นการปกปิดอาชญากรรมสงครามที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ตามซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 72,628 รายกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเฝ้าระวังชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hodius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการสหราชอาณาจักรแจ้งมายังหน่วยงานสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลดังกล่าวทั้งนี้ชาวต่างชาติรายนี้เป็นพนักงานของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและเคยเดินทางโดยเรือสำราญ MV Hondius มาก่อนซึ่งเข้าพักโรงแรมแห่งเดียวกันและเดินทางด้วยเครื่องบินลำเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตาแล้วซึ่งผลการตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นลบและไม่มีอาการป่วยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นรายงานว่าในช่วง12เดือนของปีงบประมาณ2568ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ญี่ปุ่นพบประชากรหมีมากกว่า 50,000 ครั้งทั่วประเทศซึ่งสูงกว่าสถิติเมื่อ2ปีก่อนถึง2เท่าขณะที่ในปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายแล้วอย่างน้อย3รายนอกจากนี้จำนวนหมีที่ถูกจับและถูกกำจัดยังพุ่งสูงถึง3เท่าจากปีก่อนโดยมีจำนวนรวมอยู่ที่ 14,601 ตัวซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์และสูงกว่าปีงบประมาณ2566ที่ 9,000 ตัวด้านนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรหมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังสามารถเติบโตได้ดีเนื่องจากมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ขณะที่จำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ชนบทลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามจำนวนประชากรหมีที่เยอะเกินไปส่งผลให้หมีต้องย้ายถิ่นฐานและเข้าสู่พื้นที่อาศัยของมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมสมุทรสงครามประกอบด้วยถิตภัทรปรีชายานนิมิตสร้อยพวงและกันตนัทเพชรสันทัศน์เอาชนะทีมกรุงเทพมหานครไปอย่างสูสี3ต่อ2คู่คว้าเหรียญทองไปครองส่วนประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพัชรพรชาญวานิชบริการณัฐนิชาบัวสุวรรณและมาทวีตันติพุทธเอาชนะนนทบุรีไป3ต่อ0คู่คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวิ่ง200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกจากจังหวัดสตูลแซงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 21.56 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จและการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงนับธนิชาแก้วอานาจากจังหวัดตากวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 24.61 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับหนึ่งของตารางด้วยผลงาน57เหรียญทอง47เหรียญเงินและ56เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นนทบุรีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T Sport 7การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรดาวรุ่งวัย18ปีเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซจากอิตาลี2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายด้านทศพรนาคหล่อโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคาเซเนียครูเปนีน่าได้ทั้ง2เซต6ต่อ0และ6ต่อ3เข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีน่าคุดเนซูวาจากรัสเซียการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรกลีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกเอาชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกง2ต่อ0เกม21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบคัดเลือกสุนิสาเล็กจุฬากับพัฒมนมัญจกานนท์เอาชนะคานิสรอัศวะสกุลเดชกับอาบบุญทาสโก2ต่อ1เกม22-20 19-21 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบเมนดอรอบต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วโดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจ จการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เพื่อดำเนินการต่อไปและจะพยายามให้การถ่ายทอดสดเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งพร้อมย้ำว่าคนไทยต้องได้รับชมฟุตบอลโลกฟรีด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
10: รูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะก็จะไม่ได้ใช้งบของรัฐบาล 100% ค่ะ
9: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในคืนวันนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ผานิชคาดนาครายงาน
11: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
12: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
11: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
12: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
11: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
14: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าพานแว่นฟ้าพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนค่ะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะชื่อตอนว่าปากกากบฏโดยคุณยุทธนาปัญญาเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของปากกากบฏในวันนี้นะคะก็นำเสนอกับคุณผู้ฟังเป็นตอนจบเรื่องราวในตอนจบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ปีก่อนผมมีชื่อเสียงมากขึ้นผมลาออกจากงานประจำมาเป็นนักเขียนเต็มตัวได้10กว่าปีแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นก็คือเขียนนิยายลงนิตยสารฉบับต่างๆผมจึงต้องเปลี่ยนนามปากกาไปเรื่อยๆเพื่อให้เกียรติฉบับก่อนๆที่เขียนลงไว้มีหลายฉบับที่มาติดต่อให้ผมไปเขียนลงให้แต่เมื่อสู้ค่าต้นฉบับที่ผมเสนอไปไม่ไหวก็ต้องถอยดังนั้นนิตยสารที่ผมเขียนให้จึงล้วนแต่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งสิ้นหลังนิยายจบตอนในนิตยสารก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆมาขอรวมเล่มเมื่อก่อนนี้ผมเคยมีความคิดจะเปิดสำนักพิมพ์เป็นของตนเองแต่ก็

พับโครงการนั้นไปเพราะว่ามันยุ่งยากและผมเองก็คงไม่มีเวลาไปบริหารจัดการดังนั้นจึงอาศัยสำนักพิมพ์ที่คุ้นเคยกันหรือไม่ก็สำนักพิมพ์ที่ให้ราคาดีๆผมจึงยอมตีพิมพ์กับเขานอกจากนี้ผมยังรับเขียนคอลัมน์การ์ตูนล้อเลียนและบทความทางการเมืองให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับผมเพิ่งมาค้นพบพรสวรรค์การเขียนการ์ตูนได้หลังจากพ้นเบญจเพสว่านอกจากการเขียนตัวหนังสือยืดยาวแล้วผมนั้นก็ยังวาดการ์ตูนได้แน่นอนว่ามันสร้างรายได้ผมเป็นกอบเป็นกำส่วนเรื่องการเมืองผมก็ไม่รู้ตัวเองหันมาสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สามารถนำมาแปรรูปให้อร่อยได้อาศัยภาษาวรรณศิลป์เข้าช่วยหน่อยก็กลายเป็นอีกผลผลิตที่กลมกล่อมแล้วก็เลิศรสได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นเป็นที่จับตาของนักการเมืองมากขึ้นผมแทบจะลืมปู่ไปเลยในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามัวแต่สร้างเนื้อสร้างตัวผมมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูเป็นของตัวเองผมคิดว่าผมทำทุกอย่างนี้เพื่อพ่อซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ผมเหลืออยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อมาคิดดูแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อพ่อเลยผมทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นมารู้ตัวอีกทีก็ต้องมาจัดงานศพให้พ่อที่ตายเพราะมะเร็งปอดผมควรจะดูแลท่านให้มากกว่านี้มากกว่าการมายืนสำนึกผิดต่อรูปท่านหน้าลงในงานศพของพ่อทำให้ผมหวนคิดถึงงานศพของปู่บรรยากาศไม่ต่างกันเพราะว่าพ่อก็รู้จักคนมากเพียงแต่อาจไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเหมือนงานศพของปู่ผมเหนื่อยมากกับงานของพ่อต้องเป็นหลักทุกอย่างเพียงคนเดียวผมคิดว่านี่คือมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่ายังมีคลื่นลูกใหญ่ถาโถมมาหนักกว่านั้น

สารทั้งหมดที่ผมเขียนนิยายให้อยู่ปิดตัวลงสำนักพิมพ์หลายๆแห่งก็ลดอัตราการผลิตมากกว่าครึ่งเพราะว่าการเข้ามาของสื่อดิจิทัลทำให้ผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ไม่สามารถปรับตัวกับภาวะที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับผู้คนหันไปเสพอะไรอะไรในจอมากกว่าจะหยิบจับสิ่งที่เป็นกระดาษด้วยเหตุนี้จึงทำให้รายได้ของผมลดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดยังไม่หมดในเช้าวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หัวใหญ่หัวหนึ่งที่ผมเขียนคอลัมน์การเมืองอยู่เป็นประจำเขาเรียกผมเข้าไปคุยบอกว่าเขาจะปิดคอลัมน์ของผมเพราะเห็นว่าผมเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การเมืองรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแรกๆมันก็ขายได้อยู่แต่นานเข้าฝ่ายถูกวิจารณ์คงไม่พอใจจึงมีคำสั่งลงมาให้ปิดคอลัมน์ของผมโดยเร็วที่สุดนี่คุณทำงานให้ใครพวกเขาหรือประชาชนนั่นคือคำพูดสุดท้ายก่อนที่ผมจะเดินออกมาจากห้องบรรณาธิการเมื่อกลับมานั่งก็นึกขันตัวเองที่สร้างวัฒกรรมโบราณอะไรแบบนั้นออกไปในยุคสมัยนี้และก็ไม่รู้ว่าตัวเองซาบซึ้งกับประโยคนั้นๆจริงหรือไม่รู้หัวเสียเพราะว่ารายได้หายไปก็ไม่รู้อีกสิ่งหนึ่งที่อดขันไม่ได้ก็คืออารมณ์ร้อนของตัวเองผมไม่เคยฟิลขาดแบบนี้มาก่อนแต่ในเมื่อผมทำไปแล้วก็ต้องรับผลของมันผมนึกถึงนิทานของปู่อีกครั้งในวันที่ทุกข์ใจมันเหมือนกันมากเลยทีเดียวปู่เล่าว่าปู่เคยโดนไล่ออกจากงานเพราะว่าดันไปทำเรื่องที่ไม่ถูกใจเจ้านายแต่เมื่อผมได้ยินคำว่าวีรบุรุษแห่งกบฏสันติภาพในงานศพของปู่วันนั้นผมมาทราบภายหลังว่าปู่ถูกจับข้อหาเป็นกบฏเพราะว่าหนังสือพิมพ์ของปู่ออกเนื้อหาเชิงชักชวนประชาชนให้ต่อต้านรัฐบาลในสมัยนั้นบ้านของปู่ถูกค้นท่านพิมพ์ถูกยึดโรงพิมพ์ถูกสั่งปิดปู่และเพื่อนถูกจับอยู่ในคุกประมาณ5ปีสิ้นอิสรภาพของชายในวัยกลางคนปู่ไม่เคยเล่ารายละเอียดช่วงนี้ให้ฟังผมคาดว่าคงจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดในชีวิตที่ปู่ไม่อยากจะรื้อฟื้นหรือไม่ปู่ก็คงกลัวว่าผมจะมองท่านเปลี่ยนไปเพราะว่าเด็กต้องคิดว่าการติดคุกเป็นเรื่องใหญ่คนติดคุกก็คือคนไม่ดีเด็กก็ยังไม่อาจแยกแยะความเป็นเหตุเป็นผลยังไม่เท่าทันความเป็นมาเป็นไปของสังคมซึ่งถ้าหากปู่คิดเช่นนั้นก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นโลกทัศน์ของผมช่างกระจ้อยเหลือเกินทว่าเมื่อกลับมานึกดูปู่เคยเล่านิทานทำนองนี้ให้ฟังอยู่เรื่องนึงปู่บอกว่าแท้จริงแล้วหีบมันก็มีแขนมีขานะแค่จั่วหัวเรื่องหมายแค่นี้ผมก็หูผึ่งนั่งฟังอย่างตั้งใจปู่เล่าต่อว่าเมื่อก่อนหีบมีชีวิตเดินไปไหนมาไหนได้เหมือนคนแต่มีหีบเด็กน้อยอยู่ใบนึงอยากบินได้เหมือนนกจึงไปอ้อนวอนกับนางฟ้าขอให้ตัวเองมีปีกจะได้บินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระนางฟ้ายื่นเงื่อนไขให้หีบเด็กน้อยผู้นั้นทำความดีไปเรื่อยๆเมื่อนางฟ้าพอใจก็จะให้พรตามที่ขอหีบเด็กน้อยผู้นั้นเฝ้าทำตามคำของนางฟ้าอยู่หลายปีจนเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่นางฟ้าเห็นว่าหีบผู้นี้จะเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้านได้จึงเนรมิตปีกให้แต่แทนที่ชาวบ้านหีบจะดีใจกลับมองว่าหีบหนุ่มผู้นี้เป็นตัวประหลาดแปลกแยกและจะนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านชาวบ้านจึงรวมตัวกันจับหีบหนุ่มเด็ดปีกตัดแขนตัดขานางฟ้าเห็นดังนั้นก็โกรธมากลงมาสาปหีบทุกคนในหมู่บ้านไม่ให้มีแขนมีขาเหมือนกันหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหีบจึงกลายเป็นวัตถุไม่มีชีวิตทำหน้าที่เพียงบรรจุสิ่งของใครอยากเอาอะไรมาใส่ก็ต้องรับไว้ใครจะเอาอะไรออกไปก็ต้องยอมไม่มีปากมีเสียงไม่มีความคิดเป็นของตนเองอีกต่อไปเมื่อเล่าจบแล้วปู่ให้ผมสรุปข้อคิดจากนิทานอีกเช่นเคยผมนิ่งอยู่นานเพราะว่าคิดไม่ออกปู่จึงเฉลยให้ฟังว่าการที่คนเรามีความคิดรู้การกระทำที่แตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่สิ่งผิดแต่จงเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพันแล่นอย่าทะนงตนว่าเก่งกาจอย่าองอาจคิดว่ามือของเราคนเดียวจะเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ในพริบตาทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและที่สำคัญคือต้องรักตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวให้มีพลัง
เมื่อพร้อมที่จะต่อสู้และรอชมความงดงามของสิ่งที่เราต้องการในวันข้างหน้าผมยอมรับว่าวันนั้นข้อคิดของปู่นั้นฟังยากแต่วันนี้ผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดทุกประการ

วันนี้ผมตกงานหรือจะเรียกให้ดีหน่อยก็คือไม่มีงานประจำทำจะเข้าท่ากว่ารายได้หลักของผมมาจากนิยายเรื่องเก่าๆที่อัปโหลดเป็นอีบุ๊กขายออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์เมื่อโลกเปลี่ยนผมก็ต้องปรับตัวตามผมให้พวกน้องที่รู้จักทำเรื่องพวกนี้ให้เพราะว่าผมเหนื่อยที่จะเรียนรู้มันแล้วส่วนนิยายรวมเล่มก็ยังพอมีอยู่บ้างที่ค้างสต็อกตามสำนักพิมพ์ผมได้เสนอนิยายเรื่องใหม่เขาพิมพ์ไปแต่ทั้งนั้นก็ยังลังเลอยู่ว่าจะคุ้มค่าไหมเพราะว่านิยายของผมไม่ได้เข้าทางตลาดนักอ่านสมัยนี้มากนักผมเคยเปิดใจลองอ่านนิยายที่วัยรุ่นชอบอ่านผมว่านิยายสมัยใหม่เหล่านี้เดินเรื่องรวดเร็วขายความฟินมากกว่าความงามทางภาษาอ่านแล้วก็สนุกดีชอบในความสดใสของคนเขียนแต่จะให้ผมเปลี่ยนแนวเขียนตอนนี้คงแก่เกินแกงไปซะแล้วผมเติบโตมากับกองหนังสือของปู่มักจะเลือกหนังสือที่มีสำนวนภาษาสวยงามให้ผมอ่านกว่าพระเอกจะเจอนางเอกได้ต้องบรรยายฉากพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกอย่างละเมียดละไมปู่บอกว่าภาษาเป็นอาวุธของนักเขียนแต่ละคนก็มีอาวุธของตัวเองลอกเลียนแบบกันไม่ได้คนอ่านจะรู้ทันทีว่าสมนวนนี้เป็นของใครดังนั้นถ้าอยากเป็นนักเขียนต้องหาแนวทางของตนเองเช่นสมนวนของผมหากจะให้เปลี่ยนแปลงก็คงทำได้ยากเพราะว่ามันเป็นตัวตนไปซะแล้วชื่อเสียงของผมแผ่วลงแต่ก็ไม่ได้หายไปจากบรรณพิภพอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาที่การเมืองคุกรุ่นผมมักจะได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ตามสำนักข่าวต่างๆหรือว่าในช่วงเวลาปกติก็รับบรรยายพิเศษตามมหาวิทยาลัยบ้างเป็นกรรมการตัดสินงานเขียนรางวัลโน้นรางวัลนี้บ้างเรียกได้ว่าผมก็ยังพอมีอะไรทำยังเคลื่อนไหวอยู่ในแวดวงหนังสือแล้วก็วงการเมืองเล็กๆน้อยๆตามวาระและโอกาสตอนนี้ผมอยู่ในห้องทำงานของปู่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดที่ปู่ใช้นั่งทำงานเป็นประจำตรงหน้ามีกระดาษเปล่าอยู่หนึ่งแผ่นที่ผมกำลังจะเพิ่มมูลค่าให้กับมันและหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมืองเล่มหนึ่งที่ผมหยิบมาจากหีบเพื่อจะใช้ประกอบการเขียนบทความของผมในวันนี้หลายคนบอกให้ผมใช้คอมพิวเตอร์เขียนงานได้แล้วผมเคยลองหัดใช้แต่พิมพ์ช้าเลยเลือกที่จะเขียนลงกระดาษตามความถนัดเหมือนเดิมแต่ปากกาของผมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนึกไม่ออกว่าไปลืมไว้ที่ไหนผมเลยถือวิสาสะหยิบปากกาของปู่มาใช้ซึ่งมันก็ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีในกล่องกระจกในตู้ด้านหลังปู่บอกผมว่าปากกาด้ามนี้เป็นปากกาด้ามโปรดเป็นด้ามคู่ทุกข์คู่ยากช่วงที่สถานะทางการเงินมั่งคั่งปู่สั่งทำพิเศษจากต่างประเทศในราคาสูงลิ่วแต่ก็ใช้ดีใช้ทนสมใจสมราคาส่วนหมึกนั้นก็ใช้ไม่รู้จักหมดแม้เขียนทุกวันก็นานเป็นปีกว่าจะได้เติมสักทีฟังดูแล้วก็น่าเหลือเชื่อว่าปากกาอะไรจะสมบูรณ์แบบปานนั้นทว่าลงท้ายปู่ก็หยอดประโยคเดิมที่ชวนให้ขนลุกทุกครั้งว่าปากกามันมีชีวิตรายได้อีกทางหนึ่งที่พอเลี้ยงผมได้ก็คือบทความในหนังสือพิมพ์ผมโชคดีที่ยังมีรุ่นพี่เห็นใจให้โอกาสผมเขียนบทความการเมืองลงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หัวหนึ่งแต่ก็มีข้อแม้ว่าผมต้องเปลี่ยนนามปากกาและต้องไม่นำเสนอความคิดรุนแรงที่ชวนให้เกิดความแตกแยกเหมือนที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะขัดใจกับข้อแม้นั้นอยู่บ้างแต่ก็ต้องน้อมรับไว้มิฉะนั้นผมจะสูญเสียรายได้นี้ไปอีกทางแต่จะว่าไปแล้วผมก็ไม่ได้เขียนอะไรดูเด็ดเผ็ดมาในแบบนั้นมานานแล้วนะรู้ว่าครั้งนี้จะลองดูไหมยิ่งโจทย์จากบรรณาธิการที่ให้มามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอีกขั้วการเมืองหนึ่งที่ผมไม่ชอบที่หน้าซะด้วยแค่นึกสนุกแค่คิดได้ว่าจะลองใจมันก็เต้นแรงแล้วผมหยิบปากกาของปู่มาขีดเขียนก็ปรากฏว่าหมึกดำชัดนึกแล้วก็ประหลาดใจที่ปากกาอายุหลายสิบปีด้ามนี้มันยังใช้ได้อยู่แต่เมื่อจรดปลายปากกาเขียนได้ไม่นานปากกาก็หมดหมึกทั้งที่ยังเขียนไม่จบบรรทัดแรกซะด้วยซ้ำผมหงุดหงิดมากเพราะว่าความคิดของผมแล่นไปไกลแล้วผมควรจะหาปากกาด้ามอื่นหรือไม่ก็ดินสอสักแท่งที่พอจะเขียนได้เดินหาหมดแล้วทั้งในกระเป๋าบนโต๊ะในลิ้นชักในตู้หนังสือในหีบบนชั้นวางของก็หาไม่เจอให้ตายเถอะ
ในห้องนี้มีอะไรให้เขียนได้นอกจากปากกาด้ามนี้แล้วเหรอเนี่ยพอมรู้ว่าตัวเองหัวเสียจึงควบคุมอารมณ์ด้วยการกลับมานั่งที่เก้าอี้ของปู่ปู่สอนผมให้หายใจเข้าออกช้าๆทำสมาธิเมื่อตัวเองอารมณ์ไม่ดีมันจะช่วยทำให้เราใจเย็นขึ้นผมบอกแล้วว่าคำของปู่จะเข้ามาในหัวผมทุกครั้งที่ผมทุกข์ใจครั้งนี้ก็เช่นกันผมทำตามที่ปู่สอน

และดูเหมือนผมจะนึกอะไรบางอย่างที่ปู่เล่าให้ฟังได้ทุกอย่างในห้องนี้มีชีวิตคำนี้ผุดขึ้นมาในหัวผมอีกครั้งนิทานหลายเรื่องที่ปู่เล่าก็ล้วนแต่มีตัวละครอยู่ในห้องนี้ทั้งสิ้นเช่นเจ้ากระดาษต้นฉบับจอมเหยียดบทสรุปของเจ้าหีบติดปีกและอีกหลายเรื่องที่เกินจะเล่าหมดรวมถึงเจ้าปากกาด้ามนี้ด้วยผมจำได้ว่ามันไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องเล่าน่าพิศวงปู่เล่าให้ฟังว่าปากกาด้ามนี้เป็นปากกาวิเศษสร้างรายได้กับปู่เป็นกอบเป็นกำแต่พอปู่เริ่มมีความคิดที่เจ้านายไม่ชอบปากกามันก็ติดขัดเขียนออกบ้างไม่ออกบ้างปู่ก็เลยเลิกใช้แต่ก็ยังเก็บไว้เผื่อจะขายต่อได้หลังจากนั้นปู่ก็หันไปใช้ปากกาด้ามอื่นเขียนงานตลอดจนกระทั่งถูกไล่ออกแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้ขายปากกาด้ามนี้อยู่ดีปู่หยุดใช้ปากกาด้ามโปรดนี้ไปหลายปีจนกระทั่งลองหยิบขึ้นมาเขียนอีกครั้งปู่บอกว่าครั้งนั้นปู่เขียนเรื่องตลกขายให้กับหนังสือพิมพ์มันก็เขียนได้ดีกลับมาใช้คล่องมือคล่องใจเหมือนเดิมหลังจากที่ปู่ตายผมก็เริ่มศึกษางานเขียนของปู่อย่างจริงจังผมเลื่อนขั้นตัวเองเป็นซูเปอร์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของปู่เพราะว่าเหมือนผมจะรู้จักปู่มากขึ้นจริงที่ว่างานเขียนของปู่ในระยะเวลา 1-2 ปีก่อนที่ปู่จะถูกจับเป็นงานเขียนที่มีความคิดค่อนข้างรุนแรงมีเนื้อหาปลุกระดมผู้คนแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างชัดเจนแต่ว่าหลังจากที่ปู่ออกจากคุกปู่ก็เลือกแนวเขียนสัพเพเหระมากขึ้นมีเรื่องประโลมโลกบ้างเล็กน้อยส่วนเรื่องการเมืองก็มีอยู่บ้างแต่จะออกแนววิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์มากกว่างานในยุคแรกๆรู้ว่าปากกาด้ามนี้จะมีชีวิตจริงๆคำถามนี้ผุดขึ้นในหัวผมเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเขียนเมื่อสักครู่ไม่ต่างกับงานของปู่ในยุคที่เป็นหัวรุนแรงหากปากกาด้ามนี้มีชีวิตมันคงเคยเตือนปู่มาแล้วและมันคงกำลังเตือนในสิ่งที่ผมกำลังจะทำด้วยเช่นกันผมใจเย็นขึ้นออกมาชงกาแฟดื่มนอกห้องสลัดความบุ่มบ่ามในใจที่อยากจะเขียนเรื่องรุนแรงของการเมืองฝั่งที่ผมไม่ชอบซึ่งผมไม่ผิดที่ผมไม่ชอบเพียงแต่เราต้องเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพันแล่นดังคำที่ปู่เคยสอนไว้ผมพอจะคิดออกแล้วว่าผมจะเขียนยังไงดีผมหยิบปากกาด้ามโปรดของปู่ขึ้นมาอีกครั้งลองขีดคิ้นเขียนปรากฏว่ากลับมาเขียนได้ดีหมึกดำเด่นชัดไม่ขาดเส้นผมจรดปลายปากกาเขียนใหม่เขียนในรูปแบบสร้างสรรค์เหมือนที่ปู่เคยเขียนผมเขียนไปอย่างลื่นไหลคล่องมือคล่องใจไม่นานบทความของผมก็จบลงในสองหน้ากระดาษผมวางปากกาของปู่ลงมองผลงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจสงสัยปากกามันคงจะกลัวผมเป็นกบฏจริงๆ

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าปากกากบฏโดยยุทธนาปัญญาจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธรายการศาลาวรรณกรรมกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเราก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
0: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
0: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยพร้อมสั่งคุมเข้มใบอนุญาตพกอาวุธปืน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายผลการทลายคลังแสงของนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากโดยย้ำว่าต้องตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างครบวงจรไม่มีการละเว้นผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการครอบครองอาวุธสงครามและระเบิดซีโฟถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรงซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้พร้อมสั่งการให้ตำรวจเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอื่นๆเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งเข้มงวดการพิจารณาใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนโดยจะไม่มีการผ่อนปรนผู้ที่พกพาโดยไม่มีสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีทันทีน้อมยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติเพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยดลนภาสุภารสมบัติรายงาน
4: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบเชิงลึกคดีครอบครองอาวุธสงครามของนายหมิงเฉินซันพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวนที่เป็นผู้ตั้งข้อสงสัยจนสามารถนำไปสู่การจับกุมและขยายผลคดีพร้อมกำหนดประเด็นสำคัญในการสืบสวนทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ต้องหาเป็นนักสะสมอาวุธจริงหรือไม่แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าครอบครองเพื่อคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและจะเดินหน้าสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้านส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบว่ามีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาล่าสุดกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงผลการรักษานายหมิงเฉินซันที่มีอาการชักเกร็งและหมดสติในเรือนจำและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณขณะนี้ผู้ต้องขังยังรักษาตัวในห้อง ICU โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจเฝ้าดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยเบื้องต้นเรือนจำตรวจสารเสพติดไม่พบเม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาและได้ส่งตรวจเพิ่มเติมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดไซยาไนและกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนคาดทราบผลภายใน 5-15 วันฝ่ายความมั่นคงแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มเจ้าของร้านขายยาผิดกฎหมายลักลอบขายทรามาดอนยาแก้ไอให้เยาวชนยึดของกลางจำนวนมาก
13: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดสั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดกำนันผู้ใหญ่บ้านบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพลานที่3505และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาดเข้าจับกุมร้านขายยาแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากหลังได้รับร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาอันตรายให้เยาวชนในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายคือนายบีระขอสงวนนามสกุลอายุ50ปีเจ้าของร้านและนายประนัยอายุ18ปีลูกจ้างพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาควบคุมพิเศษประเภททรามาดอยาแก้ไอหลายยี่ห้อและธนบัตรล่อซื้อสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการนำยาควบคุมพิเศษไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจึงได้วางแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น90สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยเอกพงศ์นพสกุล

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันครับพบกันวันอังคารที่12เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้ผมเอกพงศ์มาทำหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมครับเอกพงศ์นะมาเหมือนเดิมแต่เสียงเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสียงอู้อี้ไปหน่อยเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เจอหวัดเล่นงานไปนะครับแต่โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรแบบล้มหมอนนอนเสือเพราะปกติแล้วเวลาผมเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยต้องนอนเลยนะครับต้องพักเลย 4-5 วันแหละหรือจะเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ว่าไปแต่คราวนี้ไม่ได้มีการล้มหมอนนอนเสือคำว่าล้มหมอนนอนเสือเนี่ยเป็นคำคล้องจองแล้วก็เป็นคำที่เขาใช้กันมาแต่โบราณล้มหมอนนอนเสือเห็นไหมมันคล้องจองกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะหมายความว่าต้องนอนอะไม่ได้มาทำงานนอนซมไปเลย 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คราวนี้ผมโชคดีที่ไม่ได้นอนพักก็คือมาทำงานได้ตามปกตินะครับไปซื้อยาจากเภสัชกรแล้วก็เล่าอาการให้ฟังเบื้องต้นโอ้ยาดีนะคราวนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปมาหลายที่เลยนะครับไปตระเวนมาก็เจออากาศทั้งร้อนทั้งหนาวไม่ใช่หนาวนะร้อนเย็นชื้นฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอากาศมันก็เปลี่ยนร่างกายเราก็อาจจะปรับไม่ค่อยทันก็เลยเป็นหวัดนั่นแหละคุณผู้ฟังก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาในช่วงนี้ฝนฟ้าก็เริ่มตกกันลงมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นของพี่น้องเกษตรกรนะครับจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะฮะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยก็จะมีในวันพรุ่งนี้หลายท่านอาจจะดูฤกษ์ดูยามเอาวันพรุ่งนี้เป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็ติดตามรับฟังกันแล้วกันรวมถึงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็จะถ่ายทอดในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับสาระสารพันครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์อังคารพุธและศุกร์นะครับแต่ว่าจะมีผู้ดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาวันอังคารก็เจอผมนะครับเอกพงศ์นพสกุลพูดถึงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันนี้ทางรายการเราก็มีสารคดีนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยได้ติดตามกันว่าความเป็นมาหรือว่าเขาทำอะไรกันบ้างในวันที่มีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้นะครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้าค่อยมาติดตามก็แล้วกันครับเพลงเพราะๆมีให้ฟังกันต่อเนื่องกับช่วงเวลาของสาระสารพันรวมถึงเรื่องราวสาระดีๆนำมาฝากกันครับ

ละครับมาถึงช่วงนี้ถึงช่วงเวลาที่จะไปติดตามสารคดีที่ทางสารพันได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นสารคดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ทางรายการก็เลยนำที่มาที่ไปของการพระราชพิธีนี้มาเล่าให้ฟังนะครับหลายท่านก็อาจจะทราบหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบก็มาติดตามกันได้ในช่วงเวลานี้กับสารคดีพิเศษจากสารพันครับ

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารของราชอาณาจักรไทยมุ่งหมายบำรุงขวัญแก่เกษตรกรของชาติเมื่อย่างเข้าสู่ต้นฤดูการเพาะปลูกทุกปีนับตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันโดยจะทำเป็น2พระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไปโดยพระราชพิธีเพื่อชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดเรียกว่าปุพพพันธุ์ปรณชาติและข้าวพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือกมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้ยังมีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆพันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาและพระราชทานมาเข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หวานในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางราชการจะบรรจุซองแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในแต่ละปีและตั้งแต่ปี2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพืชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมในงานพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติสำหรับพระราชพิธีวันแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลพระมหาราชครูอ่านประกาศพระราชพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหว่านในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานจากแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลภาพที่ราษฎรพากันไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในแต่ละปีเพื่อนำไปใส่ในไร่นาของตนจึงเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งว่าพระราชพิธีนี้ยังคงมีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรตราบนานเท่านาน

0: งช่วงชื่นชมนิยมไทยแล้วนะครับกับคุณคณิษฐายิ้มดีวันนี้คุณคณิษฐาจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันกับชื่นชมนิยมไทยเราไปติดตามกันได้เลยนะครับชื่นชมนิยมไทยกับคณิษฐายิ้มดีครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาไปไขข้อข้องใจว่าในสมัยที่ไม่มีนาฬิกาเมื่ออยากรู้เวลาต้องคอยฟังเสียงอะไรข้อความจากหนังสือเก่าได้พรรณนาว่าที่ตะแลงแกงนั้นมีหอกลองมีซุ้มหอทาสีแดงหอกลองนั้น3ชั้นสูง1เส้น10วาและชั้นยอดนั้นคอยดูข้าศึกศัตรูชื่อมหาฤกษ์ชั้นกลางนั้นคอยดูแลเพลิงไหม้ชื่อพระมหาระงับดับเพลิงถ้าเพลิงไหม้ปากแม่น้ำนอกกรุงคาดกลอง3ทีถ้าเพลิงเชิงกำแพงแลในกำแพงกรุงคาดกลองกว่าเพลิงจะดับชั้นต้นใส่กลองใหญ่สำหรับตีย่ำเที่ยงย่ำสันนิบาตเพลาตะวันยอแสงผลค่ำตามประเวณีกรุงแต่ก่อนมาชื่อพระธิวาราตรีและกรมพระนครบาลได้รักษาผู้รักษานั้นเลี้ยงวิลากันมิให้มุสิกะกัดกลองครั้นเวลาเช้าเย็นเก็บเบี้ยร้านตลาดหน้าคุกแต่ในจำหล่อจนหอกลองเข้าไปร้านละ5เบี้ยสำหรับซื้อปลาให้แมวกินข้อความนี้ที่กล่าวถึงหอกลองได้มาจากหนังสือเก่านะคะพรรณนาว่าด้วยภูมิสภาพพระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรสันนิษฐานว่าผู้แต่งเกิดทันสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่มาแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์หอกลองอย่างนี้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีเหมือนกันค่ะปรากฏว่าสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่1หอกลองดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้คุกเก่าที่หน้าหับเผยเป็นหอก่ออิฐถือปูน4ชั้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งกรมการรักษาดินแดนซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดพระเชตุพนค่ะมี3ชั้นและแขวนกลองสำหรับตี3ใบเถาคือกลองใบใหญ่ชื่อย่ำพระสุรสีกลองใบกลางชื่ออัคคีพินาศกลองใบเล็กชื่อพิฆาตไพรีค่ะซึ่งกลองใบใหญ่ชื่อย่ำพระสุรสีนี้นะคะจะแขวนอยู่ในหอกลองชั้นล่างสำหรับตีเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกเพื่อเป็นสัญญาณให้เปิดและปิดประตูพระนครค่ะกลองใบกลางชื่ออัคคีพินาศแขวนอยู่ในหอกลองชั้นกลางสำหรับตีเวลาเกิดเพลิงไหม้เพื่อเป็นสัญญาณบอกให้ไปช่วยดับไฟและกลองใบเล็กชื่อไพรีพิฆาตหรือพิฆาตไพรินแขวนอยู่ในหอกลองชั้นบนสุดสำหรับตีเวลามีข้าศึกศัตรูมาประชิดติดพระนครเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้ตระเตรียมผู้คนป้องกันรักษาพระนครนั่นเองค่ะแต่หอกลองครั้งกรุงรัตนโกสินทร์นี้จะได้ขึ้นอยู่กับกรมพระนครบาลและเจ้าหน้าที่จะได้เก็บเงินตามร้านค้าบริเวณหอกลองเพื่อเอามาซื้อปลาย่างให้แมวที่เลี้ยงไว้สำหรับป้องกันไม่ให้หนูกัดกลองหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแน่ชัดนะคะเพราะไม่มีหลักฐานใดกล่าวไว้ค่ะหอกลองซึ่งสร้างขึ้นเมื่อรัชกาลที่1นั้นครั้นถึงรัชกาลที่3ก็ชำรุดทรุดโทรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมแล้วให้แก้ทรงหลังคาจากยอดเกี่ยวเป็นยอดทรงมนดบหอกลองนี้มีมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่5ค่ะจึงได้ถูกรื้อลงมาเมื่อคราวสร้างสวนเจ้าเชษฐ์เนื่องจากหมดสมัยและหมดความจำเป็นจะต้องใช้กลองแต่อย่างก่อนธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของคู่กันกับการตีกลองมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือการยิงปืนสำหรับกรุงรัตนโกสินทร์เดิมทีเดียวที่ป้อมมุมพระราชวังมีปืนใหญ่อยู่ป้อมและกระบอกเอาไว้สำหรับยิงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ทุกวันเพื่อเป็นสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูวังนอกจากนั้นยังใช้ยิงบอกสัญญาณเวลาเกิดไฟไหม้ด้วยค่ะคือถ้าไหม้นอกพระนครยิง3นัดถ้าไหม้ในพระนครยิงมากกว่านั้นหรือจนกว่าไฟจะดับการยิงนี้ยิงพร้อมกันทุกป้อมเพื่อให้ได้ยินกันทุกด้านทั่วมุมเมืองมีการยิงปืนอยู่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรียกว่ายิงปืนเที่ยงคือยิงเวลาเที่ยงเพื่อบอกให้ทราบเวลานั่นเองค่ะธรรมเนียมนี้เราไปจำมาจากสิงคโปร์ครั้งแรกโปรดให้ทหารเรือยิงที่ท่าพระตำหนักแพก่อนต่อมาเมื่อกรมหลวงพระจักรศิลปาคมจัดให้มีทหารปืนใหญ่ในกรมทหารล้อมวังขึ้นแล้วจึงขอมายิงที่ป้อมทัศนากรอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งมีไฟฟ้าทางโรงไฟฟ้าจึงรับที่จะขยิบไฟฟ้าเวลา20นาฬิกาเพื่อบอกเวลาแทนการยิงปืนเที่ยงจึงได้เลิกไปในที่สุดค่ะและนี่คือเรื่องราวในสมัยที่ไม่มีนาฬิกานะคะและเมื่ออยากรู้เวลาก็ต้องคอยฟังเสียงกลองหรือเสียงปืนเที่ยงนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะ
ชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

สาระสารพันวันนี้คงจะได้ติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเพราะที่ทุกๆวันอังคารแบบนี้ผมจะนำมาฝากกันแน่นอนกับเพลงลูกทุ่งสบายๆกลางเก่ากลางใหม่หรืออาจจะมีเพลงใหม่บ้างปะปนกันไปนะครับหรือเพลงที่คุณชื่นชอบเพลงที่คุณขอมารวมทั้งวันนี้มีสารคดีพิเศษพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญช่วงชื่นชมนิยมไทยก็นำมาฝากกันเหมือนเดิมครับเวลาก็หมดลงพอดีครับวันอังคารหน้าผมกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มนะครับแต่พรุ่งนี้ก็ยังคงจะพบกับคุณชยนันท์แก้วกล่ำเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำต่อคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่ถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชุดใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสนับสนุน SME เข้าถึงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับเรื่องเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่จะสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับสำหรับข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอมีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้แข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันผลิตหน้าขวัญสันสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้กระทบประชาชน
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดท ั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบขบวนการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำชายหาดสาธารณะคืนประชาชนพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
11: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อกว่า10ปีว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดกฎหมายในการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และชายหาดสาธารณะกลับคืนเป็นสมบัติของชาติและประชาชนจากการสืบสวนเชิงลึกพบพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนจะเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตและกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบถูกดำเนินคดีจากนั้นได้ดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวรวมทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินอีกด้วยพร้อมยืนยันรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้รุกล้ำพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินคดีประสานพนักงานสอบสวนให้สำนวนมีความรัดกุมและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสรานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ I Never Dreams ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องโปรดให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะเกิดขึ้นในปี2497คำร้องโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณ อยุธยาสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะเริ่มด้วยเสียงคุณชวรีโชควิทย์ค่ะเพลงใจสาวครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองใจหายโดยสุนทรภรณ์ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อนะคะและหัวใจเอ๋ยคุณโฉมฉายอรุณฉานขับร้องสดไว้เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2537สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยใจสาว

ที่จบไปนั้นคือใจสาวใจหายและหัวใจเอ๋ยและคุณวินัยจุลบุษปะจะต่อได้เพลงหัวใจผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อนะคะเพลงที่สองหากภาพเธอมีวิญญาณโดยคุณชวีโชควิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูสริยงยุทธแต่งทำนองและเอื้องเวียงดอยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ขับร้องสดเอาไว้เมื่อปี2543ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

พลงชุดต่อไปนั้นฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะเพลงที่สองหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะในการขับร้องครั้งนี้ครูสริยงยุทธจะเล่นเปียโนด้วยนะคะคำร้องเป็นของคุณสุรัตน์พุกเวททำนองโดยครูเวทสุนทรจามอนและเพลงที่สามคุณบุษยาในเพลงหิมพานต์ผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรการและครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั้น3เพลงก็มีเพลงสุริยารับฟ้าหาดแสนสุขและหิมพานต์ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันพยาบาลสากลนะคะคือเป็นวันเฉลิมฉลองมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาการพยาบาลของโลกค่ะเราก็จะฟังคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติในเพลงนักเรียนพยาบาลคำร้องโดยท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามทำนองโดยครูเอื้อค่ะต่อด้วยเจ้าสาวเอ๋ยโดยคุณเลิศผสมทรัพย์ผลงานของครูเอ๋ยประพายเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณวินัยเพลงเรือนหอรอรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือความท้าทายสถานการณ์โลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์โดยจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายต่อสถานการณ์โลก
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์และประเทศหุ้นส่วนระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้พร้อมใช้โอกาสนี้เน้นย้ำความจำเป็นในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและกลไกทั่วภาคีให้ทันสมัยครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยย้ำบทบาทของสหประชาชาติและเวทีเช่นบริกส์เป็นแกนกลางของผู้ภาคีนิยมอีกทั้งจะผลักดันการส่งเสริมบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาและความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายร่วมโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจมนุษย์และภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีกำหนดหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยยืนยันการให้บริการจราจรทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือ ATC จากเหตุการณ์เที่ยวบินที่ TG029เส้นทางอุบลราชธานีสุวรรณภูมิเกิดความล่าช้าโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าในวันดังกล่าวมีอากาศยานอีกลำที่กำลังลงจอดในทางวิ่งคู่ขนานประสบปัญหาทางเทคนิคทำให้ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยการจัดระยะห่างระหว่างเครื่องบินทั้งสองลำให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดพร้อมย้ำว่าการอนุญาตให้เครื่องบินลงจอดต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ4ด้านคือสภาพทางวิ่งต้องว่างและไม่มีสิ่งกีดขวางระยะห่างระหว่างเครื่องบินต้องได้มาตรฐานสภาพอากาศต้องปลอดภัยและนักบินต้องควบคุมเครื่องให้มีการร่อนลงที่เสถียร หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่พร้อมนักบินสามารถยกเลิกการลงจอดได้ทันทีซึ่งถือเป็นมาตรการความปลอดภัยปกติของการบินสากลยืนยันว่าระบบการจัดการจราจรทางอากาศของไทยยังคงยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดกรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือ Airbnb.org แพลตฟอร์มเช่าที่พักยกระดับโครงข่ายที่พักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงที่พักได้ภายใน48ชั่วโมง
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ Airbnb.org โดยนางสาวคริสตินชางผู้อำนวยการโครงการและการปฏิบัติการระดับโลกเพื่อวางกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดหาที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตมุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2568ซึ่งกทม.และ Airbnb.org ได้ร่วมกันสนับสนุนที่พักฉุกเฉินไปแล้วกว่า 4,000 คืนโดยภายใต้ MOU ฉบับใหม่ Airbnb.org ได้สนับสนุนงบประมาณมูลค่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทสำหรับการเข้าพักฉุกเฉินในกรุงเทพช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและอาสาสมัครสามารถจองที่พักที่ปลอดภัยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาวิกฤตทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการประสานศักยภาพระหว่างการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของท้องถิ่นเข้ากับแพลตฟอร์มระดับโลกจะช่วยให้กทม.สามารถเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ประสบภัยได้ภายใน48ชั่วโมงหลังเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่12พฤษภาคม2569นะคะทูลชัยคำรอดยังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงแผ่นดินของเราผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยคุณชรินทร์ณัฐนครศิลปินแห่งชาตินะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งต่อด้วยเพลงเห็นกันแต่ไกลโดยคุณกมลสาริกานนท์จากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงเห็นกันแต่ไกลโดยกมลสาริกานนท์จากละครของพลตรีโรจิตวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีแสดงเมื่อปี2481ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติปี2533ท่านเกิดวันที่12พฤษภาคมปี2477และท่านถึงแก่กรรมไปเมื่อ27กุมภาพันธ์2563นะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านกันเริ่มแรกนั้นฟังเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติใช้นามในการขับร้องว่าสุภชัยชื่นประโยชน์ซึ่งครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ตั้งให้คือเพลงนิ่มนวลผลงานของครูปอชื่นประโยชน์และครูมงคลอมตยกุลค่ะและรำพึงรำพันอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงโด่งดังมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือเพลงรักคุณเข้าแล้วผลงานของสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติฟังในช่วงนี้3เพลงค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ2เพลงแรกคือนิ่มนวลและรำพึงรำพันใช้นามแฝงว่าสุภชัยชื่นประโยชน์และรักคุณเข้าแล้วที่เพิ่งจบไปนี้ก็เป็นเพลงที่สุนทรยาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพดินทร์ร่วมกันประพันธ์ทำให้คุณสุเทพมีชื่อเสียงโด่งดังมากทีเดียวในเพลงนี้สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติได้ร่วมกันแต่งเพลงและบรรเลงแบบสังคีตประยุกต์ให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องหลายเพลงเราจะฟังช่วงนี้3เพลงค่ะรักพี่นะหลงคอยและนางอาย

ต่อไปคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงลาทีความระทมผลงานของเนรัญชราศิลปินแห่งชาติเสียงสะอื้นจากสายลมโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสลายไกรเลิศนะคะเพลงเสียงสะอื้นจากสายลมนี้แต่เดิมชื่อเพลงคลื่นสวาทบันทึกเสียงโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติและคุณสะอาดนินอารามเราจะฟังคลื่นสวาทซึ่งเป็นต้นฉบับเดิมของเสียงสะอื้นจากสายลมกันด้วยนะคะในช่วงนี้3เพลงเริ่มด้วยลาทีความระทม

คุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติขับร้องร่วมกับนักร้องหญิงเอาไว้หลายท่านอย่างเช่นกับคุณประสานศรีสิงหานนท์เพลงของเธอคนเดียวผลงานของคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณชลินขับร้องกับคุณเพียงพิศริวิไลในเพลงจากเธอคืนนั้นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณชรินกับคุณสวรีศิลปินแห่งชาติในเพลงครึ่งราตรีผลงานของคุณดำรงเกตรชนฟัง3เพลงเลยนะคะ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน12พฤษภาคมในเพลงพรพี่ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มบริบทเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำภาคทฤษฎีหัวข้อแม่บทของธรรมะมาให้เกิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นภาคปฏิบัติเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงโดยเราจะมาเริ่มจากการทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาเจริญอานาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้จิตของเราสงบลงให้จิตของเราระงับลงการสงบความระงับของจิตนั้นจะมีได้ด้วยสติสติจะเกิดได้จากการมากำหนดการระลึกการสอดส่องใส่ใจการมาดูการมาสังเกตสังเกตดูกำหนดใส่ใจอยู่กับลมหายใจในที่นี้ให้ท่านฟังลองหายใจแรงๆเข้าออกสัก 2-3 ครั้งเราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในบริเวณโพรงจมูกรับรู้ตรงไหนตั้งจิตของเราไว้ตรงนั้นแล้วให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อเราหายใจเป็นธรรมชาติธรรมดากำหนดอยู่ที่จุดเดิมซึ่งสัมผัสแน่นอนว่ามันก็จะต้องลดลงเปลี่ยนแปลงไปกำหนดไว้ที่เดิมไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมเข้าลมออกไม่ไปถึงท้องถึงส่วนต่างๆร่างกายไม่ต้องบังคับให้ลมสั้นยาวเร็วช้าร้อนเย็นแต่ว่าให้เป็นธรรมชาติทั้งจังหวะทั้งความแรงทั้งอุณหภูมิให้เป็นธรรมชาติของเขาในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกหายใจฝึกหายใจก็ไปฝึกเวลาออกกำลังกายแต่ตอนนี้ออกกำลังใจเรามาฝึกสติโดยการกำหนดดูไว้ในขณะที่เรากำหนดดูลมอยู่นั้นมันจะมีความคิดอื่นๆแทรกมาการที่เรามานึกถึงลมนี่คือการระลึกได้การนึกถึงคือการระลึกถึงการสังเกตคือการระลึกถึงการกำหนดดูคือการระลึกถึงระลึกถึงก็คือสตินั่นเองมีสติอยู่กับลมหมายถึงอย่างนี้ดูลมหมายถึงอย่างนี้รู้อยู่กับลมหมายถึงอย่างนี้สติจะตรงข้ามกับความเพลินระวังเพลินหมายถึงเผลอเผลอหมายถึงลืมลืมคือลืมลมถ้าเราลืมลมนั่นก็เผลอแล้วนั่นก็เผลอแล้วแต่ถ้าตอนนี้เราไม่ลืมลมก็แสดงว่าเราไม่เผลอไม่เพลินรู้สิ่งใดๆเช่นมีความคิดผ่านมาท่านผู้ฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้านี่แล้วเราไม่ลืมลมนี่แสดงว่าเราไม่เพลินไปตามเสียงนั้นเราไม่เพลินไปตามความคิดนั้นแต่ตรงกันข้ามกันนะถ้าเรารู้ฟังเสียงนกเสียงสิ่งต่างๆแล้วหรือมีความคิดใดๆผ่านมาในช่องทางใจแล้วเราลืมลมไปก็แสดงว่าเผลอไปตามความคิดเผลอไปตามเสียงนั้นเราตั้งสติดีนะบวังตั้งสติดีกำหนดอยู่กับลมหายใจทำอย่างเป็นธรรมชาติเขาก็รู้ออกก็รู้ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ระงับอยู่หายใจออกอ้าวละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เป็นแม่บทคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประกาศบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างอุปมาอุปไมยให้เราเกิดความเข้าใจเ
ข้าใจแล้วจะไปเกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นลดความทุกข์ลงมีความสุขมากขึ้นบางคนจะบอกว่าชีวิตฉันก็สุขอยู่แล้วบางทีเราถูกหลอกเนี่ยทุกฝังหลอกให้เข้าใจว่าสุขในสิ่งที่มันเป็นทุกข์หลอกให้เข้าใจว่าดีในสิ่งที่มันไม่ดีหลอกให้เข้าใจว่าใช่ในสิ่งที่มันไม่ใช่หลอกให้เข้าใจว่าถูกในสิ่งที่มันผิดหลอกให้เราไม่รู้ในสิ่งที่เราควรจะรู้เรื่องที่ต้องการให้รู้ไม่เป็นประโยชน์เรื่องที่ไม่ต้องการให้รู้ซึ่งถ้ารู้แล้วจะเป็นประโยชน์นี่เขาไม่ให้รู้ท่านผู้ฟังบางทีเราถูกหลอกปกปิดมืดมิดให้บังไว้เข้าใจคลาดเคลื่อนนี่เป็นลักษณะของโลกที่มันเป็นไปอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกมีมุมมองความรู้ที่ผิดมันก็ไปยากคือมีทุกข์การฟังธรรมะท่านผู้ฟังจึงเป็นสิ่งที่ช่วยได้ให้เรามีปัญญามีมุมมองที่ถูกต้องเกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านจึงเปิดเผยเอาไว้การเปิดเผยนี้ใช้พลังมากพวกที่พยายามปกปิดนี่เขาไม่ชอบกิเลสนี่มันจึงไม่ชอบและกิเลสใช้ใครเป็นเครื่องมือคนนั้นเขาก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าจึงต้องใช้กำลังมากในการจะจัดการกับคนพวกนี้ไม่ให้มันมาปกปิดเอาไว้วิธีจัดการของท่านก็จัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจของเขาแล้วให้เครื่องมือให้กับคนที่จะกำจัดกิเลสเอาไว้นั่นคือธรรมะนั่นเองทุกผู้ฟังการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ธรรมะนั้นจึงใช้พลังมากใช้ความสามารถมากเรานำธรรมะเข้ามาสู่ในใจโดยการฟังหัวข้อแม่บทเหล่านี้ก็จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องได้แยกสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดแยกสิ่งที่ใช่ออกจากสิ่งที่ไม่ใช่แยกสิ่งที่มืดออกจากสิ่งที่สว่างแยกความรู้ออกจากความไม่รู้แยกสีดำออกจากสีขาวได้เวลาผู้ฟังจะฟังเทศน์ฟังธรรมใดๆจึงต้องมีจิตที่เป็นสมาธิเพื่อให้ปัญญาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอหัวข้อที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้แหละที่จะเข้าใจสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจหรือที่จะทำให้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วมันพัฒนาดีงามมากยิ่งขึ้นเป็นเซตที่เป็นซีรีส์ของธรรมะอยู่ในหมวดที่มีธรรมะ6ประการมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันซึ่งทั้ง3ชุดนี้มีหัวข้อที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกันที่จะทำให้เรามีการพัฒนามีความก้าวหน้ามีความเจริญเติบโตขึ้นไปในธรรมวินัยนี้ได้ที่บอกว่าเจริญในธรรมเจริญในธรรมคุณจะมีความเจริญในธรรมะได้อย่างไรมันต้องมีเหตุต่างๆที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้แต่เราบอกว่าไปกราบครูบาอาจารย์มาถึงสถานที่แห่งนี้ได้ทำสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วขอให้ท่านมีความเจริญในธรรมมีความก้าวหน้าในธรรมะซึ่งสิ่งที่ถ้าเราไปทำนั่นนะหรือสถานที่ที่เราไปนั่นนะหรือสิ่งที่เราฟังมาเรียนรู้มานั่นนะมันก็จะต้องอยู่ในสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ท่านผู้ฟังสิ่งที่ข้าพเจ้ารวบรวมมานั้นก็มีในพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายเอาหัวข้อกันดูฟังเพราะมันเป็นเซตของธรรมะหมวด6ข้อทั้งหมด3เซตด้วยกันเพื่อดูฟังเห็นโครงสร้างของเขาก่อนว่าแต่ละเซตเนี่ยมันมี6ประการอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรู้ถึง
6คูณ3ก็ได้18ข้อเลยเดียวในเซตที่1พูดถึงหัวข้อธรรมะในพระสูตรที่ชื่อว่าอธิคมสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวด6ข้อที่79เนื้อหาข้างในก็มีธรรมะ6ประการหลวงพ่อปอปยุตโตที่ท่านรวบรวมเนื้อหาธรรมะนี้ออกมาในพจนานุกรมฉบับรวมประมวลธรรมะนี่ท่านก็ใช้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งที่ไม่เหมือนในพระสูตรแต่ก็เอามาจากบาลีหรือเอามาจากคนละคำนั่นเองนะชื่อพระสูตรนี้เขาเอามาจากคำอธิคมะส่วนที่ในพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมนั้นท่านเอามาจากคำหนึ่งที่คืออยู่ในพระสูตรนี้เหมือนกันใช้คำว่าพัตตาธรรมก็คือมันจะทำได้หรือทำไม่ได้ล่ะพัตตาธรรมนี่คือธรรมะที่จะทำให้เราทำได้สามารถขึ้นมาถึงจะมี6ประการนี่คือเซตที่1เดี๋ยวจะค่อยว่าในรายละเอียดต่อไปเซตที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเวปุลธรรมเป็นข้อที่อยู่ถัดกันมาเลยคือข้อที่80ในพระสูตรใช้ชื่อว่ามหัตตธรรมในพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมท่านใช้คำว่าเวปุลธรรมก็คือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมหัตตธรรมก็คือให้เกิดความเป็นใหญ่เวปุลธรรมก็คือให้เติบโตเจริญไพบูลย์ชื่อมาจากบาลีก็คนละคำที่อยู่ในพระสูตรเดียวกันก็มีรายละเอียดอีก6ประการเป็นคนละอย่างกันกับ6ประการแรกนี่คือเซตที่2และเซตที่3นี้มาในนิทานชาดกเป็นเรื่องที่อดีตชาติของท่านพระสารีบุตรเป็นเด็กน้อยที่ชอบถามคำถามนั่นนี่มีวาระหนึ่งในอดีตชาตินั้นได้ถามถึงเหตุแห่งความเจริญประตูที่จะไปสู่ประโยชน์ท่านใช้หัวข้อเรียกในข้อนี้ว่าวัฒนมุกหรือว่าอัฏฐทวารก็ได้แต่ซึ่งถ้าพูดถึงวัฒนมุกแล้วมันก็จะต้องมาเทียบเคียงกันกับอบายมุกด้วยรายละเอียดใน6ประการนี้ก็อีกแบบหนึ่งทั้ง3เซตเราจะพูดในวันนี้คือเรื่องพัตตาธรรม6ประการเวปุลธรรม6ประการและวัฒนมุก6ประการพูดไปทำไมนะเราต้องการพัฒนาเราจะทำให้เจริญเราจะทำให้มันดีขึ้นจะดีขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยเอาละในเซตที่1หัวข้อธรรมะที่เรียกว่าพัตตาธรรมหรือว่าในพระสูตรท่านใช้คำว่าอธิคมสูตรมีความหมายเดียวกันพระองค์ได้ตรัสถึงธรรมะ6ประการที่จะสามารถคือถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถใช่ไหมไม่สามารถอะไรนะไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุขึ้นมาหรือสิ่งที่บรรลุแล้วจะให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปคุณจะทำไม่ได้ถ้าไม่มี6ประการนี้นั่นคืออะไรถ้าไม่มีความฉลาดในความเจริญไม่มีความฉลาดในความเสื่อมไม่ฉลาดในอุบายไม่สร้างฉันทะเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุไม่รักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วและไม่ทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำอย่างติดต่อรายละเอียดแต่ละข้อเป็นอย่างไรคำว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยท่านผู้ฟังหมายถึงรู้ถึงเหตุหรืออะไรที่มันไม่ใช่เหตุหรือสิ่งที่เป็นสัพพายะหรือสิ่งที่มันจะเหมาะสมกันควรกันในการที่จะให้เกิดความเจริญหรือในประการที่สองนี่คือความเสื่อมอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เจริญอะแล้วเราไม่รู้หรืออะไรจะเป็นเหตุทำให้เสื่อมอ่ะแล้วเราก็ไม่ทราบแล้วเราก็เลยแบบทำมั่วๆทำผิดถูกๆมันจะไปพัฒนาได้ไงใช่ไหมล่ะอย่างเช่นว่าคนจะมีความร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาได้นี่เห็นในความเจริญหมายถึงว่าจะให้มีเงินทองขึ้นมาใช่ไหมก็ทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเราก็ต้องไม่รู้แล้วมันจะเจริญได้ไงอ่ะ
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นที่ซื้อหวยมั้งซื้อหวยนี่อาจจะรวยได้นะเอาเข้าใจว่าความเสื่อมคืออบายมุขนั่นน่ะคือการซื้อหวยเป็นต้นเนี่ยจะเป็นเหตุในความเจริญให้มีเงินทองมากมายตอนนี้มันไม่ฉลาดในความเจริญหรือความเสื่อมนะถ้าไม่ฉลาดนี่ก็จะเจริญได้ไงใช่ไหมในความธนสารสมบัติสมบัตินี่หมายถึงก็เป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นมงคลเป็นพรแล้วถ้าเรายังไม่บรรลุยังไม่เจริญไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ฉลาดในข้อนี้ส่วนคำว่าอุบายในที่ว่าไม่ฉลาดในอุบายนี่หมายถึงว่าไม่ฉลาดในการปรับเปลี่ยนแต่ถ้ามีเหตุกิจที่มันต้องรีบด่วนหรือภัยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่รีบแก้ไขไม่รีบปรับปรุงนี่มันไม่ได้อุบายนี่หมายถึงตรงนี้คือเรารู้เหตุเรารู้ผลเหตุแห่งความเจริญเหตุความเสื่อมแล้วถ้ารู้แล้วนะแล้วคุณทำแล้วเนี่ยมันก็ดีแล้วใช่ไหมทำไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมันมีเงื่อนไขอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทุกวันเนี่ยนะเอาคิดว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็ขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณไม่รู้จักวิธี manage เนี่ยคือไม่ฉลาดในอุบายส่วนข้อที่4ที่ว่าไม่สร้างฉันทะอันนี้คิดว่าตรงตัวไม่จะทำความพอใจที่จะสร้างเหตุเหล่านั้นให้เกิดความเจริญลดความเสื่อมมันก็ไม่ได้หรือการไม่รู้จักรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วและไม่ทำกุศลธรรมให้ติดต่ออย่างต่อเนื่องในพระสูตรท่านพูดถึงความที่ว่าไม่สามารถก่อนไม่อาจที่จะบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุหรือทำสิ่งที่บรรลุแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นแต่ถ้าจะทำสิ่งที่บรรลุให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นหรือทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุเช่นท่านผู้ฟังยังไม่สามารถอยู่ผาสุกได้ในทุกสถานการณ์เราจะต้องทำยังไงเพื่อให้บรรลุถึงธรรมะที่จะทำให้เราอยู่ผาสุกได้ในทุกสถานการณ์มีสมาธิเป็นต้นเราจะทำไงให้เราเข้าสมาธิได้นี่เราจะบรรลุตรงนี้หรือเราจะบรรลุความมั่งคั่งร่ำรวยหรือเราจะบรรลุถึงยศตำแหน่งหรือเราจะบรรลุถึงหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งมีศีลเป็นต้นนะแต่ฉันยังปฏิบัติตามศีลไม่ได้ทำไงฉันถึงได้ศีลอันนี้คุณจะบรรลุศีลคุณต้องทำยังไงใช่ไหมต้องมีธรรมะหกประการที่จะพูดต่อไปนี้หรือเราจะบรรลุปัญญาความฉลาดความเข้าใจสิ่งต่างๆหกอย่างที่ท่านว่าไว้เป็นคู่ตรงข้ามทั้งวังคือฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายรู้จักสร้างฉันทะระวังรักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้วและทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อนี่มันต่างกันนิดนึงนะก็เป็นคู่ตรงข้ามนั่นแหละแต่ด้วยบทเพียรชนะที่เป็นแบบนี้เราฉลาดในความเจริญซะก่อนดูฟังคือรู้ถึงเหตุที่จะทำให้มันดีขึ้นคู่กันกับว่ารู้ถึงเหตุที่จะทำให้มันเสื่อมลงเสื่อมเนี่ยมันจะเสื่อมไปได้ยังไงเราต้องรู้เจริญเนี่ยมันจะเจริญไปได้ยังไงเราต้องรู้ยกตัวอย่างสมาธิอย่างในฌานที่หนึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื่อมพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ปรารภคำถามของนายอุกุสะมาถามให้พระหนุ่มเนนน้อยที่ว่ายังอยู่ในวัยรุ่นคึกขนองเนี่ยแล้วเขาจะมาเข้าสมาธิได้ไงไม่เก็ตไม่เข้าใจก็คือนายตบุษานี่เขาไม่ฉลาดในความเจริญไม่ฉลาดในความเสื่อมใช่ไหมเขาจะหาความฉลาดเขาก็เลยไปหาครูบาอาจารย์มีท่านพระอานนท์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ไปหาถามคำถามที่คาใจท่านก็เลยบอกหลักให้ว่าอ๋อเพราะว่าโทษในกามันยังไม่เห็นแล้วก็อานิสงส์ของปีติสุขก็ยังไม่เคยได้รับเลยต้องเป็นปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารด้วยนะยังไม่เคยรู้รสเลยจิตเนี่ยจึงไม่นอมไปไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้
ในฌานที่หนึ่งตอนนั้นที่เห็นอยู่ว่ามันสงบเพราะฉะนั้นหลักความเจริญในที่นี้ก็คือต้องเห็นโทษของกามและเห็นอนิสงส์ประโยชน์ของสมาธิในขั้นที่หนึ่งอ่ะฉลาดขึ้นมาแล้วนี่ฉลาดขึ้นมาแล้วรู้หลักความฉลาดในเรื่องสมาธิเป็นต้นเอาเรื่องอะไรอีกอ่ะมาเอาเรื่องทรัพย์สินสมบัติเป็นไงถ้ากูจะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาทำยังไงท่านก็ต้องมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อทำงานสิก็เรียกอุทานาสัมปทาแค่นี้ยังไม่พอนะมันยังมีเหตุอื่นอีกต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์นะให้มันเหมาะสมจ่ายทำอะไรบ้างจ่ายเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเก็บไว้ในยามฉุกเฉินมีการสงเคราะห์บำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและมีการให้ทานนี่จะเป็นเหตุแห่งความเจริญรู้แล้วขยันแล้วก็รู้จักเก็บเงินแล้วถ้าเป็นศีลล่ะศีลเรายังทำไม่ได้ในบางข้อความอดทนเรายังทำไม่ได้ในหัวข้อนี้หลังแห่งความเจริญทำไงศีลเนาะก็ให้เห็นคุณของศีลสิให้เห็นโทษของการไม่มีศีลสิโทษของการไม่มีศีลนี่ไปตกนรกนะเข้าสู่บริษัทไหนก็ครั่นคร้ามประโยชน์นี่ไปสวรรค์นะมีความมั่นคงมั่นใจมีความกล้ากล้าหรือถ้าความอดทนแต่บางคนไม่มีความอดทนจะฝึกความอดทนทำยังไงทำไมมันเจริญทำไมว้ามากความอดทนมีประโยชน์ขันตินี่เป็นตบะอย่างยิ่งประโยชน์มันมีอย่างนี้ถ้าไม่มีขันติเป็นขันแตกโอ้โทษของความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจนี่มีมากเผาเราลงนรกได้เข้าใจตรงนี้จะเป็นหลักความเจริญในหัวข้อธรรมะอะไรก็ตามที่เราต้องการเราไม่มันเกิดขึ้นนะหลักแห่งความเสื่อมเอ้านี่ก็ต้องพูดไปด้วยกันแต่จะเรื่องทรัพย์สินสมบัติจะเสื่อมได้นี่โอ้ไม่ยากอบายมุขนี่เป็นประตูแห่งอบายเลยนะอบายมุขมีอะไรบ้างมี6อย่างมันจะมาเทียบเคียงกันเลยกับความเจริญ6ประการนี่เช่นเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเที่ยวกลางคืนชอบดูกันละเล่นเป็นนักเลงการพนันคบเพื่อนชั่วแล้วก็เกียจคร้านในการทำงานนี่ก็เป็นอบายมุขเป็นทางเสื่อมแห่งโภคสมบัติต่างๆหรือถ้าเรื่องสมาธิความเสื่อมของสมาธิมีแน่นอนท่านผู้ฟังการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่รู้ประมาณในการบริโภคการที่ไม่มีความเพียรขี้เกียจขี้คร้านนิวรณ์ทั้งหลายนี่เป็นความเสื่อมของสมาธิเลยหรือถ้าศีลใช่ไหมเสร็จเราก็เพื่อนชั่วนั่นจะเป็นความเสื่อมทีนี้พอเราฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมแล้วเราอย่าไปทำความเสื่อมเราให้ทำความเจริญอย่าไปทำความเสื่อมหมายถึงเราต้องรู้จักมันไงถ้าในครั้งแรกที่พูดถึงว่าไม่ฉลาดเนี่ยคือคุณไม่รู้ว่าอะไรมันผิดเราก็เลยจะต้องไปได้อาจจะได้ทำสิ่งที่มันผิดไงที่มันจะไม่ได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยเราจึงไม่รู้ไม่ได้ในสิ่งที่มันไม่ดีเราต้องรู้จักหน้าตาของมันด้วยที่เพื่อว่าเวลาเราเจอแล้วเรารู้ว่าไอ้อันนี้มันไม่ดีเราจะได้ไม่ไปทำมันถ้าไม่รู้จักหน้าตามันบางทีเผลอไปทำพังเลยเหมือนกันต้องฉลาดในทั้งความเจริญฉลาดในทั้งความเสื่อมนี่คือ2ประการแรกที่จะให้เกิดความก้าวหน้าความสามารถความอาจที่จะพัฒนาได้อย่างที่3ฉลาดในอุบายฉลาดในอุบายหมายถึงว่าต้องแก้ไขวิธีการอุบายคือวิธีการนะที่จะแก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ของเราแน่นอนผู้ฟังว่าหลักการพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรามาแล้วใช่ไหมให้พิจารณาตรงนี้ให้คิดอย่างนั้นมักแบบทำอย่างนี้นี่คือหลักการที่ท่านให้ไว้แต่สถานการณ์ของเราแหละมันไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหลักการของท่านเนี่ยให้ไว้เนี่ยมันข้ามช่วงเวลาได้อยู่แล้วเป็นอากาลิโกอยู่แล้วจะพระมหากษัตริย์
จะยาจกคนขอทานจะชาวบ้านพ่อค้าขายของหรือว่าเด็กน้อยๆจะมาปฏิบัติเนี่ยก็หลักการเดียวกันเนี้ยแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะแตกต่างกันไปนิดหนึ่งเช่นแต่สำหรับพระราชาจะเห็นโทษของกามจะมาเห็นประโยชน์ของปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารอย่างเงี้ยจุดที่จะมาพิจารณาก็จะต่างกับยาจกคนขอทานยาจกคนขอทานเห็นโทษของกามแบบหนึ่งพระราชามหากษัตริย์เห็นโทษของกามก็อีกแบบหนึ่งอุบายมันจึงไม่เหมือนกันแบบหนึ่งไม่เหมือนกันยังไงเราก็ถ้ายาจกคนขอทานเขาพิจารณาโทษของกามเช่นไปกินซาลาเปาถูกๆสักลูกหนึ่งอะกินเนี่ยโอ้ยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเคี้ยวๆไปโอ้ยกัดโดนเม็ดทรายมันมีทรายปนอยู่ในเปลือกซาลาเปาโอ้โถปวดฟันมากเลยตัวจะเห็นตรงนี้เป็นโทษของกามตัวอย่างที่มีในชีวิตของเขาในขณะที่พระราชามหากษัตริย์คุณขึ้นรถโรสลอยเงี้ยเกิดเราเดินเดินมามันเปื้อนฝุ่นนิดหนึ่งเหยียบลงบนพรมที่อยู่บนรถโอ้พรมเปื้อนนะพรมเปื้อนแล้วเนี่ยโอ้ของที่มันดีๆมันแปดเปื้อนไปงี้แล้วเนี่ยเห็นโทษของกามขึ้นมาก็พิจารณาคุณละแบบและอุบายเนี่ยมันจึงต้องให้เข้ากันกับสถานการณ์ของเราชาวนาเขาก็พิจารณาอีกแบบนะที่จะให้จิตมีปีติสุขขึ้นมาได้ท่านฟังลองคิดดูดิว่าคนเรามันจะมีอุบายให้ทุกข์เนี่ยมันยังไม่เหมือนกันนะเราจะคิดว่าคนที่อยู่ใน first world country นี่ก็คือประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยอย่างเงี้ยนะหรือไม่ต้องเอาประเทศอื่นนะเอาคนไทยนี่แหละคนไทยที่รวยๆมีเงินทองเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องละ 4-50,000 แต่พอ Wi-Fi มันช้าใช่ไหมหรือไม่เน็ตมันกากเนี่ยอารมณ์เสียในขณะที่ชาวบ้านบางทีโทรศัพท์นี่ไม่มีจะใช้เนี่ยใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มธรรมดาอย่างนี้นะแต่อันนี้มันมีโทรศัพท์มือถือเครื่องละ 4-50,000 ทำไมเขาทุกข์อ่ะนั่นสิเขายังมีอุบายให้เขาทุกข์ที่ไม่เหมือนกันกับคนอื่นเลยในขณะที่ชาวบ้านธรรมดามีเงินน้อยๆใช้โทรศัพท์ธรรมดาก็มีความสุขได้แต่ก็เดินไปทุกข์เรื่องหวยออกมันไม่ตรงเบอร์ที่เขาซื้อไว้ในขณะที่คนร่ำรวยเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อหวยเขาไม่แคร์เลยหวยจะออกเบอร์อะไรเขาก็กินรวบอยู่ดีเพราะเขาเป็นคนขายหวยขายหวยหวยออกไม่ตรงยิ่งมีความสุขไอ้คนซื้อหวยหวยออกไม่ตรงมีความทุกข์จริงๆคนขายเนี่ยทุกฝั่งเขากำไรทั้งออกเลขตรงออกเลขไม่ตรงอยู่แล้วกำไรตั้งแต่ต้นน้ำมาแล้วเรายังมีอุบายให้ทุกข์ได้แตกต่างกันทุกฝั่งในทุกที่ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่อุบายให้ทุกมันต่างกันอุบายให้ฉลาดอุบายในการพิจารณามันก็ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแล้วแต่คนเลยแบบเราต้องมีปัญญาในข้อนี้ที่ให้เห็นให้ได้นะประการที่4นั่นคือการสร้างฉันทะคือความพอใจอันนี้คือว่าตรงตัวคืออันนี้ข้าพเจ้าอยากจะประกาศอาบัติของตนเองสักนิดหนึ่งนะคือท่านฟังคงจะทราบอยู่ว่าพระมหาไพบูลย์เนี่ยได้เรียน3ประโยคใช่ไหมแล้วก็เรียนธรรมระดับประโยค4อยู่เนี่ยข้าพเจ้าสอบไม่ผ่านท่านฟังสอบไม่ผ่านมา2ปีละปีที่3นี้ก็ยังสอบไม่ผ่านอีกนะที่สอบไม่ผ่านเนี่ยเพราะอะไรข้อนี้เลยท่านฟังพระมหาไพบูลย์นี่ไม่ได้ให้ฉันทะกับเรื่องการเรียนภาษาบาลีเนี่ยเท่าไหร่มันจึงไม่เจริญมันจึงไม่พัฒนาเพราะคราวนี้จะขอแก้ไขตัวเองในการที่ว่าจะใส่ฉันทะเข้าไปในเรื่องการเรียนภาษาบาลีแล้วก็คิดว่าด้วยเหตุนี้จะทำให้ข้าพเจ้านั้นสามารถเจริญงอกงามในเรื่องภาษาของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งคนที่เขาสำเร็จมาทุกคนนะท่านผู้ฟังเขาทำอย่างนี้มาเลยคนที่เรียนได้ถึงปริญญา9ปริญญา18เรียนบาลีใหญ่เรียนอภิธรรมเขาต้องใส่ฉันทะไปทั้งนั้นคนที่จะพูดได้6ภาษา10ภาษาโอ้ไม่ต้องเอาแค่ไทยจีนอังกฤษอย่างนี้ก็พออ่ะเผลอๆพูดฮีบรูด้วยเอ้า
ขาก็ต้องใส่ฉันทะเข้าไปนั่นแหละตัวฟังจะเข้าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ต้องใส่ฉันทะเข้าไปนั่นแหละถัดมาประการที่5คือต้องรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วอะไรที่เราได้บรรลุแล้วอย่าไปทำเสียท่านภาษาริบุตรเปรียบเทียบเหมือนกับภาชนะสำริดที่เขาขัดอย่างมันเลื่อมแล้วอโทอย่าไปตากฝนตากแดดมันจะหมองอย่าไปทำให้มันแปดเปื้อนเช่นบางคนไปฝึกปฏิบัติธรรมมา5วัน7วันเนี้ยจะได้สมาธิละโอ้ดีมากเลยจะทำไงอ่ะโอ้ย อยู่วัดในกินแต่ตำบักหุงกินแต่ข้าวเหนียวกินแต่ผักมากลับบ้านนี่ฉันจะฟาดเต็มที่เลยอ้าวมันเสื่อมนะต้องรักษาจะกินกินอร่อยๆได้แต่ต้องรู้จักประมาณโภชนีมตัญญูตาอันนี้ต้องรักษาไว้หรือศีลน่ะคุณมีศีลดีอยู่แล้วใช่ไหมรักษาศีลได้ดีแล้ววิธีทำศีลให้เสื่อมไม่ยากท่านผู้ฟังคบเพื่อนชั่วคบเพื่อนที่มันจะชวนไปกินชวนไปดื่มชวนไปเล่นอบายมุขคบเพื่อนชั่วนี่มันจะรักษากุศลธรรมที่เราบรรลุแล้วไม่ได้คือเราฉลาดในความเสื่อมนะใช่ไหมล่ะเราก็ต้องรู้จักรักษาสิ่งที่มันจะดีอยู่แล้วอย่าให้ความเสื่อมนั้นมาแปดเปื้อนได้ถัดมาประการที่6คือการทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อไอ้สิ่งที่เรามีดีๆอยู่แล้วยิ่งเอามาทำให้มันมากเลยอย่างคนที่ได้สมาธิมาแล้วนะถ้าไม่ทำต่อเนี่ยมันไม่เจริญคนที่ได้กล้ามเนื้อมาแล้วคุณออกกำลังกายมาแล้วคุณมีกล้ามเนื้อแล้วคุณไม่ออกต่อนี่กล้ามเนื้อฟอนะทุกผู้ฟังคุณลดน้ำหนักได้แล้วเนี่ยคุณมากินมั่วๆซั่วๆควรฉุกกลับมาเพลิดๆหนักกว่าเก่าอีกโยโย่เอฟเฟกต์กว่าแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้หรอกว่าทำให้เราโยโย่กลับมามันก็ปากของเรานั่นแหละระเบียบวินัยของเรานั่นแหละคนที่มีระเบียบวินัยตัวฟังเป็นการแสดงถึงการที่เรารักตัวเองในที่นี้คือฉันทะละถ้าคุณมีฉันทะอันนี้คุณมีความพอใจรักตัวเองจะทำให้เราสามารถตั้งอยู่ในระเบียบวินัยได้ระเบียบวินัยแล้วเราก็รักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้วรักษาต่อไว้ไม่ให้มันแปดเปื้อนไปหรือทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วทำอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดตอนมันก็จะสามารถทำได้ทำได้นี่คือทำบ่อยๆนั่นเองสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นคู่ส่วนต่างเปรียบเทียบกันของการที่จะทำให้เราทำได้หรือทำไม่ได้ทำไม่ได้นี่คือไม่สามารถจะทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุได้หรือทำสิ่งที่บรรลุแล้วให้ก้าวหน้าขึ้นไปเช่นบางคนติดอย่างเงี้ยติดในการปฏิบัติอย่างเงี้ยไม่รู้ทำยังไงต่อนี่เลยเพราะเราไม่อาจไงเราไม่สามารถ

วฉลาดในที่นี้ก็คือรอบรู้เข้าใจฟังนี่แหละจะทำให้เราฉลาดแต่ไม่กังนะนี่ในเซตที่หนึ่งฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายสร้างฉันทะระวังรักษากุศลธรรมที่ได้แล้วและทำกุศลธรรมที่ได้แล้วนั้นให้ต่อเนื่องนั่นเองนี่คือหัวข้อที่เรียกว่าพัฒนาธรรมในพระสูตรที่ชื่อว่าอธิกรรมสูตรทำไมในเซตที่สองท่านผู้ฟังท่านใช้หัวข้อที่ชื่อว่าเวปุลธรรมหรือมหัตตสูตรเป็นพระสูตรถัดกันมาเลยเมื่อสักครู่นี่คือข้อที่79นี่คือข้อที่80โดยในคราวนี้ไม่ได้ตรัสแบบเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามแต่ว่าอธิบายแบบไปตรงๆเลยพูดถึงธรรมะ6ประการต่อไปนี้ที่ถ้าเมื่อเราประกอบแล้วมีแล้วในเวลาไม่นานท่านมาเน้นคำนี้ว่าไม่นานจะบรรลุถึงความเป็นใหญ่ความไพบูลย์ความเป็นใหญ่นี่ก็คือมหัตตะความไพบูลย์นี่คือเวปุละจึงเป็นชื่อของมหัตตสูตรหรือเวปุละธรรม6ประการมีอะไรบ้างโอ้ก็ก่อนนะทุกฟังท่านบอกว่าเป็นผู้มากด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้แสงสว่างคืออะไรทุกฟังแสงสว่างคือปัญญาไงปัญญาคือแสงสว่างเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแสงสว่างนี่คือต้องมีปัญญาข้อที่สองเป็นผู้มากด้วยความเพียรคำว่ามากนะทุกฟังอย่าลืมคำนี้ข้อที่สามเป็นผู้มากด้วยความเบิกบานใจปราบลื้มใจข้อที่สี่เป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษไม่สันโดษมันไม่น่าจะดีใช่ไหมเดี๋ยวจะมาอธิบายทำไมถึงใช้คำว่าสันตุถีคือไม่สันโดษข้อที่ห้านั้นคือเป็นผู้ที่ไม่ทอดทิ้งธุระสิ่งที่จะต้องทำธุระนี่คือภารกิจและข้อที่หกนั้นคือความเพียรพยายามที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายเราไล่ไปทีละข้อก่อนท่านผู้ฟังในข้อแรกที่บอกว่าเป็นผู้มากอย่าลืมคำนี้ดีมันจะสอดคล้องกันกับในข้อก่อนข้อก่อนนั้นใช้คำว่าฉลาดในสามประการแรกฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายใช่ไหมข้อ80เนี่ยเวปุลธรรมนี่ใช้คำว่าเป็นผู้ทำให้มากเป็นผู้มากในประการที่หนึ่งคือมากด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้คือปัญญาปัญญาในที่นี้เอามาจากคำว่าญาณปัญญาญาณคือความรู้ซึ่งญาณในที่นี้ทางฝั่งเราก็ต้องแบบเรียนรู้แบบไปจำอ่านหนังสือสัญญาเนี่ยสัญญาก็เป็นญาณแบบหนึ่งเราเอาตาเราไปดูหนังสือไปอ่านความรู้จากอินเทอร์เน็ตรู้เนี่ยคือวิญญาณรู้มาแล้วเป็นสัญญาเออญาณแบบแรกก็ต้องเป็นสัญญานี่แหละเป็นวิญญาณนี่แหละแล้วมันถึงจะเกิดมาเป็นปัญญาญาณอภิญญาขึ้นมาได้ต้องมีสัญญาก่อนญาณจึงจะเกิดตามมาภายหลังญาณในที่นี้ก็คือแสงสว่างที่จะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วก็จะมีปัญญาอยู่หลายๆในญาณทุกฟังเอาในญาณที่พูดมาเมื่อเซตที่หนึ่งนี่คือแยกแยะส่วนไม่ดีกับส่วนดีใช่ไหมนี่คือปัญญาอันที่หนึ่งละปัญญาแบบที่สองนั่นคือปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งหลายและปัญญาที่สามนั่นก็คือที่จะเข้าใจสถานการณ์เป็นปัญญาที่เป็นความฉลาดแบบเรียนหนังสือเก่งอ่ะเห็นจำอะไรได้ดีเข้าใจอะไรได้ไวนี่ก็จะเป็นปัญญาแบบที่สามส่วนปัญญาแบบที่สี่นั่นคือพวกฤทธิ์ทั้งหลายมันจะฤทธิ์คือการห่อเหินเดินอากาศการรู้วาระจิตคนมันก็เป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งในที่นี้เอาตั้งแต่ขั้นแรกนี่แหละไปเลยทุกฝั่งในการที่จะจำอะไรได้ที่แบบว่าจะเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยต้องมากด้วยแสงสว่างคือดูว่าแสงสว่างคุณใช้ไปได้ไกลไหมให้มันเติมขึ้นไปมันก็จะสว่างมากขึ้นเป็นผู้มากไปด้วยปัญญาคือแสงสว่าง

ธรรมะประการที่สองนั้นคือเป็นผู้มากด้วยความเพียรโยคะพหุโลผู้ว่าด้วยความเพียรในการกระทำความเพียรในที่นี้หมายถึงการทำจริงแน่วแน่จริงไม่ได้ใช้คำว่าวิริยะนะเพราะว่าถ้าใช้คำว่าวิริยะมันจะมีนัยยะของความกล้าแต่ท่านใช้คำว่าโยคะถึงอยากจะพูดบาลีตรงนี้นิดหนึ่งอยากมาแสดงเห็นว่าแปลว่าเพียรเหมือนกันวิริยะกับโยคะแต่ว่าวิริยะเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องของแบบเรายังไม่ได้เคยทำเรายังแบบไม่กล้าไม่ลงมือเนี่ยต้องใช้ว่าวิริยะแต่พอมีวิริยะแล้วลงมือทำแล้วคุณจะทำให้มันแบบต่อเนื่องไหมนี่โยคะนี่คือสิ่งมันเน้นในจุดที่ว่าลงมือทำแล้วคุณจะทำต่อไหมคุณจะให้เกิดแบบระเบียบวินัยมันต้องต่อเนื่องมันจะเน้นเรื่องของวินัยมากกว่าเรื่องของการลงมือทำจริงจริงมันก็ลงมือทำมาแล้วนะแต่ลงมือทำในวิริยะมันจะเน้นเรื่องของความกล้าที่คุณจะคิกสตาร์ทขึ้นมาเริ่มลงมือได้แล้วแล้วโยคะนี่จะมาเน้นเรื่องวินัยว่าคุณทำต่อเนื่องได้ดีงามไหมให้เป็นผู้มากไปด้วยสิ่งนี้เพราะนั้นตรงนี้คือจึงเน้นเรื่องระเบียบวินัยมากๆเลยโยคะพหุโลก็ฉันทำแล้วแต่ทำแบบพอสาบานน้ำไม่ตายเงี้ยโอ้มันก็ไม่ได้แต่เป็นจำนวนอีสานน้ำวังพอสาบานน้ำไม่ตายคือทำแบบพ่อเยาะๆแยะๆเพื่อเวลาเขาถามแล้วก็จะได้บอกได้ว่าทำแล้วแต่ทำนิดนึงก็ตันเองออกกำลังกายยังวันเนี้ยออกแล้วแต่ในใจพูดว่าก็นี่ไงกระดิกนิ้วโป้งไถขึ้นไถลงอยู่เนี่ยออกกำลังกายแล้วอ่ะโอ้ยจะไม่ขี้เกียจแล้วไม่เปลี่ยนไงต้องมีโยคะพหุโลมากด้วยการประกอบความเพียรธรรมะในประการที่สามทุกฝังเป็นผู้มากด้วยความเบิกบานใจปราบปลื้มใจตรงนี้ท่านใช้คำว่าเวทะมหุโลที่ข้าพเจ้าต้องมาพูดคำนี้ทุกฝังเพราะว่าในที่อื่นๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดในช่วงของจิตวิเวกพูดถึงความเบาใจสี่ประการพูดถึงศีลานุสติจาคานุสติต่างๆนี่จะมีคำนี้อยู่ด้วยเวทะนี่คือความรู้สึกต่ออัตถะความรู้สึกต่อธรรมะไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าคือเราต้องทำมันจนถึงจุดอะความรู้สึกเนี่ยคือจุดที่เราพอใจในสิ่งที่เราจะกำลังทำอยู่นี้พอใจนี่คือมีความเบิกบานใจมีความปราบปลื้มใจเกิดขึ้นเอาการออกกำลังกายนี้เป็นตัวอย่างนี่จะเห็นได้ชัดเลยคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายทำไมอ่ะเหนื่อยโถจะเดินขึ้นตึก4ชั้นจะไปวิ่งไกลๆไหวที่ไหนขึ้นลิฟต์ละกันแล้วก็เดินแบบว่านั่งละกันนั่งรถเอาไม่ต้องเดินเพราะมันเหนื่อยเขาไม่ชอบแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วแม่คนที่เขาชอบวิ่งอ่ะเขาชอบออกกำลังกายนี่เขาชอบเขาเกิดความรู้สึกปราบปลื้มใจดีใจตรงนี้ได้ยังไงเอ้าวิทยาศาสตร์ก็บอกไงคุณออกกำลังกายแล้วมีฮอร์โมนนั่นหลั่งออกมาจะไม่ต้องแฮปปี้เอ๊ะทำไมฉันไม่เกิดอ่ะคุณยังทำไม่ถึงจุดคุณยังไม่ได้เวทะบาหูโลตรงนี้อ๋อมากด้วยความแบบพอเราออกกำลังกายแล้วรู้สึกดีกว่าไม่ออกนะนี่เราต้องทำให้ได้ถึงจุดนี้ฉันนั่งสมาธิดีกว่าฉันไม่นั่งนะแต่บางคนบอกปวดหลังแต่ฉันออกกำลังกายดีกว่าฉันไม่ออกนะแต่บางคนบอกเมื่อยฉันอ่านหนังสือดีกว่าฉันดู TikTok YouTube นะบางคนบอกเบื่อก็นี่ไงมันยังไม่ถึงความเบิกบานใจทำให้มันถึงจุดตัวฟังหรือความอดทนอย่างเงี้ยก็ว่าอดทนนี่คือขันติอดทนเป็นคุณธรรมอันดีโอ้ยฉันจะไปอดทนแล้วฉันขันแตกแล้วก็นี่ไงว่าคุณทำถึงจุดที่จะให้เกิดความยินดีพอใจปลาบปลื้มภูมิใจในกุศลธรรมที่เรามีเราเป็นเราบอกเราต้องมีเมตตามีอุเบกขาเอ้ยแต่ขอไว้ในคนนี้ไว้คนนึงก็นี่ไงมันยังไม่ถึงจุดไงหมายถึงว่าเราต้องทำให้ถึงจุดที่จะรู้ถึงความเบิกบานใจนี้เวทะตรงนี้คือเราต้องได้คือทำให้มันถึงเราจะเจริญถ้าถึงจุดนั้นแล้วท่านผู้ฟังแม่คนชอบอ่านหนังสือมันจะดื่มด่ำไปใน
หนังสือที่อ่านคนชอบออกกำลังกายมันจะดื่มด่ำไปในการออกกำลังกายคนชอบนั่งสมาธิมันจะดื่มด่ำไปในสมาธินั้นปรับเริ่มดื่มด่ำในนี้คือจุดนี้ธรรมะประการที่สี่ท่านฟังเป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษในตรงนี้ไม่สันโดษท่านใช้คำว่าอสันตุถีไม่สันโดษที่มันไม่น่าจะดีไหมท่านพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดความสันโดษแต่ทำไมตรงนี้สอนให้ไม่สันโดษเหมือนพระพุทธเจ้าจะพูดแย้งกันใช่ไหมในที่นี้จะมีคำอธิบายบ้างแม้ในตัวพระองค์เองตอนก่อนการตรัสรู้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก่อนการตรัสรู้เนี่ยคือไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่พอใจอยู่ด้วยกุศลธรรมแค่นี้แล้วก็พอแล้วตรงนี้มันจึงเอามาขยายความในข้อก่อนหน้านั้นเราจึงต้องพูดด้วยกันที่บอกสร้างฉันทะใช่ไหมแล้วถ้าไม่สร้างฉันทะมันก็เลยจะไม่เจริญขึ้นมันก็ต้องสร้างฉันทะฉันทะก็พอใจดิพอใจก็ดีแล้วนี่จบแล้วแต่เดียวพอใจแต่ไม่พอใจเพราะไม่สันโดษไงเอ้ายังไงกันแน่เนี่ยมันจึงมาไขความซึ่งกันและกันตัวไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายคือไม่ได้ว่าพอใจอยู่ว่าแค่นี้แล้วพอแล้วพอแล้วไม่ใช่พอใจนะความไม่พอใจไม่ใช่ว่าพอแค่นี้แต่ต้องก้าวหน้าต่อไปนี่คือความหมายของสิ่งนี้เราจะมาพอใจยินดีเอาแค่ตรงนี้ได้ชาหนึ่งแล้วดีละสบายละโน no. ไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายหมายความว่าหนึ่งดีแล้วใช่ไหมสองสิถ้ามันยังมีดีกว่านี้เอาอีสามดีแล้วใช่ไหมถ้ามีสี่ต่อเอาด้วยสี่ดีแล้วใช่ไหมห้าต่อมีไหมก็เปลี่ยนสี่เปลี่ยนห้านี่แหละก็ขึ้นไปอีกอ่ะชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยก็ขึ้นไปอีกอ่ะต้องอย่าสันโดษในกุศลธรรมตรงนี้ตั้งใจกันว่าไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่ท่านใช้คำนี้เลยว่าจิตคนท่านเป็นอย่างนี้แต่จึงทำให้ท่านบรรลุธรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยทุกฟังมันคือจะเอาแต่ตัวบทเป็นชนะว่าอย่างนี้แล้วก็เลยจะต้องมาได้เถียงกันแล้วว่าเอางั้นให้สันโดษหรือไม่สันโดษกันแน่ทำไมไม่รู้จักอิ่มจักพอต้องรู้จักพอสิพอก็จะไปตีความว่าพอใจอีกเอาคนละเรื่องอีกฉันท่าก็อย่างหนึ่งใช่ไหมสันตุทีก็อย่างหนึ่งต้องดูบริบทมันจึงต้องดูอัตถะด้วยทุกฝั่งถ้ามาในประการที่5คือการไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าทุระนั้นหมายถึงภารกิจถ้ามีกิจการงานที่จะต้องทำคือเราถือว่านี่เป็นภาระนะคำว่าถือว่าเป็นภาระก็คือมีทุระคุณไปไหนไปทำทุระทำไมคุณต้องไปทำทุระก็มันเป็นงานที่ฉันต้องทำแต่ก็เลยเรียกว่าbusy ไง business ทำ business การทำธุรกิจนะก็เป็นภาระที่เราต้องไปทำคือถ้าเราไม่ถือว่าเป็นภาระนะอย่างเช่นว่าห้องมันสกปรกเออฉันไม่ใช่งานของฉันหรอกก็ห้องเธอเองทำไมเธอจะไม่ทำก็เดี๋ยวยังไม่เป็นภาระตอนนี้เพราะมันยังไม่ค่อยสกปรกมากต้องรอสกปรกมากๆก่อนถึงจะค่อยเป็นรู้สึกว่าเป็นภาระเป็นทุระที่จะต้องทำใช่ปะเราไม่ควรทอดทุระตรงนี้ไม่ควรแบบไม่แคร์ไม่สนใจแต่ว่าต้องรู้สึกว่าอันนี้เป็นทุระของเรานะเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบของตัวเรานะอ่านหนังสืออย่างนี้เป็นต้นออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นฝึกนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นทำไมทอดทุระไม่ใส่ชั้นท่าไว้มันก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องเอามาทุระในเรื่องนี้ไงมันฉันไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าคุณต้องเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในอะไรก็ตามที่ผมใส่ความรู้ชอบลงไปเนี่ยเราจะเจริญไงในสิ่งที่เราจะทำให้เจริญขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเด็กเล่นเกมทำไมผู้ใหญ่ไม่เล่นเกมโอ้ยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เล่นเกมก็มีเอาแต่ว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเล่นเกมน้อยกว่าเด็กใช่ไหมเพราะผู้ใหญ่ไปทำอะไรไปทำธุระอย่างอื่นที่มันจะแบบเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเงี้ยแต่เด็กเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยการเล่นเกมเป็นทุกรากของฉันที่ฉันต้องเอาชนะบอสด่านนี้ให้ได้
เออนี่เขาเห็นว่าเป็นธุระเป็นภารกิจของเขาที่เขาจะต้องไปทำธุระบางอย่างท่านผู้ฟังมันก็มีประโยชน์น้อยธุระบางอย่างภารกิจบางอย่างก็มีประโยชน์มากเราจึงต้องดูที่ว่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอะไรถ้าเปรียบเทียบว่าเล่นเกมอาจจะมีประโยชน์น้อยกว่าไปออกกำลังกายไปวิ่งไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เขาก็เลยทำเกมให้มันเป็นกีฬาขึ้นมาเออมันจะได้มีประโยชน์เท่ากันเราก็มองคนละมุมก็มองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นตุลาได้นั่นก็คือหลักการตรงนี้แหละเขาที่ว่าให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบให้เห็นว่าเป็นภารกิจในประการที่6ประการสุดท้ายของเซตที่2นี้ท่านผู้ฟังคือทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายข้อนี้หมายความว่าอะไรที่เราทำดีแล้วเนี่ยนะมันได้แบบประโยชน์ขึ้นมาแล้วทำยิ่งให้มันดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือในส่วนที่เราได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยเราต้องรักษาพัฒนาส่วนที่เราได้เปรียบอยู่อย่างเงี้ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนี่คือตอนเราพูดถึงเกมในการแข่งขันระหว่างเช่นธุรกิจ2ธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะแข่งขันกันธุรกิจ1ดีเก่งเรื่องนี้เช่นร้านอาหารนะร้านอาหารร้านนี้เก่งเรื่องของข่าวอีกร้านอาหารร้านหนึ่งก็ขายของข่าวเหมือนกันแต่ว่าของข่าวเขาอ่อนกว่าร้านที่1เอ๊ะเราจะแข่งกันยังไงอ่ะถ้าเราพยายามจะมาแข่งเรื่องของข่าวมันก็จะเมนูเดียวกันเลยอะขายข้าวผัดกะเพราเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ร้านแรกนี่โหแข็งแกร่งมีฐานลูกค้ามีอะไรต่างๆคนชอบนั่นนี่ร้านที่สองจะไปแข่งกับเขาตรงเรื่องเมนูเดียวกันข้าวผัดกะเพราเนี่ยไม่ได้ร้านแรกนี่ต้องรักษาไว้ดีต้องเลยเก่งตรงไหนใช่ป่ะไอ้ร้านที่สองเนี่ยไปดูจุดอ่อนของร้านแรกเขาเฮ้ยเขาเก่งเรื่องข้าวผัดกะเพราแต่เขาอ่อนเรื่องของหวานเมนูของหวานมีอันเดียวเองแล้วก็เครื่องดื่มนี่ก็มีไม่มากแต่ร้านที่สองนี่ก็เลยมาเอาจุดแข็งด้านที่เขาเป็นจุดอ่อนร้านที่สองนั้นก็เลยดังขึ้นมาบ้างขายข้าวผัดกะเพราเหมือนกันแต่มีเมนูของหวานมีเมนูเครื่องดื่มดีขึ้นมาก็พัฒนาในจุดที่จะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาแต่ความที่ว่ารู้จักทำความเพียรในกุศลธรรมหมายถึงจุดที่เรามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนี่ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นคือประการที่6ในเซตที่2เวปุลธรรมจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกจุดหนึ่งในนิทานชาดกที่เกี่ยวข้องกันท่านใช้คำว่าวัฒนมุกเป็นนิทานชาดกปรารภอดีตชาติของท่านพระสารีบุตรที่เป็นเด็กน้อยแล้วก็ถามถึงเรื่องของประโยชน์ประตูชัยที่จะให้เกิดในชีวิตของเรามีอะไรบ้างอันนี้ท่านก็กล่าวไว้เป็นคาถาแยกออกมาได้เป็นธรรมะ6ประการเป็นประตูสู่ประโยชน์ประตูสู่จุดหมายมีความไม่มีโรคในที่นี้ก็คือหมายถึงมีสุขภาพดีอันที่2มีศีลศีลในที่นี้หมายถึงข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาถ้าจะมาดูอีกในยะหนึ่งก็เป็นเรื่องของวินัยระเบียบวินัยข้อที่3มีพุทธานุมัติคำว่าพุทธานุมัตินี่ก็คือดูแบบอย่างแต่แบบอย่างของคนที่เขาบรรลุแล้วคนที่เขาได้แล้วคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยนะเขามีแบบอย่างทำชีวิตเขามาอย่างไรคนที่เขาได้ชั้น1 2 3 4เขามีแบบอย่างเขาทำชีวิตเขามาอย่างไรเราดูตามแนวศึกษาวิถีชีวิตของเขาเออจะได้เป็นแบบอย่างตัวนี้ขึ้นมาในประการที่3ในประการที่4นั่นคือมีสุตตะหมายถึงมีการศึกษาเล่าเรียนความรู้เหล่านี้พัฒนาขึ้นมาสุตตะคือมาจากการฟังและซึ่งหมายถึงก็ต้องมีการอัปเดตความรู้มีการพัฒนาสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องคอยฟังเราต้องคอยอัปเดตสิ่งต่างๆศึกษาหาความรู้เชี่ยวชาญทันต่อสถานการณ์และประการที่5นั่นคือมีธรรมานุวัตคือการงานโดยชอบธรรมการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามธรรมะให้อยู่ในทํานองคลองธรรมคือถ้าสิ่งที่เราไปเรียนรู้ว่าแนวทางเป็นแบบอย่างให้มันร่ำรวยเนี่ยแล้วเกิดเราไปดูคนที่เขาทำผิดมาโกงมาอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าใช้วิธีแบบใต้น้ำอย่างเงี้ยใต้โต๊ะอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันไม่
ชอบธรรมนี่นาก็ต้องมีธรรมานุวัตรนี้ด้วยแต่ในประการที่6คือความไม่ย่อท้อความไม่ถอยหลังความที่ว่าต้องมีจิตใจเข้มแข็งแกล้าท้อมีให้ลิงถือเท่านั้นไม่ให้เราถือเราต้องมีความไม่ท้อคืออลีนตารายละเอียดของนิทานชาดกนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจะนำมาเล่าละเอียดอีกครั้งหนึ่งในช่วงของนิทานปรรณนาแต่วันนี้จึงได้นำหัวข้อธรรมะที่จะให้เกิดความเจริญการพัฒนาความสามารถในการก้าวหน้าในทุกเรื่องของเราเลยไม่ว่าจะเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการเงินการงานเราสามารถนำหลักธรรมทั้ง3ชุดนี้ได้แก่พัตตาธรรม6ประการเวปุลธรรม6ประการ2อย่างนี้มาในอังคุตตรนิกายข้อติดกันและวัฒนมุขอีก6ประการถึงก็ได้นำมาเปรียบเทียบกับเรื่องของอบายมุข6อย่างด้วยเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วขอให้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้เปลี่ยนจากความรู้จำให้เป็นความรู้จริงเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะทำให้เราสามารถที่จะมีปัญญาตั้งอยู่ในความสุขภายในมีความยืดหยุ่นเตรียมพร้อมมีความอดทนกล้าหาญมีความมั่นใจรอบคอบให้ชีวิตของเรานั้นเจริญก็ได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กาพีปุณโณแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ็กดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
0: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่าก่อนเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแผนกู้เงินใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทพร้อมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมก่อนเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.เมื่อวานนี้แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนโดยเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการคนละครึ่งพลัสวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสยืนยันยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายจริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569รวม17วันโดยไม่ถือเป็นวันลาตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานใหม่79แหล่งครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชารองรับการดูแลและคุ้มครองตามกฎหมาย
4: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนของประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยประกาศครั้งนี้จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุกหรือการทำลายโบราณสถานเอื้อต่อการดำเนินงานบูรณะปฏิสังขรณ์และการอน

0: ักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนตามกรอบของกฎหมายขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศขึ้นทะเบียนจำนวน11ฉบับมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปรวมจำนวน79แห่งมายชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันวันพุธที่13พฤษภาคม2569วันนี้แรม12ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะที่ติดตามเราอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรข่าวยามเช้าพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะวันนี้ชยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะเพจข่าวยามเช้าไลฟ์กันแล้วนะคะน้องฟิลฟิลเดชทรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีขุนากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระทักทายกันมาได้วันนี้วันหยุดนะทักกันมาได้วันพืชมงคลนะคะเราก็ลุ้นกันก่อนเข้ารายการว่าเอ๊ะปีนี้พระโคจะทานอะไรเนาะ
1: ค่ะ
0: นะคะเราติดตาม
1: ค่ะสำหรับนะคะวันนี้13พฤษภาคม2569งานพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569หรือวันพฤชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญให้แก่เกษตรกรไทยขอเชิญรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ได้ตั้งแต่8 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผ่านช่องทางของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในส่วนของวิทยุกระจายเสียงนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะวันนี้สามารถติดตามรับชมพระราชพิธีได้นะคะ8 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะเราก็จะได้ติดตามกันนะคะในหลังจากเคารพธงชาตินะคะสำหรับสวัสดิ์ของเราทุกคลื่นแล้วก็ทุกสถานีด้วยนะคะ6 นาฬิกา 10 นาทีตามดูกันหน่อยเมื่อวานมีหลากหลายประเด็นจากการประชุมครม.แล้วก็มีความน่ารักของท่านนายกนะคะท่านรองนายกสุภจีด้วยนะสมบัติเป็นพ่อค้าร
1: ถพุ่มพวง
0: ค่ะโอ้ยน่ารักเชียวแล้วก็มีหลากหลายประเด็นนะคะครม.ก็เดี๋ยวจะมีการประชุมนอกสถานที่ครม.สัญจรกันช่วง 8-9 มิถุนายนด้วยนะคะหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนั้นมาตามดูกันหน่อยแล้ววันนี้โอ้โหน้ำมันขึ้นราคา
1: น้ำมันขึ้น
0: 90 สตางค์
1: เมื่อวานดิฉันก็มีแอปพลิเคชันของสถานีบริการน้ำมันเนี่ย2 ทุ่มกว่าๆปึ้งขึ้นมาร
0: ีบเลย รีบเลย
1: ไม่ได้รีบอะไรเพราะว่า คือรอบนี้ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าขับรถดีเซลนะคะก็คือ
0: ไม่กระทบเหรอดีเซลขึ้น80 สตางค์นะ
1: ด้วยส่วนหนึ่ง
0: เบนซิน90 สตางค์ค่ะมีผลตั้งแต่5เมื่อฟังอันนี้เฉพาะเขาแจ้งมาคือปตท.บางจาก
1: ใช่
0: สถานปั๊มอื่นล่ะ
1: นะเมื่อวาน2 ทุ่มกว่าก็เด้งมาก็คือวันนี้ส่งผลนะครับเมื่อ5 นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ก็คือน้ำมันขึ้นดีเซลขึ้น80 สตางค์นะเบนซินกับโซฮอล์90 สตางค์ต่อลิตรนะเมื่อวานก็สงสัยเหมือนกัน
0: ว่า
1: ทำไมทุกปั๊มเนี่ยน้ำมันรถเยอะหรือเกินตะหงิดตะกิดในใจก็ไม่ได้เอ๊ะอะไรพอเข้าบ้านไปปุ๊บนะฮะอย่างที่บอก20 นาฬิกากว่านะฮะ2 ทุ่มเกือบครึ่งเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: ก็แอปพลิเคชันก็เด้งขึ้นมาอ่ะก็ถือว่าเป็นการผันผวนเพราะว่าเห็นว่าสถานการณ์แถบตะวันออกกลางเนี่ยก็เริ่มที่จะระอุขึ้นมานิดๆ นะคะก็ส่งผลทางด้านของราคาพลังงานไปทั่วโลกด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปดูกันในเรื่องดินฟ้าอากาศค่ะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังระบุนะคะว่าทางภาคใต้ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนเนี่ยคลื่นก็จะสูงหน่อยนะคะมากกว่า2 เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะแล้วก็ยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะคะรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มพี่น้องเกษตรกรก็เสริมความแข็งแรงของไม้ผลนะคะของสวนผลมงผลไม้ต่างๆไว้ด้วยนะคะเผื่ออาจจะได้รับความเสียหายนะคะสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งเราด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ14-18 พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็นอกจากนี้ คลื่นลมเนี่ยนะคะจะแรงหน่อยทะเลอันดามันคลื่นสูงนะ 2-3 เมตรยังไงบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะ3เมตรประมาณตึกชั้นที่2เลยนะก็สูงอยู่นะเพราะฉะนั้นแต่มาระวังอันตรายด้วยนะคะพออากาศเป็นแบบนี้แล้วฝุ่น PM 2.5 ในไทยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยเพราะว่าฝนมันตกหลายที
1: ่
0: นะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวตรงนี้หน่อยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ออกมาเปิดเผยในช่วงของการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหลังมีการตรวจสอบค่ะพบว่ามีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผู้ประกอบวิชาชีพทางทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายขอให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาที่จะดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สั่งการด้วยค่ะให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามโนมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับในวันนี้ค่ะ13พฤษภาคม2569วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดที่จะลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่สวยนะ
0: คะ
1: และที่จังหวัดภูเก็ตท่านลงไปค่ะที่จะไปติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามโนมินีในพื้นที่ของการท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญโดยท่านย้ำค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนที่ผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของครม.เอมีมติเมื่อวานเห็นชอบหลายข้อหลายเรื่องเลยนะหลากหลายประเด็นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือครม.เห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569โดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะซึ่งจะอยู่ในระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนนี้นะคะโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาค่ะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีได้มีการรับทราบในเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ตามที่นายกรัฐมนตรีท่านได้เห็นชอบกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อไปติดตามตรวจราชการในกลุ่มทางจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งมีประเด็นในเรื่องการตรวจราชการที่สำคัญค่ะโดยมีทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะเพื่อที่จะเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะเอาข่าวต่อไปใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดงตัวหน่อยนะคะหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะหรือว่าฟังอยู่ก็ตั้งใจดีๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทค่ะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีหรือครม.ค่ะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะเป็นงบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้เฉพาะผู้มีสิทธิ์นะคะตามนโยบายลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบ69นี่แหละค่ะตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมคณะกรรมการเสนอนะคะมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมาค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นกันซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็มีมติที่ครม.เนี่ยได้มีการรับทราบนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นประสานงานหลักเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกในปี2026นะคะซึ่งโดยทางด้านของท่านโฆษกก็ระบุนะคะว่าครม.เนี่ยยังไม่มีการอนุมัติในเรื่องของงบประมาณในเรื่องนี
0: ้
1: พอปรากฏว่ามติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีออกไปแบบนี้ก็มีกระแสข่าวมาว่าเอ๊ะเป็นการอนุมัติงบเนี่ยจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทหรือเปล่าเพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องของการดำเนินงานเท่านั้นและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานสำหรับเรื่องนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงกรณีเป็นกระแสข่าวนะคะว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยครม.อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026นะคะท่านบอกว่าในการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะก็คือยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดโดยมติที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องการดำเนินงานและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026เท่านั้นซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะคะว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยที่ต้องการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างทั่วถึงโดยทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านกล่าวว่าข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลนั้นอนุมัติงบกลางเนี่ยจำนวน 1,300 ล้านบาทนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและย้ำค่ะว่าไม่มีการใช้งบกลางและไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน 100% โดยแหล่งที่มาของงบประมาณนั้นจะเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในการชี้แจงรายละเอียดต่อไปซึ่งหากสามารถดำเนินการให้ประชาชนได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของภาครัฐจะเป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนร่วมกันค่ะ
0: ค่ะเพราะมีทางหลายๆส่วนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีที่ผู้บริหารบอกไปว่าเอ๊ะประชาชนจะต้องได้ชมฟรีนะคะจะเป็นการกดดันในส่วนของรายละเอียดอย่างอื่นหรือไม่ต้องตามดูกันนะคะอย่างเราก็ตามคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาดูกันหน่อยอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านก็เตรียมรอแล้วก็ลุ้นกันหน้าดูเลยนะคะว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงบ้างเพราะเตรียมกันแล้วนั่นก็คือโครงการทั้งไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่ง plus ต่างๆนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอไทยช่วยไทย plus เตรียมแผนกู้เงิน 200,000 ล้านนะคะเข้าครม.สัปดาห์หน้าย้ำกรอบเวลาลงทะเบียน25พฤษภาคมเริ่มใช้1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ต่อครม.ค่ะโดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาครม.คือเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: 12พฤษภาคม2569แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปนะคะเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนท่านรองนายกนะคะบอกเพิ่มเติมว่าการเตรียมเสนอนะคะสำหรับเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย plus ให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อนหนี้โดยโครงการดังกล่าวค่ะก็ประกอบด้วย2ส่วนหลักซึ่งก็ได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus วงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะ2เป็นระยะเวลา2ระยะนะคะแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นยืนยันนะคะว่ายังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมค่ะคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม2569นี้นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเดี๋ยวครม.อังคารหน้ารอติดตาม
1: เพราะว่ามีหลายประเด็นในเรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันแล้วว่าเอ๊ะแล้วอย่างกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจะยังไงต้องลงพร้อมกันไหมแล้วคนที่ได้คนละครึ่งเดิมก่อนหน้านี้ใครที่เคยเข้าร่วมเฟส1 2 3อะไรพวกนี้มาก็คือไปกดยืนยันที่แบรนเนอร์ที่แอปเป๋าตังก็คือมีหลายอย่างเหมือนกันก็มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเดี๋ยวดูกันต่อไป
0: ใช่และประเด็นสำคัญคือเรื่องของการพรก.กู้เงินนะคะรัฐบาลก็ระบุชัดเจนแล้วนะคะว่าเพื่อในส่วนของกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนะคะพอย้อนกลับไปดูแล้วในส่วนของรัฐบาลหลากหลายรัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะที่มีการกู้เงินนะคะอย่างรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยปี2541ก็มีวงเงินรวมที่กู้นะคะช่วงนั้นวิกฤตต้มยำกุ้งประมาณนะคะอยู่ในช่วงเลขกลมๆ ก็คือ800ล้านบาทนะคะกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตอนนั้นวงเงิน500ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีกู้เพื่อในส่วนของเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินด้วยวงเงิน300ล้านบาทตอนนั้น800ล้านนะปี41วิกฤตต้มยำกุ้งนะคะต่อมาค่ะปี2545ช่วงนั้นเป็นรัฐบาลของท่านทักษิณชินวัตรนะคะวงเงินรวม 7.8 แสนล้านบาทอันนั้นคือต่อเนื่องกันเลยนะปี41ถึง45เนี่ยเป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งระยะที่2ตอนนั้น 7.8 แสนล้านบาทเนี่ยกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะ2ค่ะถัดมาปี2552นะคะวงเงินกู้ตอนนั้นเป็นรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทนะคะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สินเชื่อด้อยคุณภาพกู้เงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตอนนั้นนะซึ่งก็วงเงิน 400,000 ล้านบาทถัดมาค่ะในปี2555รัฐบาลท่านทักษิณขออภัยค่ะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นวงเงินรวม 3.5 แสนล้านบาทช่วงนั้นคือจำได้ไหมปี54มหาอุทกภัยนะคะปี54ท่านก็กู้มาเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนล้านบาทต่อมาปี2563ค่ะรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวงเงินรวมที่กู้ตอนนั้น 1.5 ล้านล้านบาทช่วงนั้นคือโอ้โหวิกฤตอย่างหนักเลย คือวิกฤตโควิด-19 นะคะก็มาเพื่อการเยียวยาผลกระทบโควิดนะคะช่วงนั้นวงเงิน1ล้านล้านบาทแล้วก็ยังมีการรับมือกับกระบวนการในส่วนของการระบาดระลอกใหม่ด้วยนะคะวงเงิน 500,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็อยู่ในวงเงินทั้งหมดรวมตอนนั้นนะคะปี2563รัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ 1.5 ล้านล้านบาทและก็ล่าสุดปีนี้นะคะปี2569รัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่วงเงินรวม 400,000 ล้านบาทในส่วนของวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งก็เตรียมไว้2ส่วนก็คือบรรเทาผลกระทบประชาชนวงเงิน 200,000 ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานนะคะวงเงิน 200,000 ล้านบาทรวมเป็น 400,000 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่เราสองคนได้เกริ่นกันเมื่อตอนช่วงต้นรายการของข่าวยามเช้า
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุภจีสุธรพันธ์เนี่ยก็เรียกว่า
0: โปรโมทนะ
1: โปรโมทเป็นพ่อค้านะพ่อค้าจำเป็นแม่ค้าจำเป็น
0: รถพุ
1: ่มพวง
0: แล้วพุ่มพวงเนี่ยปกติก็จะมีพ่วงข้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านสุภเจริญท่านก็นั่งซ้อนพ่วง

0: ราคาค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนก็คือมุ่งไปที่ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆหลักๆเลยวัตถุดิบของอาหารตามสั่งแน่นอนน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสต่างๆน้ำตาลไข่ข้าวสารตรงนี้ท่านบอกว่าจะช่วยผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ว่าการอำเภอรวมถึงรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ก็มีการโปรโมทไปเป็นที่เรียบร้อยและการที่จะกระจายราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยในการให้ตรึงราคาเรื่องของราคาอาหารที่ปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้สำหรับข้อสังเกตกรณีหากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงนักข่าวก็ถามท่านแต่ว่าราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลงนะตอนนี้ท่านนางสาวสุปจีสุธรรมนางสุปจีสุธรรมพันธ์ขออภัยนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ท่านจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการวางรากฐานในระยะกลางและระยะยาวโดยจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้าจากกลุ่ม SME สินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดสินค้าราคาทางเลือกที่ประหยัดและเข้าถึงสำหรับพี่น้องประชาชนได้ในระยะที่ยาวค่ะ
1: พักกันสักครู่นะคะติดตามตีค้อร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกผ่านรถพุ่มพวงใกล้ชุมชนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีวนขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมนี้แล้วก็ได้หยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวอีกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมทุกประการครับและนอกจากนี้ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าโครงการก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาที่ประหยัดถูกๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นั้นเป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภค ภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่ว่ามีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าครับและคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องการชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อันนี้เป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดเลยโดยมติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เท่านั้นแหละครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสื่อกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อธุรกิจนอมินีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกต่อไปว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลแล้วครับว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่มันผิดแล้วครับโดยให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายต่างๆนาอันเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมได้สั่งการให้ทางปปง ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นกันต่อไปแล้วครับไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายต่างๆนาเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทก็เพราะว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วครับจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะว่าพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ว่าขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าก็ตามเนื่องจากว่าสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาให้จึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนละส่วนกันนะครับและยังเดินหน้ากันต่อไปแล้วย้ำอีกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีอยู่แผนเดียวเท่านั้นพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวอย่างแน่นอนครับพี่น้องมาถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสครับพร้อมกับแผนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าอันนี้เปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้ากันแล้วแล้วย้ำกรอบเวลาเดิมคือลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมเริ่มใช้ได้1มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทครับซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือครม.ในวันที่12พฤษภาคม2569แต่ว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปแล้วครับพี่น้องก็เพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มันครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนแล้วนอกจากนี้เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้กันด้วยครับโดยโครงการดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆอันได้แก่โครงการคนละครึ่งพลัสวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าจะยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการออก พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีครม.เรียบร้อยแล้วโดยนายปกรณ์นินพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นยืนยันเลยครับว่าพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประกาศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ดังนั้นแล้วในฐานะฝ่ายบริหารรัฐบาลจึงมีอำนาจและสามารถนำเงินกู้ตามพระราชกำหนดไปดำเนินการในโครงการต่างๆเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีทันใดส่วนกระบวนการยื่นคำร้องต่อศาลของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นถือเป็นการดำเนินการคู่ขนานตามกลไกแล้วครับซึ่งขอยืนยันเลยครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการกู้เงินและการดำเนินโครงการแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บังคับติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนกันด้วยคือติดฉลากให้ชัดหากฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้ในการทำงานเชิงรุกของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บอกว่าบังคับต้องติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนหากไม่ทำฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทเลยครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้นำคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากรถยนต์ไฟฟ้าที่โชว์รูม BYD High Class สาขาลาดพร้าวต่อด้วยโชว์รูมโอโมดะแอนด์เจคูสาขาลาดพร้าวโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนร่วมลงพื้นที่กันด้วยก็เพื่อกำชับผู้ประกอบการบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากสินค้าอย่างเคร่งครัดกันด้วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละครับแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าต่อเนื่องทันทีภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ได้มีการเชิญผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าหารือร่วมกันเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา3ปัญหาหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนั่นก็คือ1ชำรุด2ลอยแพและ3ราคาดิ่ง3ปัญหาหลักๆของยานยนต์ไฟฟ้าคือ1ชำรุด2ลอยแพ3ราคาดิ่งครับแล้วจากสถิติการร้องทุกข์รวมกว่า 1,348 รายตนเองในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคสคบจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเองทันทีแหละครับเพราะว่าฉลากคือเครื่องมือแรกและสำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแหละครับโดยทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยเติบโตอย่างมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคกันด้วยและนอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค3ประการสำคัญนั่นคือประการแรกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อความฉลากให้เห็นและอ่านชัดเจนที่ตัวรถกันด้วยครบทุกรายการทั้งชื่อสินค้ารุ่นเครื่องหมายการค้าผู้ผลิตหรือนำเข้ารายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่สมรรถนะระยะทางการใช้งานวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนด้านความปลอดภัยรวมไปถึงราคาและเงื่อนไขการรับประกันกันด้วยครับนี่คือสิ่งสำคัญประการแรกครับสิ่งสำคัญประการที่2นั่นก็คือในเรื่องการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งที่เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยผู้ขายจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าอ้างอิงมาตรฐานใดในการทดสอบกันแน่ไม่ว่าจะเป็น EPA WLTPNEDC หรือ CLTC ครับพร้อมเงื่อนไขการทดสอบกันด้วยไม่ว่าจะเป็นความเร็วเฉลี่ยอุณหภูมิสภาพเส้นทางรูปแบบการขับขี่รวมถึงการโฆษณาของแถมสิทธิประโยชน์การรับประกันแบตเตอรี่ต้องระบุหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวันเริ่มต้นและสิ้นสุดให้มันชัดเจนไปเลยครับและประการที่3ที่สำคัญประการที่3นั่นก็คือธุรกิจขายรถยนต์ใหม่เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาครับโดยผู้ประกอบการต้องใช้แบบสัญญาจองรถยนต์ตามมาตรฐานที่สคบกำหนดไว้ระบุประเภทชนิดยี่ห้อรุ่นปีการผลิตราคาวันส่งมอบและสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาให้มันครบถ้วนจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าผู้ประกอบการทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้รถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่22กันยายน2568และบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงฉลากที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนที่ตัวรถเลยทีเดียวครับหากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่ทำตามนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันไปด้วยตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือสินค้าและบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ย้ำสายด่วนสคบคุ้มครองผู้บริโภค1166ครับแล้วยังมีระบบร้องทุกผู้บริโภคคือ OCPB Complain Application ก็มีคือ OCPB Connect เว็บไซต์ก็มีคือ OCPB.go.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐครับสำหรับในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนั้นก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลายท่านทักทายมานะคะมีบางท่านบอกว่าส่วนตัวที่บ้านเนี่ยเรียกบัตรคนรวยไม่ได้บัตรคนจน
1: บัตรอะไรนะบัตรคนรวย
0: บัตรคนรวยเราต้องเปลี่ยนเป็นบัตรคนรวยตามนะพี่สุริยาค่ะบอกว่าติดตามที่กำแพงเพชรฝนตกเมื่อวานแรงกว่าทุกครั้งเลยค่ะส่วนที่ปทุมธานีป้าออนก็บอกว่าตอนสักตีห้ากว่าเนี่ยฝนตกเหมือนกันแต่ไม่มากนะคะวันนี้หลายท่านหลายที่ติดตามพ่ออ่อนจันทร์ก็เขื่อนที่อุบลรัตน์เนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะคะพี่ฉลาดบอกว่ามาดีเจทั้งสองทานข้าวเช้ากันครับผมมีบัตรรายการแห่งรัฐอ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมมีแฟนตัวยงหลายท่านติดตามแล้วก็แจ้งมาที่แม่ริมเชียงใหม่วันนี้23องศาค่ะพี่โสพลรายงานมานะคะเช้านี้แดดดีแจ่มแจ๋วเลยค่ะพี่ทิพวรรณอยู่ที่ชัยนาทนะคะบอกมาพี่พรพนาพี่หลายๆท่านบอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยผู้ใหญ่ทาวอนนะคะก็ทักทายมาว่าหอกระจายข่าวเสียงดังฟังดีคุณเพ็ญทิชาลำพูนอากาศเย็นสบายเจ้าส่วนนครสวรรค์26องศาจากพี่ไก่เกษยองอำเภอแสวงหา27องศาค่ะที่อ่างทองคุณนาฏอนงบอกว่าอากาศโปร่งค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้เราก็เลยอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังกันหลากหลายสัญญาณเสียงชัดเจนครับเนี่ยติดตามข่าวยามเช้าทุกวันเลยเมื่อวานฝนตกตอนนี้อากาศไม่ร้อน26องศาที่อำเภอเมืองราชบุรีครับผมพี่สุเทพนะคะส่วนเมื่อวานนี้ฝนลงเม็ดเล็กน้อยครับที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษผู้ใหญ่ถาวรรายงานส่งตรงมาจากที่โน่นพี่น้องชาวบ้านบอกว่าเนี่ยที่อำเภอปรางกู่ศรีสะเกษเนี่ยจัดทุกวันศุกร์เลย
1: ค่ะ
0: ที่อะไรนะที่คุณชัยนันท์พูดอ่ะสินค้าราคาถูกใช่ไหมพี่น้องชาวบ้านไปใช้บริการพอสมควรเลยครับคุณแอล
1: ทุกวันศุกร์นะแล้วก็อย่าลืมนะ15นี้มีนัดพบกันที่หน้าอำเภอเช่นเคย ข่าววันศุกร์ที่15นี
0: ้ค่ะแล้วก็ตีคอนร้องข่าวชัดเจนดีครับจันทบุรีฝนตกชุ่มฉ่ำเลยอากาศเย็นสบายนะคะขอบคุณมากเลยหลากหลายที่ที่ฉะเชิงเทราบ้านโพแดดจัด27องศาอบอุ่นดีครับจากน้องประสิทธิชัยพี่สมยศบอกมาบตาพุธครับสัญญาณชัดเจนดีชัดเจนดีขอเชิญไปเที่ยวระยองตลาดผลไม้ตะพงตอนนี้ผลไม้เยอะเลย
1: ค่ะแน่นอนมีทุเรียนแน่นอน
0: ค่ะค่ะอ่ะเราก็อ่านคอมเมนต์กันหลากหลายที่ขอบคุณมากๆเลยก็เชิญชวนกันนะคะหลากหลายท่านที่ติดตามวันนี้พระโคจะทานอะไรครับคุณพงษ์นเรศ
1: ค่ะอ่ะติดตามรับฟังนะคะหลังเคารพธงชาติ8:02 นโดยประมาณ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะ
1: ไปติดตาม
0: ติดตามกันนะคะ
1: ไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะพี่น้อยเรื่องของการสืบสวนสอบสวนคดีนายหมิงเฉินซันนะผู้ที่ดูทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เจรรองเจรตำรวจแห่งชาติท่านในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามร้ายแรงต้องบอกว่าทั้งระเบิด C4 ปืน M16 นะครับแล้วก็รวมถึงระเบิดสังหารโดยไม่รับอนุญาต
0: ใช่แล้ว
1: ค่ะ
0: คือไม่ใช่แค่นั้นมีเงินหมุนเวียนด้วยประมาณรวมกว่า10ล้านบาท
1: ค่ะตอนนี้หลังจากการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางดิจิทัลคือพบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีประวัติแชทเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธรวมถึงเริ่มสะสมอาวุธเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยมีเหตุจูงใจสำคัญก็คือมาจากการเตรียมการเพื่อรับมือกับความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองซึ่งทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวนะครับว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ต้องหามีแผนก่อวินาศกรรมส่วนคำกล่าวอ้างเรื่องป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและสะสมอาวุธเพื่อฆ่าตัวตายนั้นท่านบอกว่าเป็นสิทธิ์ในการให้การนะคะแต่เจ้าหน้าที่จะยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลเป็นสำคัญส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบนะครับว่าอย่างที่พี่น้องได้บอกไปพบเงินหมุนเวียนหลาย10ล้านบาทนะคะและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาด้วยโดยจะเร่งขยายผลตรวจสอบบริษัทผู้ที่เกี่ยวข้องและกับผู้ต้องหาแล้วหลังจากนี้จะไปตรวจสอบด้วยว่ามีผู้ต้องหาเนี่ยเคยจดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยารวมถึงเชื่อมโยงกับธุรกิจและการสมรสด้วยนะคะอาจจะนี้จากการตรวจสอบยังพบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางเข้าไทยถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้พาสปอร์ตจีนและกัมพูชาและพร้อมถือวีซ่าด้วยนะคะวีซ่าก็คือวีซ่าที่เป็นวีซ่าพิเศษ นะในการเข้ามายังประเทศไทยและมีสิทธิ์ในการอยู่ในเกาหลีใต้ได้ระยะยาวด้วยเช่นการรวมถึงถือบัตรสีชมพูของไทยขณะนี้ผู้ต้องหารวมทั้งหมด6รายด้วยกันรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธปืน ก็คือปืนกล็อกนี่แหละนะฮะโดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติส่วนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลแหล่งที่มาแม้มีความพยายามที่จะลบหมายเลขประจำปืนหรือว่าอำพรางก็ตามนะครับท่านบอกว่าก็จะติดตามคดีทั้งหมดให้เป็นไปตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบและโปร่งใสและจะไม่ด่วนสรุปคดีนี้แต่อย่างใดค่ะ
0: ค่ะท่านนายกก็บอกว่าคดีนี้สาวถึงใครเกี่ยวข้องยังไงขยายผลคดีไปถึงใครเอาผิดหมดนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าไทยเรายังปลอดภัยนะสำหรับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกันค่ะนะคะฝากกันไว้นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรา2คนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อมรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรัฐบาลเดินหน้าหาแนวทางการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีโดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการ